0: 7แห่งอินโดนีเซียเล็งพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐให้ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อปรับปรุงการให้บริการสาธารณะและเพิ่มรายได้ของภาครัฐและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ปัจจุบันสองประเทศลาวจีนพ่วงประเสริฐกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสับสนและเขี่ยวขาดกว่าเก่ามีภารกิจแห่งการปฏิรูปการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพที่หนักหน่วงกว่าเก่ารวมทั้งมีความรับผิดชอบที่จะต้องได้เพิ่มทวีการร่วมมือด้านความมั่นคงทางด้านยุทธศาสตร์ตื่มอีกในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีนลาวเกี่ยวกับผลสำเร็จการเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของท่านทงรุนศรีสุริตและเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเมืองบุรุษมณีท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้กล่าวว่า
2: เมื่อ2ฝ่าย2ผู้นำ领导人宣布建立外交国防
1: ประเทศจีนและลาวจะร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติคอลีเลิมวาด้วยความมั่นคงทั่วโลกซึ่งบ่เพียงแต่เพื่อปกปักรักษาความมั่นคงของ2ประเทศให้ดีกว่าเก่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงกว่าเก่าให้แก่การปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาของสากลในภาคพื้นอีกด้วยในครั้งนี้ผู้นำสูงสุดของ2ภาค2รัฐได้ร่วมกันประกาศสร้างตั้งกลไกการสนทนาด้านยุทธศาสตร์3+3คือการต่างประเทศป้องกันชาติป้องกันความสงบและการสุขยู่สร้างตั้งกันเป็นคู่ร่วมความมั่นคงจีนลาวซึ่งเป็นการจัดตั้งกลไกที่สำคัญในการสร้างคู่ร่วมสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ทั้งเป็นความเฮียข้องต้องการอันจำเป็นในการสุขยู่ภารกิจสังคมนิยมของทั่วโลกให้เติบในขยายตัวจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายลาวถือเอาการสร้างตั้งกลไกการสนทนาด้านยุทธศาสตร์3+3เป็นกาลโอกาสจะตั้งปฏิบัติความรับรู้ร่วมกันของผู้นำสูงสุดของ2ฝ่ายอย่างเดียวร่วมกันปกปักรักษาระบอบสังคมนิยมเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการป้องกันชาติและการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงสกัดกั้นและปราบปรามการพนันออนไลน์การส่อโกงทางโทรคมนาคมและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆอย่างเด็ดขาดเล็งสุขยู่ให้ข้อดีเริ่มว่าด้วยความมั่นคงทั่วโลกเกิดดอกออกผลและมีประสิทธิผลตัวจริง
0: กองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่18-19 มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของสหายพลเอกวิไลหลากคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคโพประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีสหายนางศรีใสฤเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคบรรดากรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการสมบูรณ์และสำห้องศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยผู้ซีนำเวียกงานจัดตั้งหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงนครหลวงหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมสหายพลเอกวิไลหลากคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีคำเห็นว่ากองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งนี้มีความสำคัญหลายเพื่อพร้อมกันสรุปคืนการจัดตั้งปฏิบัติที่ทางเวียกงานก็คือบรรดาคาดหมายกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11วางออกให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความเป็นเอกภาพสูงต่อมากพลที่ยัดมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายและจุดอ่อนของกองข้างที่จะต้องสุ่มใส่ปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนเป็นรูปธรรมตัวจริง
3: กองประชุมเวียดนามจะตัดตัวประเทศไทยในนั้นมีความหมายสำคัญหลายเราเข้าจะได้ข้อของกันหากฟังการสรุปตีราคาคืนการจะตัดปฏิบัติผิดทางเวียดนามก็คือบรรดาคาดหมายที่กองประชุมเวียดนามจะตัดตัวประเทศทางที่เสียว่าขอให้เริ่มต้นถือความเป็นจริงและความเป็นเอกภาพสูงต่อมาตัวที่อยากมาได้เพื่อสืบต่อสืบขยายความเดียวกันนะในบทสรุปรายงานยังจะยกให้เห็นจุดอ่อนของกองทัพที่จะต้องสงสัยปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนเป็นรูปธรรมจริงพร้อมทั้งจะสอบให้เห็นสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ถอดถอนพร้อมกันนะกองประชุมจะได้ตอบแทนคนขั้วมีความคิดความเห็นต่อเ ที่เหยียดนั่นก็สามพันก็สามพันนั่นรัฐกรภารกรก็คือโครงการการเก็บตังการปกป้องและเหยียดนั่นแข่งขันย่อมที่จะต่อสู่ส่วนแตกต่างปฏิบัติไม่หาปีก่อนแน่ใจว่าคุณสามพักเขาให้บอสใช้เข็มแขนนั่นเนี่ยเพื่อยกสูงความสมัครน้ำมากและราชนาท่านหนาของผักในเงินไทยใหม่พักประกาศอย่างนี้ทั้งแถวสมาชิกพักพนักงานที่นั่นเนี่ยเพื่อสืบต่อภารกิจพบปักอักษาและสารสาพระเถระเชิญพระหลักรถบาทนาทีของคณะตั้งตั้งศูนย์กลางพักมาหอดปัจจุบันแม้ความเอาเหยียดงานแก้ตัดและเหยียดงานการปกครองซึ่งร่วมแต่ซึ่งร่วมแต่เป็นเหยียดที่สำคัญของพักของเราเขา
0: สหายพลเอกวิไลลาคำฟองมีคำเห็นเตือนว่ากองประสมครั้งนี้ยังจะได้ผ่านหางมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคว่าด้วยนโยบายส่งเสริมบำรุงคุ้มครองและนำไส้ทันแถวปัญญาชนที่มีคุณภาพในเงื่อนไขใหม่และหางมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองสบับปรับปรุงซึ่งทั้งสองเอกสารนี้มีความหมายสำคัญหลายส่องแสงถึงการจัดตั้งพันธกายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองพนักงานและหับฟังการโอลมของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้คณะภาคทุกขั้นนำไปจัดตั้งพันธกายให้เป็นอันละเอียดเข้าในการที่นำพาเวียกงานจัดตั้งและเวียกงานการปกครองอยู่ขั้นต้นหาพิซอบให้มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่า
1: และยะ5ปีต่อหน้านี้ตั้งแต่2030องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคต้องสืบต่อเพิ่มทวีการนำพาซีนำและคุ้มครองบรรดาสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคได้ผ่านห่างรายงานการเมืองต่อกรมสุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคเมื่อบ่ดลผ่านมานี้และยะ5ปีต่อหน้าต้องสืบต่อเพิ่มทวีการนำพาสินำและคุ้มครองบรรดาสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยโดยเน้นใส่การมีส่วนร่วมของสังคมสู่ส่วนหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงทางด้านเดินในและรูปแบบการนำเสนอเพื่อส่องแสงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนลักษณะพรรคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาอุดมและลักษณะมหาชนสุ่มใส่การสนองข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันเหตุการณ์โดยผ่านการประสานสมทบอย่างกลมเกี่ยวกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างกระแสสังคมที่ตั้งหน้าและคุ้มครองข้อมูลข่าวสารให้มีความหัดกุ้มถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคพร้อมกันนั้นต้องยุ่งแห้งการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนให้มีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพสุ่มใส่การฝึกอบรมยกระดับวิชาเฉพาะทางภายในและต่างประเทศเพื่อยกสูงเทคนิคการผลิตเนื้อในให้มีคุณภาพสูงทั้งปลุกระดมขยายตะนางเพื่อนร่วมงานให้กว้างขวางและเข้มแข็งในทั่วประเทศเวียกคุ้มครองสื่อต้องได้สุ่มใส่การหันเวียกงานสื่อมวลชนเป็นดิจิตอลอย่างรอบด้านโดยการสร้างฐานข้อมูลล้มศูนย์เพื่อขึ้นทะเบียนสื่อและออกบัตรนักข่าวแบบออนไลน์พร้อมทั้งนำใส่ AI เข้าในการกวดกาข่าวปลอมและลิงหันเปลี่ยนระบบกระจายเสียงภาพจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลในทั่วประเทศด้านนิติกรรมจะมีการปรับปรุงกฎหมายสื่อมวลชนให้ทันสมัยเพื่อคุ้มครองบรรดาผู้ผลิตเนื้อในให้เคลื่อนไหวอย่างมีจรรยาบรรณและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสหายวันศรีกัวมั่วกล่าวถึงว่าสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะยกระดับทักษะนักข่าวดิจิตอลที่สามารถผลิตเนื้อในได้หอบด้านควบคู่กับการบำรุงแนวคิดการเมืองให้นักแน่นนอกจากนี้จะสืบต่อขยายตะนางโทรโคงดิจิตอลให้เข้าถึงเขตทางไก่ศอกลีกให้ได้ห้อยสนห้อยและสุกยู่การผลิตเนื้อในที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้านการนมือจะเพิ่มทวีการมีความกับภาคเอกชนและสากลเพื่อยัดแยงทุนทอนและเทคนิคที่ทันสมัยในสาเหตุให้สื่อมวลชนมีคุณภาพวงไวและรับประกันรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดสังคมนักข่าวแห่งประเทศลาวสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในพระบุตรบาทให้มีความสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในระยะใหม่ เสริมขยายการพัวพันหัวมือกับสมาคมนักข่าวต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้นับมือนับดีขึ้น
0: วันที่16มิถุนายนท่านพลจัตวากี้จันทวงศาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้ต่างหน้าให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหาปิซอบเรียกงานต้านอาชญากรรมข้ามชาตินำพาคณะผู้แทนกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการต้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่16และกองประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องรวมมีทั้งหมด12กองประชุมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่16หา18มิถุนายนนี้ภายใต้การเป็นเจ้าภาพและประธานของประเทศฟิลิปปินส์ตามฮอบเวียนจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนาเกี่ยวกับสภาพอาชญากรรมข้ามชาติที่พ้นเด่นในภาคพื้นโดยเฉพาะปัญหาลักลอบค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์การหลอกลวงสอบโกงทางออนไลน์การก่อการให้การลักลอบค้าขายอาวุธเซิร์ฟการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าและไม้ห่วงห้ามและอาชญากรรมข้ามชาติประเภทอื่นๆความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนและความพยายามรวมของภาคพื้นในการแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยข่มขู่ต่อภาคพื้นกองประชุมยังได้ค้นคว้าปรึกษาหารือและพิจารณาหับห้องแผนเวียกกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ2006หา2008แผนเวียกกองประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกแคนาดาเพื่อร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ2006หา2030แผนเวียกของประชุมคนคว้าปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติ2006หา2009การปรับปรุงระเบียบพิธีการสำหรับกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการต้านอาชญากรรมข้ามชาติและกลไกที่ขึ้นกับพร้อมนี้กองประชุมได้ปรึกษาหารือหางแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการสกัดกั้นการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและหางแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทองค์การบังคับใส่กฎหมายในการเกี่ยมพร้อมหับมือกับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเพื่อเสนอต่อกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการต้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่20พิจารณาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาได้เป็นประธานร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกแคนาดาว่าด้วยการต้านอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี
1: ้กองประชุมทาบทามประกอบคำเห็นแสดงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงขั้นท้องถิ่นจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงสวรรณเขตโดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสรพมห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีคณะนำแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารผู้ต่างหน้าสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงศาลประชาชนองค์การอัยการประชาชนบรรดาแผนกการอ้อมข้างแขวงจาก7แขวงภาคกลางภาคใต้คือสวรรณเขตบริคำไซข้ามวลสารวันเสกองจำปาสักอัตตปือตลอดถึงคณะผู้สอบปรับปรุงกฎหมายเข้าร่วมท่านแก้ววิสุขสุรพรมมีคำเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์ฉบับนี้เพื่อสร้างและปรับปรุงขอบเขตนิติกรรมให้มีความหัดกลุ่มและทันการปกป้องความมั่นคงทางไซเบอร์และความสงบของสังคมและยกระดับการทำมือและเสื่อมโยงกับสากลกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองของรัฐบาลเท่านั้นแต่แม่นมากหัวใจและเป็นบนอิงอันนักแน่นที่สำคัญที่สุดในการปกป้องประชาชนและสังคมลาวให้มีความปลอดภัยในโลกดิจิตอลพร้อมกันนั้นกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นกลไกยุทธศาสตร์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอยู่ลาวให้มีความเติบใหญ่ขยายตัวอย่างมั่นคงและยืนยงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำใช้ในปัจจุบันเห็นว่ามีเนื้อในบางส่วนที่บ่ทันสอดคล้องกับสภาพภัยข่มขู่หรือภัยคุกคาม หรือรูปแบบการโจมตีทั้งไซเบอร์และมาตรการสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

0: สำหรับการสอบเสียงจบสั้นม.7ในถั่วแขวงได้จัดแบ่งออกเป็นศูนย์สอบเสียงทั้งหมด15ศูนย์ห้องสอบเสียง119ห้องนักสอบเสียงจำนวน 2,316 คนหญิง 1,033 คนคณะหาผิดสอบซีนำและตัดสินผลการสอบเสียง21คนหญิง6คนคณะหาผิดสอบซีนำแต่ละศูนย์สอบเสียง65คนหญิง5คนและกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียง238คนหญิง119คน
1: สำหรับเพียงเสียงของพวกเขาแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งจุดซ้ำสายสามัญไปตามแผนการของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นต้นเรื่องการสอบสิ่งเรื่องขั้นเฮียงทุกสันทุกสายแม่นพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วเมื่อสอบสิ่งแล้วแต่สำหรับการสอบสิ่งจุดซ้ำโมฮามันสำเร็จแล้ว 100% โมซีก็สำเร็จ 100% ปัจจุบันมีการสอบสิ่งหมดเก็บพวกเขากำลังดำเนินการสอบสิ่งเป็นวันที่2มาฮอดในนี้เลขขบวนการสอบสิ่งจะเห็นว่ามีความคึกคืน
0: บุญคงดวงภวันได้เน้นนักให้คณะกรรมการถูกภาคส่วนเอาใจใส่เฮ็ดหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเฮ็ดให้ปั้นสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสงบปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งได้อวยพรให้นักเรียนทุกคนจงมีสติปัญญาที่สลาดสงสัยตั้งใจมั่นและสามารถสอบเสียงผ่านได้คะแนนดีเลิศตามระดับคาดหมายที่วางไว้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานเมื่อบรุนมานิว่ากระทรวงก่อสร้างเวียดนามได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสำรวจกวดกาสังรวมเนื้อในและการผ่านขยายการสร้างรัดปั๊บแผ่นผังระบบสนามบินทั่วประเทศระยะ2030วิสัยทัศน์ทอดปี2050ตามบทรายงานระบุว่าปัจจุบันทั่วประเทศมีสนามบินจำนวน22แห่งและมีสนามบินใหม่5แห่งพร้อมได้รับการลงทุนก่อสร้างเป็นต้นหลองแทงยาบิงกวงจิฟานเทียตและโถจูก่อนหน้านั้นขอตกลงว่าด้วยการอนุมัติผ่านของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนผังระบบสนามบินที่ได้กำหนดในระยะ2030ฉะนั้นทั่วประเทศเวียดนามรวมมีสนามบิน30แห่งสนามบินสากล14แห่งและสนามบินภายในประเทศ16แห่งวิสัยทัศน์ทอดปี2050ทั่วประเทศเวียดนามจะมีสนามบิน33แห่งในนั้นสนามบินสากล14แห่งสนามบินภายในประเทศ19แห่งนอกจากนั้นกระทรวงก่อสร้างเวียดนามคาดว่าฮอดปี2030เวียดนามจะนำใส่สนามบินใหม่7แห่งรวมมีลองแท่งยายิงกวงจิฟานเทียตซาป้าโถจูและแทงเซิน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียเปิดเผยให้ฮู้ว่าอินโดนีเซียพร้อมเร่งพัฒนาเทคโนโลยีภาคหลัดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการให้บริการสาธารณะและเพิ่มรายได้ของภาคหลัดทานลูฮูดบินซาปันใจตันประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวได้ถูกยกขึ้นมาปรึกษาหารือกันในกล่องประชุมระหว่างท่านปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียกับสภาเศรษฐกิจแห่งชาติอยู่นครหลวงจาการ์ตาโดยเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบูรณะระบบข้อมูลของภาครัฐในกล่องประชุมดังกล่าวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน
3: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงาน

0: สินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเรียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
1: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
2: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
3: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบิ่งแล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
7: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้นำใส่หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
8: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส่อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
6: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
8: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
7: เออหลานเว้าถูก พอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
9: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายหลังที่บรรดาท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ30นาทีผ่านพ้นไปซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกระเลงไส้เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุเสดานเวการ3สร้างแผนบุกทะลุเสดานก็คือทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังเรื่อยๆแผนบุกทะลุเสดานก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวการ3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน้ายุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาได้นำเอาเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะกายแมนมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านเมื่อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันศุกร์วันที่19มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าฝนบ่ตกนี่ 2-3 มื้อผ่านมาเฮ็ดอากาศร้อนอบอ้าวอย่างเมื่อคืนใครแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนไปแล้วอากาศค่อยๆเย็นลงฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเนื่องจากว่าในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นนับตั้งแต่เขตผู้ดอยหาทงเพียงหรือว่าจากตั้งแต่ส่วนกลางหาท้องถิ่นเขตให้นครหลวงเวียงจันทน์มีโสมหน้าอันใหม่ซึ่งเป็นเมืองเอกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนอกจากนั้นตลาดเขตแขวงก็ล้วนแล้วแต่มีการพัฒนานำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการพนิษเหลือกินกันแม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาไหลครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวดังนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคถือตามที่นำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าฟังเพียงจากรายการทฟันติกระดบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัตินำไว้เพียงประกอบบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM หรือว่าคลื่น FM สำหรับคลื่น FM จะฟังได้2คลื่นท่านผู้ฟังที่เคารพท่านจะฟังคลื่น 94.3 ก็ได้หรือว่าท่านจะฟังคลื่น 103.7 ก็ได้นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ในการพวกเขากำลังจัดทำรายการสดๆรายงานสภาพดินฟ้าอากาศรายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหรือว่าท่านกำลังขับรถใหญ่ใส่รถใหญ่เนาะขับรถใหญ่ไปตามถนนหนทางก้าวเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานท่านสามารถติดตามแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังตามยอดงานพาหนะมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ Facebook วสล.หรือว่า Facebook Radio National Lao ที่กำลังไลฟ์สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการสร้างผลงานต่างๆเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายหลังที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาได้พร้อมพักกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาตินำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพักไปจัดตั้งไปพันขยายในระยะ5ปีที่ผ่านมาซึ่งก้าวเข้าสู่ปี2026นี้พวกเขาสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักถ้าหากพวกเขาหวนคืนเบิ่งอยู่ในระยะ5ปีที่ผ่านมาที่พวกเขาสุ่มใส่การนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพักไปจัดตั้งไปพันขยายนั้นพวกเขาจะเห็นได้ผลงานต่างๆตลอดถึงปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมมีการผันแปรซับสนเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงยในโลกสภาพการของสากลก็แน่นอนมันก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อพรรคและรัฐบาลก็คือต่อสปป.ลาวของพวกเขาที่ได้เผชิญหน้ากับสภาพความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างหนักหน่วงหอบด้านนอกจากไปกว่านั้นปัญหาเรื่องพยาธิโควิด-19 ก็นำเขายังหนึ่งนิดเดียนติดในระยะสุ่มปี2019ที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันนั้นความย่อท้อในสังคมก็เกิดขึ้นตามมาทั้งฝ่ายในกรอบแต่พรรครัฐบาลก็ได้เด็ดเดี่ยวแก้ไขทุกๆความสามารถเหตุให้ทิศทางคาดหมายสู่ส่วนวางออกได้รับการจัดตั้งปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเช่นว่าด้านดีนั้นประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอันหนักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจถึงว่ามีความยุ่งยากแต่ก็มีท่วงท่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนบรรดาเผ่ามีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั้งมีความเชื่อมั่นย่างตายใจต่อกันนภาพของพรรคและการคุ้มครองของรัฐรวมยอดผลิตภัณฑ์ก็คือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยใน 4.24% คาดหมายไว้เป็น 4% ขึ้นไปและนอกจากนั้น GDP ต่อหัวคนบรรลุได้ถึง 2,000 กว่าดอลลาร์แผนการก็เป็น 2,880 ดอลลาร์และจีนไอก่อตัวคนก็บรรลุได้ถึง 1,985 ดอลลาร์สหรัฐแผนการ 2,280 ดอลลาร์จัดเก็บรายรับก็ประมาณได้เกินแผน5ปีซ้อนใน5ปีมีรายรับประมาณทั้งหมดประมาณ 200,000 กว่าตื้อกีบเท่ากับ 140% ของแผนหรือเท่ากับ 18.65 ส่วนร้อยของ GDP แผนการ 17%อัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 2.96 ในปี 2022 มาเป็น 8.3 ในปี 2025 ชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนได้รับการปรับปรุงยกระดับดีขึ้นเป็นก้าวและนอกจากนั้นอัตราความทุกข์ยากก็ได้ลดลงจาก 18.3% ในปี 2019 มาเป็น 15% ของประชากรทั้งหมดในปี 2025 แผนการก็แบ่ง 13.9%องค์การจัดตั้งในระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงสู่คุณภาพใหม่ซึ่งได้ตั้งหน้าเสริมขยายปฏิบัติพันธบัตรของตนได้อย่างเป็นเจ้าการได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐอยู่ขั้นท้องถิ่นสหายเลขาพรรคบวกควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการปกครองปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในนั้นก็ได้สร้างตั้งองค์การปกครองตัดแสงเป็นขั้นการปกครองลุ่มขั้นสูงลุ่มสุดการเคลื่อนไหวคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของบรรดาองค์การอำนาจรัฐได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพกว่าเก่าลดจำนวนกระทรวงจากองค์การจาก19ภาคส่วนยังเหลือ15ภาคส่วนลดขั้นกรมได้43กรมและลดขั้นแผนกขั้นแขวงได้13แผนก
การพัวพันร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรสากลก็ได้รับการยกระดับและขยายตัวเข้าสู่ลงลึกนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในประเทศชาติเฮ็ดให้มีบทบาทอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นในสากลประเทศชาติสืบต่อโดยพื้นฐานอันหนักแน่นเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมที่วางไว้เล่านี้เป็นต้นสาเหตุที่พาให้มีด้านดีทำฝันกระดบอยู่ในระยะที่พวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคเพื่อก้าวเข้าสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นย้อนการนำพาชี้นำอย่างเข้มแข็งถูกต้องแท้ถึงและทันการของคณะบริหารส่วนกลางพรรคคณะพรรคทุกขั้นบวกใส่กับความบุกเบิร์นสู้สนของรัฐบาลในการบริหารคุ้มครองไปตามทิศเด็ดขาดโป่งใสมืออาชีพการสุ่มใส่ปฏิบัติพระบทบาทติดตามกวดกาสนับสนุนอย่างแข็งแรงของสภาแห่งชาติได้ส่องแสงให้เห็นถึงแบบแผนวิธีการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคการคุ้มครองที่หัดกุมมีประสิทธิภาพของรัฐในสภาพเงื่อนไขใหม่ย้อนพรรคเขาปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและพัวพันกับต่างประเทศย่างมีไหวพริบและคล่องแคล่วมีความเข้าใจยังลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประเสริญโยมีความตัดสินใจสูงโดยเฉพาะการแม่นซอกหาทางออกและวางมาตรการอันจำเป็นในแต่ละระยะถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจึงเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเทละกาวเคียงคู่กันนั้นในการนำพาที่นำพวกเขาได้มีความเอกภาพสูงทางด้านการเมืองแนวคิดสมทบแน่นกับกำลังแห่งสนับสนุนและเข้าร่วมย่างแข็งแรงของพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าโดยมีการโฆษณาปลุกระดมสุขยูส่งเสริมจัดตั้งนำพาบรรษาที่นำเฮ็ดตัวจริงเฮ็ดให้มีปัจจัยโน่นแหงใหม่เกิดขึ้นหู้นำไซเสริมขยายกำลังแห่งของความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีนวัตกรรมในการเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของกองประชุมของพรรคแต่ละครั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพรรคก็คือการแก้ไขปัญหาเคร่งครัดต่างๆได้รับการแก้ไขด้วยดีตลอดมานอกจากนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็ได้เสริมขยายน้ำใจหักศาสตร์จิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของปวงชนลาวของพวกเขาโดยเฉพาะความเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคอนาคตอันสว่างไสวของประเทศชาติตื่นตัวเป็นเจ้าการนำธรรมะหากินเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยากและหั่งมีขึ้นย้อนยึดมั่นแนวทางการตั้งประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือก็คือทิศนำการทูตป้องกันเหตุบุกทะลุเพื่อปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติได้รับการจัดตั้งพันขยายย่างแข็งแรงจึงได้รับการบรรยากาศพัวพันที่ดีญาติแย่งเอาการสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนมิตรคู่ร่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆด้วยดีตลอดมาและนอกจากนั้นท่านฝึกกระโดดเคียงคู่กับจุดดีแต่พวกเขากับปัสจักบ่ได้ปัญหาเรื่องจุดอ่อนและข้อคงค้างโดยเฉพาะปรากฏการเสื่อมถอยด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติความบ่เป็นแบบอย่างด้านมนจิตปฏิวัติความบุกเบือนสู้ส่วนน้ำใจหับใส่ประชาชนและความเสียสละเพื่อส่วนรวมในถันแถวการนำลักแรงสมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งอยู่แต่ละขั้นบ่ทันได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าเด็ดขาดถึงก๊กถึงหากจึงบ่ทันเกิดมีการเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าจะแจ้งแข็งแรงคณะพรรคหักฐานพรรคจำนวนหนึ่งบ่นักแน่นเกิดมีพญาติอัญญสิทธิ์สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดแนวคิดจุ่มเจือเสื้อสายปรากฏการลิ้นกินฟุ่มเฟือยมีลักษณะแพร่ลามในทั่วสังคมถึงว่าได้รับการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างบำรุงพนักงานแต่ยังบ่ทันได้หันเปลี่ยนที่แข็งแรงและนักแน่นได้เถื่อกลไกการคุ้มครองการบรรจุการซับซ้อนพนักงานเข้าสู่ศูนย์กลางคุ้มครองอย่างเฮ็ดบ่ทันได้ดีและหัดกลุ่มแผนกำหนดพนักงานได้สร้างขึ้นแต่ขอดที่นำจัดตั้งปฏิบัติมีหลายด้านยังบ่ทันได้เป็นเอกภาพเวียกงานติดตามกวดกาด้านต้านสกัดกั้นและแก้ไขการซ่อลาดบังหลวงบ่ทันได้แข็งแรงบ่ทันทั่วถึงทุกเป้าหมายคณะพรรคจำนวนหนึ่งบ่ทันเป็นแบบอย่างนำหน้ายังถือเบาต่อเวียกงานกวดกาการสกัดกั้นและต้านการซ่อลาดบังหลวงเล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นการปลุกระดมประชาชนและสังคมเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบบ่ทันแข็งแรงกว้างขวางและทั่วถึงการทับม้ากลอุบายเล่ห์เหลี่ยมการต้านการสกัดกั้นการตอบโต้ถ้อยทำนองบิดเบือนความจริงบ่ทันแข็งแรงบ่ทันเวลาและยังขาดความแหลมคมการคุ้มครองสื่อสังคมออนไลน์ยังมีขีดจำกัดปรากฏการย่อท้อในสังคมมีท่าเอียงเพิ่มความหุนแรงและสร้างความเสียหายนักหน่วงขึ้นการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในตัวจริงยังบ่ทันมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นความทุกข์ยากความแตกโตนในสังคมยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นปัญหาสำคัญต้นตอและเป้าหมายสู้สนในการนำพาของพรรคเฮาแก้ไขในสุมปีต่อไปขณะนี้เวลา 7:53 น.
ตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมือสุดท้ายของอาทิตย์นี้ทางฝ่ายกรอบนามื้อนี้วันศุกร์แล้วมื้ออื่นก็วันเสาร์และวันอาทิตย์เพราะว่ารายการพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รวด5มื้อเลยตั้งแต่ก่อนก็ตั้งแต่วันจันทร์หาวันพฤหัสส่วนวันศุกร์และวันอาทิตย์ก็มีรายการเข้าใจมติ12ปฏิบัติให้เป็นจริงของคณะโฆษกองค์สูงกลางภาคแต่ว่าปัจจุบันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้โอนขึ้นกับคณะโฆษกองค์สูงกลางภาคแล้วแต่ฉะนั้นรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคนี้จึงขึ้นกับคณะโฆษกองค์สูงกลางภาคตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนื้อในอันเดียวกันเท่าไหร่กระดบนอกโดยเฉพาะกระเลียงไส้เนื้อในของมติกองประชุมใหญ่ของภาคแต่ละครั้งมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากการแก้วสุวรรณศรีพนรับฟังเสียงชัดเจนดีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มใสดีอันนี้วงศิลป์วงอินคัมเปิ้นว่าสุมเซยเด้อท่านสอบแพกมากในรายการนี้แล้วก็ลิซาสวนมณีมาอันดับที่3ขอสุมเซยจัดรายการได้ดีหลายขอให้ผู้จัดทำรายการพ้นได้ทีมงานมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อดำเนินรายการให้สังคมรับฟังต่อไปลิซาสวนมณีขอกับใจยังสูงนะลิซาสวนมณีเนาะเป็นคำคิดคำเห็นและการประกอบคำคิดคำเห็นที่ดีและนี้จากเปิดไพบูลย์จากห้องวการสูงกลางภาคประกอบสุมเซยในรายการติดตามรายการนี้อยู่ปัจจุบันนี้อันนี้สุวรรณไซเพิ่นมารับฟังเป็นประจำจากข้างไข่มื้อนี้ท้องฟ้าแจ่มดีหลายๆบ้วนหลายๆที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแต่ว่าท่านใดมีข้อการประกอบคิดคำเห็นก็อย่าลืมเนาะคอมเมนต์หรือว่ามีคำคิดคำเห็นจะในรายการพวกเราจะนำเอาเนื้อในคำคิดคำเห็นของพวกท่านนั้นปรับปรุงในรายการให้ดีขึ้นเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีไปจะถึงเวลา8โมงจะให้ท่านได้ฟังความเสื่อมปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทอง4สมบัติผมเดชาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขเสียนและสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อตอนเช้าของมื้อวันจันทร์พระดาท่านแฟนกระดบนะเช้าวันจันทร์วันที่22ของเดือนมิถุนาขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประหางเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: มการประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280 ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวสมอีหยังเน
2: า
1: ะ
2: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
1: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
2: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
1: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
2: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
1: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
2: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
1: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: นี่ตุน
1: ค
0: ู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ไฟแดง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
2: เจ้ามีรายการหักฟังได้เป็นประจำเนาะออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 9:00 น. อยู่กับอนุรักษ์และบุญน้องคร
1: ับ
2: นาทีดำเนินรายการซึ่งมื้อนี้กับวันศุกร์แล้วเน
1: า
2: ะมื้อสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วสำหรับการปฏิบัตินาทีเวียกงานของหลายๆท่านแสดงว่ามื้อนี้หลายท่านอาจจะมีแผนในการเดินทางแดบ่ว่าจะเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือไปเวียกไปงานระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงกระดี่เน
1: า
2: ะการเดินทางในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกคนเพิ่มสติระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์แบบนี
1: ้
2: อนุรักษ์เนาะวันศุกร์วันเสาร์ท่านผู้ฟังเป็นมื้อที่สถิติตัวเลขผู้เกิดเหตุนี่มันหลายและก็เป็นเมื่อที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นสาหัสและก็เสียชีวิตในจำนวนหลาย
1: เจ้ามีจำนวนผู้ที่บาดเจ็บแต่สิ่งหนึ่งที่เราบ่อยากได้ยินก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั่นแหละท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นก็เกี่ยงไว้จะไปใส่ความพร้อมงานพนะคนเด็กก็ต้องพร้อมคือกันเนาะแล้วก็มื้อนี้รู้สึกว่ามีแสงแดดเด้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเฮาแต่ว่าอากาศร้อนมีได้กาเนาะตกมาตนสวยนี่ร้อนละและอย่างนี้ก็อยากให้เอาใจใส่เรื่องของการอนามัย
2: จ้า
1: ถ้าว่าฝนมายุงลายมันกระเพาะพันได้ไงเมื่ออื่นนี่เริ่มจัดตั้งปฏิบัติสิเป็นได้บ
2: ่
1: วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้น้องบีแบ่งเวลาได้ทันผู้ฟังเนาะก็เพื่อบ่ให้เกิดยุงลายในครัวเรือนถ้าว่ามันมียุงลายในครัวเรือนมันก็ไปกัดสมาชิกในครอบครัวแหละ
2: เจ้าโดยเฉพาะ
1: ให้เป็นไข้ยุงลาย
2: ไม่แล้วโดยเฉพาะระยะที่มีฝนเน
1: า
2: ะเพิ่นว่าอ้อมเรือนนี่ปลาหยาปลาคานี่มันปงไว
1: ้
2: เขียวอุ้มทุ่มเน
1: า
2: ะเขียวงามแล้วก็เป็นจุดที่ว่าเป็นบอลลีซอนของยุงจุดที่ว่ายุงมากกว่าได้ฉะนั้นก็ช่วยกันเนาะท่านผู้ฟังคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าบิแบ่งงานเวียกกันไปเนาะบ่ถึงขั้นว่าเฮ็ดทุกมื้อ
1: เ
2: ฮาแจ้งมีรายการว่าอาจจะอาทิตย์ละ1ครั้งเนาะในการอนามัยถากทางต่างๆเพราะว่าเพื่อครอบครัวของเฮาและก็ทุกคนในสังคม
1: เ
2: นาะปลอดภัยจากสัตว์พยาธิไข้ยุงลาย
1: เจ้าผู้พ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันศุกร์วันที่19มิถุนายน2026ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ประสานไปทางแขวงสวรรณเขตเพิ่นว่าติดภารกิจ
2: จ้า
1: ทางที่ว่าพวกเฮาประสานไปหลายๆวันแต่ว่าก็เพิ่นยังบ่สะดวกเทื่อเอาเป็นว่าอาทิตย์ต่อไปท่านผู้ฟังหรือว่ามื้อใดที่เพิ่นสะดวกจะร่วมรายการนำเพราะว่าเบื้องทางสื่อสังคมออนไลน์สวรรณเขตก็ยังเป็นแขวงนึงอยู่ที่มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกมื้อ
2: ไม่แล้ว
1: ติดมาทุกมื้อท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าพวกเขาก็จะฮู้หันเลยว่ามันเกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดสภาพการสัญจรในการเข้าออกภายในตัวเมืองเหลือกับต่างแขวงตัวแขวงได้เป็นขึ้นอะไร
2: เป็นแล้วเนาะเป็นอาทิตย์ต่อไปทีมงานรายการพวกเ
1: ขา
2: สลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการก็จะให้เพื่อนถามเพื่อนไปเติมโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่มันพ้นเด่นเลยเป็นแนวใดสาเหตุอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นอยู่เขตตัวเมืองบ่หรือว่าเขตศาลเมืองจุดนั้นมันมีความเสี่ยงบ่คือแนวใดก
1: ็
2: จะให้เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานเข้าสู่รายการเติมเน
1: า
2: ะหรือว่ามีรายการท่านอื่นๆที่ว่ากำลังติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้บ่ว่าจะเป็นมื้อที่ผ่านมาที่ว่าท่านอาจจะเดินทางไปทางแขวงสวรรณเขตบ่หรือว่าทางแขวงอื่น
1: ๆ
2: ท่านอยากจะรายงานสภาพเส้นทางหรือว่าบรรดาเรื่องของสภาพเส้นทางถนนหนทางต่างๆรวมถึงถ้าว่าท่านพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยากจะรายงานแลกเปลี่ยนสนทนากับทีมงานพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็ยินดีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: 0305787052หรือว่าฝากเป็นข้อความที่เพจของ Facebook เรา National Radio
1: ว่าถึงเส้นทางในรายการเมื่อวานนี้พวกเขาได้แจ้งว่าวันที่17ท่านเส้นทางเขตบ้านเกิดเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์เส้นทางเป็นขี้ตมเปื้อนเป็นเลนเป็นคูไปท่านผู้ฟังรถจากรถใหญ่นี่ก็น่าเห็นใจค่ะแล้วก็ล่าสุดวันที่18แจ้งวันที่17วันที่18ท่านผู้ฟังวันที่18นี่สภาพเส้นทางเขตบ้านเกินคุ้มโพนแห่แขวงเวียงจันทน์นี่เส้นทางที่เป็นตมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่เพิ่นไปขูดให้ละไปเหยียบไปถมให้ละบ่น้องเบิ่งเส้นทางนี่ก็คือเป็นทางดินแดงอยู่เนาะแต่ว่าเรียบดีท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าฝนตกลงมามันก็สร้างความยุ่งยากปานนี้เพิ่นมีแสงแดดออกมาแล้วเพิ่นก็ไปแป่งให
2: ้เจ้า
1: ก็คืนสู่สภาพปกติแต่ก็ยังเอาแน่บ่ได้เนาะ การฝนลงมาอีกท่านผู้ฟังอันนี้แหละก็คอยแก้ไขกันไปมันเป็นภัยธรรมชาติดิถ้าว่าฝนตกลงมาเฮาก็ห้ามบ่ได
2: ้เจ้า
1: แต่ว่าผลกระทบก็คือทางเปียกทางเมินทางเพแบบนี้แหละท่านผู้ฟังก็ต้องขอขอบใจภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้เพียงแต่วันเดียวเพิ่นก็ได้ไปแปลงให้คืนสู่สภาพปกติแต่ว่ายังเป็นทางดินแดงอยู
2: ่แม่นแล้วเนาะก็ขอให้คอยไปคอยมาท่านผู้ฟังนี่แหละเพิ่นว่าจุดใดที่ว่าท่านพบเห็นเส้นทางก็เป็นสื่อกลางเนาะเป็นผู้นึงถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าส่งรูปภาพบ่แม่นถ่ายหรือว่าเพื่อโจมตีเฮาถ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาเป็นการแจ้งกันว่าเป็นไปได้ในการแก้ไขแต่ละจุดแต่ละบอนภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นสะดวกหรือว่ามีเงื่อนไขที่ว่าเหมาะสมเพิ่นไปแก้ไขแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะ
1: แม่นล่ะ
2: และก็เส้นทางหลักกิโลเมตรที่21เนาะหากิโลเมตรที่71ปัจจุบันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวมสุมไซเวียกงานในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางท่านผู้ฟังท่านใดที่นําใช้เส้นทางเลขที่13ใต
1: ้
2: เชื่อว่าก็จะได้พบเห็นเนา
1: ะ
2: เพราะว่าระยะที่ผ่านมาที่พวกเฮาได้แจ้งเข้าสู่รายการจุดนี้เพิ่นก็ได้มีการเทปูยางปูยางเป็นจุดเป็นจุดไปเป็นญาติไปเพื่อก็จะแบ่งเป็นอาจจะสามารถนำไส้ได้เป็นสองทางหนึ่งถ้าว่าเพื่อนได้มีการเอาป้ายห้ามป้ายเตือนไปขั้นไว
1: ้
2: ก็ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม
1: เ
2: พราะว่าจุดนี้ในระยะที่มีการก่อสร้างอาจจะยุ่งยากเลยกัดไปกันมาเน
1: า
2: ะก็ขอให้ผู้ขับขี่อดทนน้ำกันก่อน
1: เว้าคืนอีกเทื่อนึงเนาะก็คือตั้งแต่ต้นเดือนนี้ต้นเดือนมิถุนาวันที่3มิถุนานั้นกะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่เพิ่นได้ลงติดตามเด้ปนน้องเนาะเพิ่นบ่ได้ปะละก็คือโครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต้กิโลเมตรที่21หา71นั่นเนาะผู้ที่ลงติดตามเพิ่นก็ได้แนะนำเจ้าของที่ว่าเป็นผู้รับเหมาบ่ว่าจะเป็นการรับประกันความปลอดภัยในการก่อสร้างต้องมีป้ายเตือนการสัญญาณที่ว่าให้ผู้ขับขี่นั้นเห็นได้ง่ายและกาในระยะฤดูฝนนี้เพิ่นว่าต้องรับประกันให้การสัญจรนั้นมีความลงเลียนต้องรับประกันการระบายน้ำบ่ให้มีน้ำท่วมขังสองเบื้องเวลาที่ฝนตกลงมาก็ต้องได้จัดตั้งทีมงานนั้นระบายน้ำช
2: ่ว
1: ยกันเพื่อให้ท่วงทันท่านผู้ฟังถ้าว่าเส้นทางถูกตัดขาดมันยิ่งจะยุ่งยาก
2: เจ้า
1: อันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้ลงติดตามแล้วก็เพิ่นแจ้งมาว่าจะปูยางอัสฟัลต์นี่นะให้แล้วก่อนฝนจะมา
2: เจ้า
1: อันนี้ก็คือความคืบหน้าแต่ว่าพวกเราได้แจ้งนี่ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนนี้แต่ว่าเมื่อนี้วันที่19แล้วแน่นอนว่าความคืบหน้านี่มันจะไปทุกเมื่อ
2: แม่แล้ว
1: ดังนั้นพวกเราจะอัปเดตอีกทีนึง
2: ถ
1: ้าว่าได้รับข้อมูลข่าวสาร
2: แม่ละจะแจ้งมีรายการเป็นแต่ละระยะไปเนาะหรือใครที่นําใช้เส้นทางนั้นเรื่อยๆอยู่แล้วได้รับฮู้อยากจะรายงานเติมเน
1: า
2: ะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเวียดนามในการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางไปฮอดใส่แล้วดําเนินฮอดใส่แล้วก็สามารถรายงานมาได
1: ้แม่แล้ว
2: เพื่อบางทางที่บ่ได้นําใช้เส้นทางอาจจะมีแผนเดินทางผ่านทาง13ใต้นี
1: ่
2: ไปทางภาคกลางหรือภาคใต้สินะ
1: ก็
2: อาจจะได้ฮู้คันเพิ่นห้ามบ่ให้ไปก็จะต้องได้หลีกไปใช้เส้นทางเส้นอื่นเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ใช้ถนนตื้มหรือว่าพ่อแม่ประชาชนตื้มเนาะบางคนอาจจะทักท้วงมาว่าสร้างไปแล้วทางสิได้มาตรฐานบ่
2: อา
1: จจะนำไส้ได้ยาวนานบ่อันนี้เพิ่นรับประกันมาเลยท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างหรือว่าเครื่องกลจักรมีคุณภาพทันสมัยสิ่งสำคัญแม่นวิชาการที่เพิ่นได้ลงมาเฮ็ดเวียกนี่นะมีประสบการณ์หลายกว่า30ปีเนาะซึ่งมีวิชาการจากต่างประเทศพร้อมบ่ว่าจะเป็นอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆในการปฏิบัติเวียกงานโครงการตัวนี้เนาะท่านผู้ฟังส่วนว่าระยะของการส่อมแปลงนี่ตามกำหนดนี่ก็คือ3ปีบางเทื่อเด้บ่น้อง
2: เพิ
1: ่นอาจจะให้แล้วก่อน3ปีส่วนว่าการบำรุงรักษามันลุยมันเหี่ยนมันขาดมันเพอยู่จุดใดเพิ่นก็จะบำรุงรักษาให้อีก7ปีรวมเป็น10ปีท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางถ้าว่าได้มาตรฐานแล้วเบื้องของผู้นำไส้เด้บัดนี้ต้องเบิ่งคืนเด้บัดนี้ว่าเฮาพร้อมกันปลูกปักรักษาคือแนวใด
2: เจ้า
1: เป็นต้นแม่นท่านผู้ฟังการบรรทุกน้ำหนักก็บ่ให้เกินไปเนาะบ่แม่นทางดีทางงามนี่สิบรรทุกน้ำหนักเอาแท้อวาก็บ่ได้เนาะมันเฮ็ดให้ทางบ่วมทางเพหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มได้ง่าย
2: แม่นแล้วจากที่ว่าเพิ่นกำหนดไว้ระยะ7ปีในการบำรุงรักษาอาจถ้าว่าเฮา ผู้ขับขี่บรรทุกน้ำหนักเกิน
1: เจ้า
2: อาจจะบ่ฮอดเด้อาจจะเปเพก่อนเน
1: า
2: ะฉะนั้นเรื่องของผู้ขับขี่ขนส่งต่างๆก็ต้องได้เบิ่งตามความเหมาะสมอาจจะไปหลายเที่ยวได้แต่ว่ามันน้ำหนักมันปริมาณที่เพิ่นกำหนดไว้เด
1: ้
2: อันนี้บางคนมันบ่อยากไปหลายเที่ยวเอาเที่ยวเดียวนี่แหละให้มันแล้วซึ่งปัญหานี่แหละท่านผู้ฟังพาให้เส้นทางต่างๆหลายเส้นเปเพหรือว่าเปเพก่อนระยะที่เพิ่นได้กำหนดไว้
1: เจ้าเจ้าเนาะต้องบรรทุกในความที่ว่าพอดีพองาม
2: แ
1: ห
2: ละ
1: เหมาะสมแหละเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีตาสั่งดังนั้นก็ต้องได้กวดกากันเติมเนาะถ้าว่าระยะต่อไปมีการบรรทุกเกินเฮาก็อยากให้มีมาตรการในการบังคับใช้อย่างจริงจังใช้ผู้ที่ละเมิดโลดท่านผู้ฟังเนาะเพื่อว่าให้เขาเจ้านั้นบ่เฮ็ดอีกถ้าว่าเฮ็ดปะปล่อยเป็นแบบนี้ก็เบื้องของการนำใช้เส้นทางมันจะบ่ได้ดุลท่านผู้ฟังดังนั้นระยะนี้ระยะฤดูฝนนี่แหละยิ่งต้องปกปักรักษาทางหลวงทางดินแดงน้ำกันถ้าว่ามีแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นแจ้งออกมา
2: เจ้า
1: ก็จะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติน้ำกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแมนการบรรทุกน้ำหนักอยู่ในตัวเมืองหรือว่าการปิดบ่อหินดินทรายในระยะฤดูฝนนี้ต้องได้เข้มงวด
2: เจ้าแล้วก็เรื่องของเส้นทางเราอีกเส้นทางนึงที่มีรายการเพิ่นได้แจ้งมาแต่ต้นเดือนมิถุนาเนาะเส้นทางเขตนาคุณน้อยเป็นว่าเส้นทางนี้เปเพหลายเป็นบวกเป็นคุมเลิกแล้วไปคุมติดต่อกันเวลารถเก่งหรือว่ารถขนาดต่ำนี่นะรถต่ำนี่นะไปมายากบางครั้งนี่มันอยากว่าขาเนาะจุดนี้เพิ่นกับแจ้งมาแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่เพิ่นได้ให้ส่งมาซึ่งกะจะแจ้งคืนเลยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเส้นทางเขตนาคุณน้อยเนี่ยก็นอนในโครงการที่เพิ่นจะมีแผนในการก่อสร้างเส้นทางเป็นเส้นทางไปต้องเสริมเหล็กเนาะซึ่งนอนในโครงการที่7เพิ่นว่าเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กจากเลขที่13เหนือบ้านนาคุณน้อยหาเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์
1: เจ้า
2: จุดนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วที่เพิ่นจะมีการซ่อมแปลงเป็นเปตงเสริมเหล็ก
1: เจ้าระยะผ่านมาอนุรักษ์ไปทางแขวงเวียงจันทร์กับกลัดไปเส้นนั้น
2: เจ้าม
1: ันก็ยุ่งยากอีหลีมันเป็นขุมเป็นขุมเลิกท่านผู้ฟังโตนไปปานนี้ระยะผ่านมามันเป็นทางที่ว่าเอาดีคิดว่ามันไปมันสิได้นะบ่น้อง
2: เจ้า
1: ตัวจริงโอ้ยากอีหลีท่านผู้ฟังผู้ใดฮักรถแบบแพงรถอีหลีนี่บ่อยากแนะนำให้ไปได้เพราะว่ารถต่ำนี่ต้องได้ค่อยอีหลีได้บ่ซานี่ทางส่วงล่างนี่อยากมุ่นไปไปแต่ว่าในระยะนี้พวกเฮาแจ้งก็ถือว่าเป็นข่าวดีท่านผู้ฟังในระยะโตหน้านี่ความยาวประมาณ4กิโล50เมตร
2: เจ้าเกือบ5กิโลเมตรเนาะ
1: แม่น10กิโลป่ายท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าเพิ่นจะได้มีการซ่อมแปลงคืนหรือว่าเฮ็ดเป็นทางที่มันสะดวกสบายแน่นอนแหละค่ะว่าถ้าว่าเอิ้นมาเป็นทางเปตงเสริมเหล็กน
2: ี
1: ่หลายคนกระดิใจหลายคนอยากได้โอ้อยากได้มาไว้หอมบ้านคอยเด้อย่างสินะแต่ว่าในทางหลวงท่านผู้ฟัง15โครงการนี้พวกเราจะแจ้งทุกมื้อแล้วก็มีรายการถามมาได้ว่าทางบ้านคอยมีโป้จังสินะคือกับระยะผ่านมาเพิ่นถามมาเขตดงสวัสดิ์สั่งเลยอะไรเน
2: า
1: ะแต่ว่ากับยังบ่ทันอยู่ในโครงการเถื่อแต่ว่าเส้นทางอื่นๆนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละท่านผู้ฟังเรื่องของเส้นทางนี่ก็จะมีห่างเสียงเป็นประจำในระยะฤดูฝนนี้พวกเราจะได้ยินข่าวว่าจุดนั้นจุดนี้มันเปเพแต่พวกเราก็อยากให้มีรายการนั้นแจ้งมาว่าจุดใดมันยุ่งยากสับสนเพื่อว่าจะได้เตือนกันได
2: ้แม่แล้ว
1: ไปมาให้มีความสะดวกสบายพอเว้นกับเว้นจังสินะ
2: แม่ละคันในกรณีที่ว่าเราเรื่องเส้นทางเนาะเราฮู้อยู่แล้วว่าจุดนี้มันเป็นคุ้มบ่หรือว่าไปมายุ่งยากก็เป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ว่าเรื่องแต่ว่าในกรณีที่เฮาบ่เรื่องเส้นทางนี่นะแล้วเฮาไปนําใส่แล้วเฮาบ่ฮู้บางเทื่ออาจจะใช้ความไวเกินบ่หรือว่าเฮาการเบิ่งเห็นทัศนะต่างๆอาจจะมีความเสี่ยงท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุนี่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นในกรณีที่เฮาประมาทขาดสติหรือบางครั้งก็เรื่องของสภาพเส้นทางต่างๆก็มีผลเส้นเดียวกันฉะนั้นมันก็กลมรวมกันเนาะเกี่ยวเวียนกันท่านผู้ฟังสติของเฮาได้รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างสภาพแวดล้อมความอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะว่าแรกที่ผ่านมาที่พวกเรานำเสนออุบัติเหตุล้มเองเด
1: ้
2: บางกรณีล้มเองที่ว่าบ่ได้ใช้ความไวหลายปานใดแต่ว่ามันเป็นคุ้มเลิกเด้อนูล่ะเป็นคุ้มเลิกแล้วค่ะเจ้าบ่ฮู้บ่เห็นบวกกับไฟยังทางเขตนั้นบ่มีแดก็ถึงขั้นสาหัสหรือบางกรณีเสียชีวิตก็มี
1: เจ้าสภาพแวดล้อมองค์ประกอบหลายๆอย่างที่พาให้เกิดอุบัติเหตุก็มีท่านผู้ฟัง ทางนั้นพวกเฮากับบริติพุ่นติพี่เนาะบางเทื่อมันก็เป็นเหตุที่ว่าเอ้าเฮาบ่ได้คาดคิดซ้ําว่ามันสิเกิดมันก็ยังเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหัน
2: แม่นแล้ว
1: ย้อนหลายๆปัจจัยบางเทื่อเฮามีสติอยู่แต่ว่านี่นะกรณีที่ว่ามีสิ่งตัดหน้าแบบกระทันหันนี่นะท่านผู้ฟังมันบ่สามารถที่จะหยุดเบรกทันมันก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เตือนกันสำหรับผู้ที่ทำการผลิตและดูฝนท่านผู้ฟังผู้ที่นำไส้รถไถนารถประเภทต่างๆที่เป็นการผลิตนะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพวกเราได้แจ้งตอนต้นอาทิตย์แล้ววันนี้มาเว้าถึงเรื่องของการจะนำไส้เส้นทางห่วมกับปลูกคนอื่นเป็นรถไถนาประเภทใหญ่ๆที่ว่าแล่นออกมาตามถนนนี้นะเวลาที่ทานแกไถออกมาอยากให้มีแนวเตือนเดมีเครื่องหมายเดท่านผู้ฟังเนาะแมนอยู่ดอกแลนในกลางเวนหรือว่าเขตนอกเทศบาลเมืองไปแต่ว่ารถมันก็ยังมีแลนห่วมทางอยู่ดังนั้นการหมายนั่นก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องได้เฮ็ดอาจจะมักง่ายเกินไปเนาะเพราะว่าไถที่ทานลากออกมาทั้งหลังรถนะมันยาวเกินไปบัดนี้ผู้ที่ขี่มาบางเทื่อเขาเจ้าก็บ่เห็นบ่จังซี่นะมันก็เสี่ยงหลายที่ว่าจะมาตาม

0: จากลากหลายเทื่อเอาไปเทื่อเดียวนี่แหละบนน้อง
1: เจ้า
0: แต่ว่าทางนี้มันจะเหตุให้เกิดอุบัติเหตุคือกับระยะที่พวกเขาแจ้งตอนต้นรายการต้นอาทิตย์นั้นว่ามันมีอุบัติเหตุหุนแหงท่านผู้ฟังเป็นรถใหญ่มาตามเอาไถด้านไถเหตุให้ยานพาหนะนั้นเปเพแต่ว่าโชคดีบ่มีผู้เสียชีวิต
1: แม่นแล้ว
0: อันนี้มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในต่างแขวงทางต่างแขวงเนาะแต่ว่าระยะนี้กับปราศจากบ่ได้เป็นระยะของชาวเกษตรกรให้นาหัวสวนทำการผลิตฤดูฝนเด้
1: เจ้าฝากไว้เนาะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเนาะจะเป็นเรื่องของยวดยานพาหนะต่างๆแล้วก็เรื่องของการขับขี่รถนี่แหละแล้วก็คันเป็นรถประเภทนี้บางคันที่มันเก่าเกินไปนะมันจะบ่มีไฟเนาะ
0: แม่น
1: สังเกตเบิ่งมันจะบ่มีไฟท้ายไฟท้ายทั้งหลังเวลาที่เฮาขี่สวนม้านี่บางครั้งนี่ไฟข้างหน้าก็อาจจะใหญ่เกินแม่นบ่คันมันมีตามที่สังเกตเห็นก็บ่ค่อยเห็นแต่เวลาเฮาไปเขตซานเมืองแดงเฮาก็จะเห็นเนาะแต่ว่าขี่ข้างหลังนี่มันคันๆเก่าๆนี่มันบ่เห็นแล้วเฮาบ่ฮู้ขี่นําก้นข้างหลังนอกจากว่าเฮาฟังเสียงรถแต่ให้กรณีที่เฮาขี่อยู่ในรถใหญ่เฮาก็อาจจะ
0: บ่ได้ยินเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้ยินแล้วก็มันอาจจะยุ่งยากแด
0: เจ้าเนาะดังนั้นก็สร้างความอำนวยความสะดวกให้แก่กู้ความทางอีกตื้มเนาะทางนี้พวกเฮาก็บ่ได้ห้ามเพราะว่ารถประเภทนี้ก
1: ็เป็น
0: รถนึงที่ว่าต้องมีความจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันในท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็บ่ควรเล่นไว้เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อคอยไปเอาแล้วก็แนบขวาแด
1: ่
0: บ่แม่นสิขี่มากลางทางหรือว่าแนบซ้ายหมู่สิซิงก็บ่ได้จังซี่อันนี้ก็บ่ได้เนาะมีละกันเนาะเบิ่งความเป็นจริงแหละว่าถ้านำใส่อยู่เส้นทางใดแต่ว่าส่วนหลายแล้วก็อยู่ทางออกไปซานเมืองได้หน่อยนึง
1: จ้าแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะเห็นคลิปวิดีโอที่ว่าทาง Facebook ผู้นึงเพิ่นได้โพสต์ลงเป็นกรณีที่ว่ารถใหญ่ขี่มาตามทางปกติ
0: เจ้า
1: ขออภัยรถจักรขี่มาตามทางใหญ่แต่ว่ารถใหญ่ขี่ออกมาจากทางฮอมเพิ่นขี่ออกมาจากฮอมโดยที่ว่าเพิ่นบ่สะลอ
0: เจ้า
1: เพิ่นขี่แล้วก็เป็นซี่โค้งเลยแล้วเฮ็ดให้รถใหญ่รถจักรที่ว่าขี่มาตามทางซื้อตามทางใหญ่ปกติเนี่ยตามเอาแล้วก็ล้ม
0: โอ
1: ้ยแล้วก็เห็นสภาพเขตนั้นก็เป็นเขตสุ่มสนแน่เพิ่นแจ้งมาให้มันอยู่เขตบ้านหนองไฮ
0: เจ้า
1: เขตบ้านหนองไฮเนาะก็บ่ฮู้รายละเอียดว่าเพิ่นไกลเกลี่ยกันตกลงกันแบบใดแต่ว่าตามที่เห็นสภาพก็แม่นผู้ขับขี่รถใหญ่นี่มันก็บ่มีการจอดกัดรอในกรณีที่ออกมาจากฮอม
0: เจ้าจ้าเวลาขี่ออกมาจากหอมท่านผู้ฟังเนาะท่านก็ต้องหยุดรอซะก่อนบ
1: ่
0: แม่นสิขี่แบบทางออกมาเลยบ่ได้เนาะรถที่เขาเจ้าแล่นมาซื้อเขาเจ้าก็มีสิทธิ์ไปซื้อแต่ว่าผู้ที่ออกมาจากหอมต้องหยุดร
1: อ
0: บ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่ก็ตาม
1: แม่นแล้ว
0: ถ้าว่าขับขี่รถใหญ่แบบนี้นะเวลาที่ท่านทางออกมาซัวสิโค้งบัดนี้ตีโค้งอยู่หั่นโอ้รถจักรนี่มานี่เกิดอุบัติเหตุคือบุญน้องได้เว้าไปอันน่ะ
1: แม่นละเห็นสภาพนํากันเนาะแล้วก็บ่สะพอแต่ที่เพิ่นทายลงเมื่อวานนี่ดอกขับรถไปแต่ละมื้อนี่บางครั้งนี่เฮาก็ยังพบเห็นเอง
0: เจ้า
1: บางเทื่อเฮาขี่ไปปกติบ่ได้ใส่ความไว้หลายแต่ว่าผู้ที่เพิ่นออกมาจากฮอมบ่ว่าจะเป็นฮอมค้อยหรือว่าฮอมค้อยนี่ค้อยน้อยๆนี่นะเขตคูเวียงก็เส้นเดียวกันเส้นทางคูเวียงก็มีทางฮอมค้อยหลายแต่บางคนนี่ก็เพิ่นบ่อยากจอดสะลออยู่ค้อยบ่หรือแนวใดบางครั้งมาฮอดจุดนั้นแล้วก็แม่นเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้ง
0: เลี้ยวโค้ง
1: ผู้ที่เฮาขี่มาตามทางปกติบางเทื่อเฮาจนได้หลีกออกมาขี่มาใส่เส้นทางของผู้ขับขี่รถจักรเนาะอันนี้เป็นสภาพที่บุญน้องพบเห็นแต่ก็เชื่อว่าผู้ขับขี่ท่านอื่นๆ อาจจะได้พบเห็นปัญหานี้เส้นเดียวกัน
0: เจ้าการบ่หยุดบ่รอเนาะมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเนาะต้องหยุดต้องรอบ่ต้องเฝ้าดอกจังหวะที่มีความปลอดภัยแล้วเฮาจึงออกรถมาเนาะเพราะว่ารถที่มาทางซื้อเนี่ยนะมันบางคันนี่นำไซส์ความไว
1: แม่นแล้ว
0: เพราะว่าเขาเจ้าคิดว่าเขาเจ้ามีสิทธิ์นะนะ
1: แม่นแล้ว
0: แต่พวกเขาก็เสื่อว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการใช้ยานพาหนะหมดทุกคน
1: เจ้า
0: แต่ว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้เนาะฮู้ว่าอันนี้เส้นทางนี่มันเป็นทางซื้อทางคบทางโค้งหรือทางแยกก็ต้องเบิ่งตัวจริงแหละเฮาเป็นผู้ขับขี่เฮาเป็นผู้เห็น
1: เจ้า
0: เฮาสังเกตได้ถ้าว่าเฮายังเอาแต่ใจตัวเองอยู่ขี่ออกมาทางออกมารถคันทําคันที่เขาเจ้ามาซื้อเขาจะเอาบ่ทันดอก
1: แม่นแล้วหรือบางครั้งนี่รถที่เขาเจ้าขี่มาตามทางซื้อทางใหญ่นี่นะ
0: เจ้าม
1: ันอาจจะมันจะมีหลายๆคันเด้อนุรักษ
0: ์ถ้
1: าว่าในกรณีที่จะมาให้ยุดจอดปัดเดียวนี่นะมันก็เป็นไปบ่ได
0: ้
1: มันบ่เฮาต้องเข้าใจแบบนี้กรณีที่ผู้ที่จะเลี้ยวออกจากฮอมนี่นะคันทางบ่หยุดจอดนี่นะทุกคนที่มาข้างหลังนี่ฮู้อยู่

0: มันมี
1: จ้
0: า
1: ะ
0: มันมีโฮม
1: จ้ะ
0: ต้องได้สโลว์เหมือนบอกแต่กรณีที่กับเจ้าขี่ไปทางซื้อปกติคันว่าสิมาจอดมาสโลว์บัตรเดียวโดยที่เฮาบ่ได้ใส่ไฟสัญญาณว่าจะเลี้ยวนี่นะผู้ขี่ข้างหลังนี่ก็สิแปลกใจก็สิแปลกใจล่ะเอ้าคือสิมาหยุดบัตรเดียวมันบอกบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปตามท้ายตามยังไง
1: เจ้าๆผู้เห็นความสำคัญน้ำกันให้ท่านผู้ฟังเนาะเวลาจะเลี้ยวกะขอให้เบิ่งความเป็นจริงว่าเหมาะสมบ่หรือว่าผู้ที่จะเลี้ยวกะขอให้เปิดไฟเลี้ยวพร้อมเนาะนอกจากจะขี่ทางออกมาแบบกระทันหันแบบนั้นบ่ให้เฮ็ดเนาะถ้าว่าผู้ใดมีพฤติกรรมแบบนั้นกับปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่เอาเห็นใจเพิ่นแดเพราะว่าผู้ที่ใช้ยานพาหนะนี่มีหลายคนอีหลี
0: เจ้าแล้วก็อีกคลิปวิดีโอนึงเนาะที่เพิ่นได้ถ่ายลงทางสื่อออนไลน
1: ์
0: โดยเฉพาะก็เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่ท่านนึงเพิ่นได้ขับขี่รถไปในเวลากลางคืนแต่เพิ่นบ่ได้แจ้งว่าเหตุเกิดอยู่จุดใดเพิ่นขี่ไปในเส้นทางที่มืดอนุรักษ์แล้วก็มีรถคันนึงที่ว่าจอดอยู
1: ่จ้า
0: จอดอยู่หนทางโดยที่บ่ใส่ไม้กั้นหรือว่าสิ่งที่ว่าแจ้งให้ฮู้ว่ารถจอดบ่ฮู้ว่ารถเพิ่นเพย์บ่หรือแบบใดรถคันทั้งหลังนี่ก็ขี่ปกติแต่มันมืดทางนี่มืดแฮงจนใกล้ที่จําใกล้ที่ถึกอีกน้อยนึงเลยมันต่ำกวนแล้วเพิ่นก็รีบออกมาก็ยังโชคดีที่ว่าบ่ต่ำแต่เพิ่นทายลงเพื่อเป็นการเตือนว่าในกรณีที่ท่านที่จอดอยู่เส้นทางใหญ่ทางหลวงปกตินี่นะโดยเฉพาะเวลาที่มืดเวลากลางคืนเพิ่นอยากให้ใส่แนวกั้นอาจจะเป็นจวยสีน้ำบักเกี้ยงหมดหรือว่าสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามีรถจอดอยู่
1: เจ้าแม่นแท้นี่เปิดไฟสัญญาณได้บ
0: ่
1: เปิดไฟสัญญาณ
0: ถ้า
1: ว่า
0: ท่าน
1: แนบขวากับแม่นสัญญาณขวาไว้เน
0: า
1: ะเพื่อว่าให้รถคันอื่นมาหรือว่าสภาพเทคนิครถมันเปิดบ่ได้แท้บ่ถ้าว่ามันเปิดบ่ได้แท้ท่านผู้ฟังเห็นหลายคนอยู่เวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะหักเอางาไม้ฟดไม้หั่นนะ
0: เจ้า
1: ไปเลี้ยนไว้ท่านผู้ฟังใหญ่ประมาณ30เมตร50เมตรพุ่นแหละเพื่อว่าเตือนว่าทางหน้านี่มันมีเหตุฉุกเฉินเด้อมันมีรถเพลรถเกิดอุบัติเหตุอันนี้ผู้ขับขี่เขาเจ้าก็สังเกตได้คือกันแต่ว่ากรณีที่ว่าบ่มีหมายอันใดเลยไปหยุดจอดทางมืดอ
0: ี
1: ก
0: ทีแต่ไฟไฟเนียงทางของรถนี่นะ มันก็ยากเนาะบางคนเขาเจ้าขี่รถโดยเฉพาะในจุดที่ว่าอาจจะใช้ความไวกาย50กิโลเมตร50ขึ้นไปได้อย่างสินะมันอาจจะเอาบ่ทัน
1: แม่
0: นเนาะกรณีแบบนี้เจ้าของรถนี่ก็ต้องได้เบิ่งตามความเหมาะสมอีกเติมว่าเฮามีวิธีอื่นใดบ่ที่จะสามารถเป็นการเตือนให้ผู้ที่ขับขี่รถมาน้ำหลังนี่ได้เห็นว่าจุดนี้มันเป็นจุดซุกเซินเด้อจุดนี้มีรถจอดอยู
1: ่
0: เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแล้วก็อีกปัญหานึงที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วบ่มีการหมายเตือนนี่นะมันก็มีเหตุตามแบบซ้ำซ้อนตามท้ายรถบรรทุกแม่นบ
0: ่
1: ตามท้ายรถบรรทุกตามท้ายรถใหญ่จังซี่นะท่านผู้ฟังมันก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตพุ่นแ
0: หละ
1: ย้อนว่าเขาเจ้าเบิ่งบ่เห็นมาจ่อๆแล้วจึงเห็นจ่อๆแล้วมันหลีกบ่ทันบัดนี้นําใส่ความไวเดตามเอาแล้วก็เสียชีวิตท่านผู้ฟังในระยะผ่านมานี่มีหลายแล้วพวกเฮาได้ยินข่าวหลายแล้วมีละกันก็คือกันคือสิเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์คือกัน
0: เจ้าท่านใดที่ว่าเห็นแล้วก็ขอให้เบิ่งน้ํากันคืนตื่มเน
1: า
0: ะให้มีสติบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกซะให้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็กรณีที่ว่าให้เฮาฮู้แล้วก็ให้มีการปรับเปลี่ยนเสื้อว่าไผก็บ่อยากให้มันเกิดกับตัวเองเนาะเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี่นะแต่ว่าหลักๆก็แม่นตัวเฮานี่แหละคันฮู้ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งนี่รถเพซื่อๆบ่หรือว่าบางครั้งกรณีที่มันอาจจะตามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บ่ถึงขั้นหุนแรงแต่ว่าในกรณีที่เฮายังประมาทยังซักซ่าอยู่เพราะเอิ้นว่ายังซ่าเนาะมันอาจจากเหตุการณ์ที่มันน้อยอาจจะเพิ่มเป็นเหตุการณ์ที่มันใหญ่ขึ้นได้
1: เจ้าเวลาเกิดเหตุรถเพอยู่ตามแคมป์ทางลืมซ้ำบอกว่าผู้สัญจรใช่ลืมคิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำขนาดเลยว่าบ่ได้เอาฟุตไม้เอาอย่างไปหมายใส่ยังสินะไปงมแปลงแต่รถเคลื่อนย้ายแต่รถอยู่ห่างกับบ่ทันเทื่อดังนั้นก็ให้คิดเห็นว่าเกิดเหตุปุ๊บปั๊บรถเฮาเคลื่อนย้ายบ่ได้มันอยู่กลางทาง
0: เจ้า
1: ต้องหีบโฮนเอาแนวไปหมายไว
0: ้แม่นแล้วแล้วก็การหมายนี่ก็บ่แม่นว่าสิหมายใกล้ๆจังๆรถเด
1: ้
0: อต้องได้รักษาระยะห่างแน่15หา20เมตรบ่หรือว่า30เมตรจังซี่นะ
1: 30 50เมตรพุ่นแหละ
0: ระยะ
1: ใกล้ๆเหรอท่านบ่
0: แม่นแล้วให้เบิ่งเห็นแล้วก็ให้สะลอความหมายลงบางคนบ่ค่อยกับหมายอยู่นะแต่ว่า5เมตร3เมตร5 7รถมัน
1: หลีกบ่ทัน
0: บ่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกปัญหานึงเนาะที่มีรายการเพิ่นได้ส่งมาโดยเฉพาะเพิ่นแจ้งมาว่าเส้นทางเขตบึงทัดหลวงที่ว่าเส้นทางแปลงใหม่อนุรักษ
1: ์
0: เพิ่นว่าพบเห็นอุบัติเหตุเกิดหลายโดยเฉพาะเป็นรถที่ไปตำเอาเหล็กกั้นอยู่เส้นทางบึงทัดหลวงที่เพิ่นแปลงใหม่นี่นะ เพิ่นว่าทางนี้นี่มันมืดอยู่แล้วแล้วบวกกับมีเล็กหรือว่ามีเพิ่นอย่างสีมังว่ะสีมังกั้น
1: เจ้า
0: เฮ็ดให้รถนี่นะขี่มากลางคืนบ่เห็นแล้วก็ไปต่ําเอาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนาะตามสภาพเรือตามคลิปวิดีโอที่ว่าเพิ่นได้ส่งเข้าสู่รายการกันอันตรายแล้วยังมีเล็กออกมาอีก
1: เล็กซี่ออกมาอ
0: ีกเล็กซี่ออกมาอีก
1: โอ้เจ้าสภาพรถนี่ก็คือมุนเลย
0: แม่นล่ะ
1: บ่มีผู้เสียชีวิตปปน.
0: บาดเจ็บสาหัส
1: โอ้ท่านผู้ฟังเนาะเป็นเหตุที่ว่าสภาพนี่รถนี่มุนประเภทรถจักรเนาะมันเป็นตะย่านอีหลีเนาะแทงสีมังนี่เดือออกมาย่ายออกมาล่ะบัดนี้อันมีอัน
0: เล็ก
1: อีกซี่ออกมาอีกอันตรายทางกับมืดท่านผู้ฟังเนาะผู้ขับขี่รถจักรให้ระวังในเด้อไฟตารถเด้มีหรือบ่เนาะแต่ว่าไฟยังทางเขตนั้นบ่มี
0: แม่แล้ว
1: มันมืดท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าเรื่องของการติดตั้งสัญญาณต่างๆนี่นะถ้าว่าบางเส้นทางมันก็บ่ทั่วบ่ถึงเฮามีสติเอาการนำไส้ความไวบอกการเบื้องเห็นของเฮาก็ขอให้มีทัศนะที่ว่าเบื้องเห็นให้มันจะมันแจ้งบางคนนี่นะใส่หมวกกันกระทบเวลากลางคืนแล้วก็จะเอาแว่นมันลงนะมันมัวปุ๋น้องม
0: ัน
1: มัวมันจะบ่เห็นเนาะเปิดแว่นขึ้นแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือเวลาที่ฝนตกลงมาหั่นน่ะถ้าว่าเปิดหมวกกันกระทบขึ้นฝนพัดตกมาใส่ตาถ้าว่าเอาลงบัดนี้มันเฮ็ดบ่เห็นหง
0: เจ้า
1: เวลาฝนตกมันเป็นเวลาที่ว่าขับขี่รถยาก
0: แม่แล้วเนาะโอ้ยก็ฝากเป็นรายการไว้นะครับผู้ฟังการเดินทางเนี่ยบางคนว่าเดินทางเนี่ยเขาลงจังค่อยฮู้เส้นทางเบิดทางดีบ่ค่อยบ่ย่านแต่ว่านี่แหละเขตบึงพระหลวงก็ถือว่าเป็นเขตตัวเมือง
1: ในตัวเม
0: ือง
1: เ
0: ขตนี้เนาะแต่ว่าเส้นทางก็ยังมืดอยู
1: ่
0: บางเส้นทางนี่ก็ยังเป็นทางดีอยู่แต่ว่าบางจุดมันก็ยังเป็นเอ้ยมันยังทอยเป็นขุมย้อนห้อยติดรถ
1: เจ้า
0: ห้อยติดรถใหญ่รถบรรทุก
1: เป็นคลื่นอยู่
0: มันเป็นคลื่นแล้วก็ลุบลงเลยนะอนุรักษ์เนาะเสื้อว่าหลายคนก็จะสังเกตเห็นน้ำกัน
1: ถ้าว่าเป็นคลื่นนี่เด่นๆก็คือเขตสวนมอนไปเนาะสวนมอนไปหาวงเวียนจินายโม
0: อัน
1: นี้เบื้องที่เฮาจะไปทางวงเวียนไปหาวงเวียนพอแล้วโอ้เป็นคลื่นไป
0: เริ่มแต่พี่แหละเขตวัดโปไซเนาะเขตวัดโปไซสวนมอนไปจนฮอดเขตจินไนโมคลื่นกับบ่แม่นคลื่นน้อยๆเด้
1: เจ้า
0: เฮานั่งให้เราได้เฮาสัมผัสได้เลย
1: เจ้ารถใหญ่นี่ก็ถือว่าคลื่นนี่แบบแหงแต่ว่ารถจักรนี่โดดไปเด
0: ้
1: ถ้าว่าขี่ไว
0: ้เจ้าก็คือสภาพที่เฮาเห็นรถเด็กน้อย
1: เน
0: า
1: ะ
0: คือที่เพิ่นขี่ซ้อน3อันนั้นกระโดดไปคือกันคือกับขี่ตัวมาบ่อนุรักษ์เนาะเบิ่งสภาพเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขี่สภาพก็น่าเห็นใจอยู
0: ่
1: แต่ว่าก็คอยเอาท่านผู้ฟังบางคนนี่พยายามแนบซ้ายพี่ได้เพราะว่าหลีกจากคลื่นเด้ถ้าว่าไปแนบขวาสุดนี่คลื่นใหญ
0: ่หรือระวางกลางเนาะ
1: แม่นผู้นำซ้ายเส้นนั้นก็มีสติเอาเด้อท่านผู้ฟังอย่านำซ้ายความไวหลายแล้วก็เรื่องของลูกหลานของพวกเฮาอย่าให้กระเจ้าขี่มาเส้นทางหลวงหลาย
0: เจ้า
1: ให้อยู่ในความรับผิดชอบเด้พวกเฮาได้เว้าต้นอาทิตย์แล้วมันก็เป็นสิ่งนึงที่หลายคนเบิ่งว่าอ้ารุ่นอยู่สิไปฮอดเฮือนบ่เนาะว่าซ
0: ั่นแม่นแล้ว
1: ก็ภาวนาให้ฮอดเฮือนแล้วก็ให้เป็นการขี่เทื่อสุดท้ายอย่าให้มาขี่อีกซะจนกว่าจะครบอายุก็คือ15ปี
0: แล้วก็ต้องมีใบขับขี
1: ่
0: ครบ15ปีใบขับขี่บ่มี
1: เจ้า
0: ผิดระเบียบจราจร
1: อีกเบิ่งนี่ประมาณ11 12ปีนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าซ้อนกับบางคน9ปีก็คือสิมี
1: ขายังบ่ถึงซํา
0: บ่เนาะบ่ถึงเพิ่นต้องได้ยับไปจนสุดท้ายบ่
1: เจ้าย
0: ับไปจ้ำๆแล้วก็ซ้อน3อีกอันนี้อยากถามขึ้นไปว่าเบื้องของผู้ปกครองนี่เพิ่นเห็นระบบคลิปวิดีโอนะหรือเพิ่นฮู้ระบบว่าแม่นลูกหลานของเพิ่น
1: เจ้า
0: เนาะคันว่าเห็นนี่ก็โอ้ยแม่นลูกหลานของเฮาแล้วรถนี่เด้เพิ่นตั้งเอาผู้ปกครองตั้งให้ขี่บ่หรือว่าลูกหลานเฮาไปเอามาขี่เอง
1: เจ้ามันบ่แม่นสิ่งหนึ่งที่จะย่องยอส่งเสริมมันบ่แม่นสิ่งหนึ่งที่จะดัง
0: แม่นแล้ว
1: ท่านผู้ฟังเนาะควบคุมพฤติกรรมลูกหลานของท่านในระยะนี้เพราะว่าเป็นระยะของการพักเฮียนเด้กิจกรรมดีๆก็น่าจะส่งเสริมลูกหลานเป็นการเฮียนเพิ่มบ่เลยว่าการเล่นกีฬาก็ได้เนาะแต่ว่าให้มาขี่รถแบบเป็นพึ่งเป็นแพ้หรือว่าขี่ละซ่อนฮอด2ฮอด3นี่นะอันนี้มันอันตรายคือกัน
0: อันตรายอีหลีเฮ็ดสภาพท่านผู้ฟังหลายคนก็แม่นหมวกกันกระทบนี่ก็บ่ใ
1: ช่
0: แล้วก็บ่เฉพาะแต่กลุ่มวัยหนุ่มบางครั้งนี่ผู้ใหญ่เฮานี่ก็มีเด
1: ้
0: เรื่องของผู้ขับขี่รถจักรและหมวกกันกระทบบ่ใช่เนี่ยก็อยากถามเพิ่นขึ้นไปว่าเป็นหยังหมวกกันกระทบเพิ่นมีแต่เพิ่นบ่ใช่เห็นอยู่กับตารถหรือบางคนนี่เอาใส่ทางหน้า
1: อันบ่ใช่บ่
0: เพิ่นบ่ใส่หัว
1: เออ
0: แต่เพิ่นเอาใส่กระทารถหรือบางคนนี่ไม่เอาใส่มองทางหน้ารถคันเป็นประเภทคือรถโอโต้เกียร์รถจักรเกียร์โอโต้นี่นะเพิ่นจะเอาห้อยใส่อยู่ระหว่างขาเพิ่น แต่เพิ่นบ่สุบใส่หัวนี่นะอยากก็อยากถามขึ้นไปว่าเป็นหยังทานบ่ใส่
1: เจ้า
0: เพราะว่าหมวกกระทบนี่ตามที่เห็นนี่ก็แม่นราคาแพงราคาดีนะหมวกกระทบที่ว่าได้มาตรฐานและอนุรักษ์
1: เจ้า
0: แต่เพิ่นบ่ใส่นี่นะหรือว่าไปหรือว่าใส่เฉพาะกรณีที่ไปฮอดป้อมบ่หรือฮอดจุดที่มีเจ้าหน้าที่ประจําซื่อ
1: เจ้าถ้าเว้าถึงหมวกกระทบสิเว้าประสบการณ์เมื่อวานนี้สู่มีรายการได้รับฟังเนาะเมื่อวานนี้มีโอกาสไปยามพี่น้องอยู่ทางห้องหมอมิตรภาพวันนี้ไปเห็นเคสหนึ่งที่ว่าเพิ่นเกิดอุบัติเหตุบนน้องเป็นคู่บ่าวสาวเป็นคู่บ่าวสาวที่เพิ่นไปเที่ยวแคมป์ของมา 12:00 นกลางคืนแล้วมาเกิดอุบัติเหตุอยู่เขตจากฟ้างุมเป็นรถจักรตามรถจักรสภาพรถจักรนี่ก็คือมุนเลยตามที่ได้สอบถามเอื้อยเพิ่นสภาพรถจักรนี่ก็คือมุนในกรณีนี้ก็คือคู่บ่าวสาวบ่ใส่หมวกกันกระทบทั้ง2บนน้องวันนี้ฝ่ายผู้หญิงก็คือได้หยิบยิบหัวหัวแตกใบหน้าก็คือเลื่อนลอกวันนี้ฝ่ายชายหันก็คือกระทบหัวผู้ชายกระทบหัวแต่ว่ายังบ่ถึงขั้นว่าจะได้ผ่าตัดสมองท่านหมอให้ติดตามอยู่อันนี้เป็นเคสนึงที่เว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังก็คือเมื่อวานนี้ถามเอื้อยเพิ่นว่ามาอยู่ห้องหมอนี่จักมือแล้วเพิ่นว่าได้หามือแล้วหามือแล้วบ่บ่นับจากที่นอนอยู่ห้องหมอมโหสถ
0: โอ้ยายแล้ว
1: แม่นๆอันนี้พวกเราได้ย้ำเป็นประจำท่านผู้ฟังการใส่หมวกกันกระทบนั้นมันดี
0: ใน
1: น
0: ี้
1: แหละเวลาที่เกิดเหตุมาแล้วมันก็ป้องกันผู้หญิงก็คือได้หยิบหัวหัวแตกใบหน้าเลื่อนแล้วก็ผู้ชายนี่กระทบหัวนี่แหละท่านผู้ฟังต้องเห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้เติมวันนี้ถามถึงคู่กรณีคู่กรณีกระบาดเจ็บสาหัสคือกันถามเพิ่นว่าผู้กรณีนอนอยู่ใส่เพิ่นว่านี่ยึดตึกอีกด้านนึงยึดตึกอีกด้านนึงเพิ่นว่าสิ
0: บ่ใส่หมวกคือกัน
1: อันนี้พวกเฮากับบ่ได้ถามว่าผ
0: ู
1: ้ครูกรณีเป็นแนวใดแต่ว่าเรื่องของคดีนั้นก็คือยังไกลเกลี่ยกันบ่ได้
0: จ้า
1: เพราะว่าฝ่ายผู้สาวผู้สาวกับผู้บ่าวนี
0: ่
1: เอาขี่รถไว้เด
0: ้อ
1: บัดนี้ครูกรณีอีกผู้นึงเพิ่นขี่รถตัดนะว่าซั่นจากการเบิ่งกล้องวงจรปิดเพิ่นว่ายังยอมความกันบ่ได
0: ้
1: ก็คือตกลงกันบ่ได้เทื่อ
0: จ้าน
1: ี่แหละท่านผู้ฟังเวลาที่ว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนาะบ่มีไผถึกบ่มีไผผิดต่างคนต่างว่าตัวเองถึกแต่ทางครอบครัวของผู้ชายนี่เพิ่นก็ยอมรับว่าน้องชายนี่ขี่รถไว
0: เจ้า
1: เป็นคนที่มักขี่รถไวตลอด
0: เจ้า
1: แต่ว่าอีกคู่กรณีนึงก็คือขี่มาแล้วตัดหน้า
0: เจ้า
1: บัดนี้ถ้าว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนาะจะได้ยินเขาจะเว้าถึงการเสียเวลาผู้มาเบิ่งมาแยงต้องได้ขาดเวียขาดงานเว้าถึงการปินปัวเพ
0: ิ่
1: นว
0: ่
1: าค่าใช้จ่ายนี่ซาวกว่าล้านแล้ว
0: อ
1: ธิบามาปินปัวอยู่นี่นี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเว้าถึงอุบัติเหตุแล้วมันจะยุ่งยากไปหลายๆด้าน
0: แม่นแล้วบ่เฉพาะแต่เสียเวลาผู้ที่บาดเจ็บเน
1: า
0: ะเสียเวลารวมถึงญาติพี่น้องพ่อแม่กรณีที่ปินปัวซวงซาวแล้วยังต้องไปไกลเกลี่ยคดีอีกแก้ไขคดีเสียเวลาหลายๆด้านบ่เฉพาะแต่เสียทรัพย์สินเงินคำหรือบางคนนี่เสียสุขภาพร่างกาย
1: เจ้า
0: เสียองค์ขาก็มี
1: แม่น
0: ๆน้องท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นกรณีที่พวกเฮานําเสนอให้มีได้กะได้รับฟังเป็นกรณีในการฝากเตือนบ่แม่นซ้ําเติมผู้ใดผู้นึงเนาะพวกเฮาว่าเพื่อเป็นการฝากเตือนผู้ขับขี่บ่ให้มันเกิดขึ้นและการเรื่องของการใส่หมวกกระทบนี่คือเฮาว่ามันสําคัญที่สุดท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่การใส่หมวกกระทบเพื่อถูกต้องตามระเบียบจราจรซื่อมันป้องกันชีวิตของเฮาเพราะว่าหัวเฮานี่เป็นอวัยวะที่ว่า
1: สำคัญ
0: ที่สุดก็ว่าได
1: ้
0: เนาะฉะนั้นเฮาต้องฮักชีวิตของเฮาให้หลายที่สุดท่านผู้ฟังก่อนที่จะมาขับขี่รถบนท้องถนนบางคนบ่ค่อยแพงรถค่อยฮักรถแต่ว่าเป็นหยังคือบ่เว้าทับอีกว่าค่อยฮักชีวิตของค่อย
1: เจ้า
0: แม่นบ่หลายคนนี่เบิ่งข้ามได้อนุรักษ์หลายคนนี่ว่าซื้อรถมาใหม่แพงรถบ่อยากให้รถเพลยังซั่นจังซี่แต่ว่าลืมคิดไปว่าโตทานนี่ก็สําคัญชีวิตของเฮานี่นะยิ่งสำคัญเน
1: า
0: ะรถเพยังสามารถ
1: ซ่
0: อมแต่งได้ซื้อได้แต่ว่าชีวิตของเฮานี่เด้กรณีที่ว่าแขนหักขาหักอาจจะซ่อมแต่งได้ต่ออาจจะมีการเพิ่นว่าหยัง
1: ใส่เหล็กใส่ด้าม
0: ใส่เหล็กใส่ด้ามแต่มันบ่คือเก่า
1: บ่คือเก่าใส่งานก็บ่คือเก่าท่านผู้ฟังเปลี่ยนไปหมดเนาะบางคนเคยใช้ชีวิตปกติเอามาบ่มีมือบ่มีแขนบ่มีขาสิกันตามค่อยในใจไปก
0: ็
1: มีเนาะท่านผู้ฟัง ดังนั้นปัญหานี้ที่ว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันก็สร้างความเสียหายหลายๆอย่างดังนั้นเฮาคิดตั้งแต่ต้นทีไปเลย
0: จ้า
1: เฮามีสติเฮาปฏิบัติระเบียบบ่ให้มันเกิดอันใดที่ระเบียบเพิ่นระบุไว้ว่าข้อห้ามนั่นนี่เฮาก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆอยู่เรื่องของการใส่หมวกกันกระทบนี่นะลองใส่เบิ่งท่านผู้ฟังแล้วท่านจะเรื่องถ้าว่ามื้อใดท่านบ่ใส่นี่นะบางคนนี่พออยากกลับคืนไปเอาหมวกกันกระทบ
0: แม่นแล้วอันนี้ดีได้นี่เราคิดได้แบบนี้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าข้อห้ามและระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับจราจรก็คือสิ่งที่เพิ่นเตือนหรือว่าป้องกันบ่ให้เฮาเกิดอุบัติเหต
1: ุ
0: บ่ว่าจะเป็นระเบียบจราจรเกี่ยวกับการใช้ความไวระเบียบจราจรเกี่ยวกับการสิ่งแซงต่าง
1: ๆ
0: ความบ่ประมาทความขาดสติต่างๆที่เพิ่นได้กําหนดไว้ในระเบียบจราจรตำรา568หรือว่า615ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้ตัวผู้ขับขี่ลดพรความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
0: เนาะให้ทานเข้าใจแบบนี้
1: แม่นแต่ว่าหลายคนก็ยังบ่เข้าใจอยู่หลายคนก็ยังเมินเสยอยู
0: ่แม่นล่ะ
1: อ่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ทานเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะจะให้ทานนั้นเปลี่ยนบรรยากาศฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาสน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
12: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
13: ต้องแอป M Service
14: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเน
13: า
14: ะ
13: ต้องแอป M Service
15: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
13: ต้องแอป M Service
16: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
13: ่ก็ต้องแอป M Service
17: โอ้ว้าวคักแท
18: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
16: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
18: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
19: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: มีรายการรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่สืบต่อนำเสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้มีรายการได้รับฟังเน้นไปที่การปฏิบัติระเบียบให
0: ้
1: เคร่งครัดให้เข้มงวดท่านผู้ฟังเพื่อหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนคือเป้าหมายของรายการและคือเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันเวียกงานของเจ้าหน้าที่ทางนครหลวงจันทน์กะเรื่องของการโฆษณาบางสำนักงานของการเพิ่นก็ได้ลงไปแต่ว่าเวียกงานโฆษณานี่อยากให้มีการปลูกจิตสำนึกโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่ม
0: วัยหนุ่ม
1: ถ้าว่าระยะเข้าโรงเรียนเนาะพุ่นเนาะแต่ว่าระยะพักโรงเรียนแบบนี้ก็ระยะ3เดือนก็บ่โดนหลังจากเข้าโรงเรียนไปแล้วเพิ่นก็ยังจะสืบต่ออยู
0: ่แม่นแล้วเพราะเพิ่นเน้นไปกลุ่มวัยหนุ่มก็เพื่ออย่างเพราะว่าวัยหนุ่มนี่เป็นวัยที่กำลังคึกคะนองเน
1: า
0: ะเป็นวัยที่กำลังอยากฮู้อยากเห็นบางครอบครัวที่ว่าอบรมลูกหลานของเฮาได้ดีเฮาก็สมเสยแต่ว่าบางครอบครัวอาจจะบ่ขึ้นกับเรื่องของพ่อแม่อาจจะเป็นพฤติกรรมของลูกหลานเฮาเอง
1: แม่น
0: อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของลูกหลานเฮาเองเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เติมให้เน้นถึงที่สุดคือที่ทางรายการพวกเราย้ำรายการเรื่อยๆว่าถ้าว่าเฮาเว้าแล้วเขาจะบ่ฟังให้อาจจะมีการเอาให้เบิ่งเลยว่าอาจจะเป็นการให้เบิ่งถึงคลิปวิดีโอบออันใดอันนึงที่ว่ามันอาจจะเด่นให้เห็นว่าในกรณีที่ลูกเฮ็ดแบบนี้ยังมีพฤติกรรมแบบนี้มันผลกระทบหรือว่าผลเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเห็นนะมันจะเป็นแบบใดเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทีตามที่บุญน้องเห็นเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่นได้ลงโฆษณาปกจิตสำนึกพร้อมกับทางแผนกอุทธรณ์การขนส่งเนาะเพิ่นลงไปตามแต่ละโรงเรียนคลิปวิดีโอเพิ่นเอาลงต่างๆการเกิดอุบัติเหตุพ่อแม่บอกแล้วบ่ฟังหลายๆกรณีสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสาหัสหรือบางกรณีเสียชีวิตแล้วไปสังเกตเบิ่งจาก คลิปวิดีโอแล้วเหลียวไปคืนหลังมันเบื้องของนักเรียนที่เพิ่
1: น
0: กำลังเบิ่งก็คือมันบางคนนี่ก็ให
1: ้โอ้
0: ได้ตามที่บุญน้องเห็นหรืออาจจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หน่อยที่ว่าเพิ่นอาจจะยังหัวบ่อาจจะยังหยอกหมู่อาจจะยังบ่สนใจแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนหลายนี่มัน
1: เริ่มคิด
0: ได้อาจจะบางคนนี่หน้าเศร้าบางคนนี่ก็แบบแสดงอาการวาย่านหรือบางกลุ่มคนนี่บุญน้องเห็นนี่ให้มีน้ำตาออกเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเขาเห็นได้ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นการว่าให้กับเจ้าเห็นว่าเจ้าเห็นถ้าเจ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆผลกระทบมันจะเป็นตามคลิปวิดีโอที่แสดงออกมาแต่คลิปวิดีโอก็คือการแสดงเนาะเพื่อเป็นการเตือนหรือบางกรณีเพิ่นเอาตัวแท้เลยเหตุการณ์แท้มาถ่ายให้เห็นเหตุการณ์แท้ตามท้องถนนที่เพิ่นบันทึกได้จากกล้องวงจรทั่วไปเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็เฮาต้องสมเสยเบื้องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือภาคส่วนต่างๆที่เพิ่นเห็นได้ความสำคัญในการลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้น้องนักเรียนตามแต่ละโรงเรียนและก็เบื้องรวมถึงครูอาจารย์พร้อมที่เพิ่นให้ความสำคัญในการที่ยินดีในการให้นักเรียนเฮาเข้าร่วมเพื่อที่จะได้รู้เห็นต่างๆ
1: แม่นแท้ท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่เพิ่นลงโรงเรียนใดนี้ระดมกันเข้าร่วมให้ได้หลายที่สุดให้ได้หลายที่สุดเพื่อให้เขาเจ้าไปฟังบางเทื่อนี่ว่าอธิบายเป็นทฤษฎีนี่เขาจะบ่เข้าใจเขาจะบ่ฟังซ้ำถ้าว่าเป็นรูปภาพคือจินตนาออกแล้วบัดนี้อาจจะมีความย้านกลัวต
0: ั
1: วนี้เพราะว่าผ่านมากะบางคนก็คือกระน้องเกินไปเนาะขี่รถนี่กะข้างหน้านี่ผู้นึงครึ่งกลางนี่ก็คือผู้ขับแล้วก็ผู้ซ้อนท้ายอีกคนนึง
0: จ้า
1: 3คนนี่บ่ใส่หมวกกันกระทบจักคนส่วนหลายจะเป็นแนวนั้นเพราะว่าวัยหนุ่มตั้งแต่สั้นม.ปลายม.ต้นนี่นะยังมีพฤติกรรมแบบนี้หลายอยู่แล้วก็ขี่รถนี่โอ้ไว
0: เจ้าอันนี้เฮาฝากไว้เนาะตามที่บุญน้องได้ถามคนใกล้ตัวแดข้างบ้านแดที่ว่าเขาเจ้ามีลูกหลานที่อยู่ในวัยที่สามารถขับขี่รถจักรได
1: ้
0: บุญน้องก็ถามขึ้นไปว่าหลานมีใบขับขี่แล้วอย่างหลานคือบ่ไปขับรถคือบ่เอารถไปโรงเรียนเองเพิ่นว่าย่าขับให้เป็นซื่อข
1: ับ
0: พ่อให้เป็นแล้วก็ใบขับขี่นี่ผู้ปกครองพาไป
1: สอบ
0: พาไปสอบเสียงก็ถูกต้องตามระเบียบแต่ว่าเพิ่นบ่ขับเพิ่นว่าย่านยังรู้สึกว่า
1: เพื่อ
0: ค
1: ิ
0: ด
1: บ่พร้อมเน
0: า
1: ะ
0: เพื่อคิดว่าเพิ่นยังบ่พร้อมเพิ่นว่าอันให้แม่ไปส่งให้พ่อไปส่งอยู
1: ่
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะเพิ่นบ่ฝืนตัวเองเด้ฮู้ว่าเฮาบ่พร้อมกับบ่ไป
1: เจ้าเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังเนาะบางคนเป็นผู้ใหญ่แท้ๆบางเทื่อมั่นใจตัวเอง
0: เจ้า
1: เมื่อนี้มั่นใจรับไปละขับขี่ไปละบางเทื่อก็เกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้า
1: ย้อนการที่ว่าเฮามั่นใจหลายเกินไปอย่ามั่นใจตัวเองหลายเกินไปแล้วก็อย่าเชื่อใจรถหลายเกินไป
0: มัน
1: บอกว่าเชื่อใจรถนี่สินอนขดอยู่ข้างทางงานพาหนะเนาะการใช้งานแต่ละมื้อนี่มันหลุดเหี้ยไปเด้วันนี้เฮามาขับขี่ตอนเช้าขี่ไปโอ้เกิดอุบัติเหตุซ้ำหรือว่าเปเพซ้ำอันนี้ก็มี
0: เจ้าแล้วก็ถ้ารายการเฮาก็จะแจ้งคืนไปเติมแล้วเมื่อวานนี้มีรายการได้ฟังไปแล้วบ่สำหรับการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศเนาะบุญน้องจะคืนไปของวันที่15มิถุนายนท่านผู้ฟังทั่วประเทศก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ซึ่งในนั้นเกิดขึ้น12รายพาหนะเปเพกับเป็น21คันเปเพเล็กน้อยอีก9คันเปเพสมควร12คันในนั้นคนได้รับบาดเจ็บ23คนท่านผู้ฟังบาดเจ็บเล็กน้อยอีก7คนสมควร10สาหัส6แล้วก็เสียชีวิต1คน
1: เจ้า15แม่นบ่บ่น้อง
0: แม่นแล้ว
1: เจ้ามาต่อวันที่16เนาะวันที่16มิถุนายน2026อุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แม่น15รายพาหนะเปเพ32คันเปเพเล็กน้อยนี่14สมควร18คนได้รับบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเล็กน้อย10สมควร9สาหัส3บ่มีผู้เสียชีวิตแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครเวียงจันทน์เนาะ6รายหลวงพระบาง2รายแขวงเวียงจันทน์2รายพงศาลี1รายบริคำไซ1รายสวรรณเขต1รายจำปาสัก1รายและอัตตปื้1ราย
0: เจ้าใน2มื้อการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศที่เฮารายงานมาผ
1: ู้
0: เสียชีวิต1คนในนั้นยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสรวม2มื้อเป็น9คน
1: เจ้า
0: อนุรักษ์เนาะทางรายการเฮาก็ภาวนาให้ผู้ที่บาดเจ็บบ่ว่าจะเจ็บเล็กน้อยหรือว่าเจ็บสาหัสก็ตามก็ขอให้ช่วงเซาให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงโดยไว
1: เจ้าส่วนว่าเหตุที่เกิดอยู่ทางแขวงสวรรณเขตนี่ก็มีในมื้อวันมื้อก่อนท่านผู้ฟังตั้งแต่วันที่17เนาะก็มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรเกาะกันเนาะอยู่แขวงสวรรณเขตนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าอาจจะ มีความหุนแหงบอกเลยว่าบวกหุนแหงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสกระยาแต่มันก็ยังเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางต่างแขวงก็คือการดันผู้ฟังต่างแขวงแน่ในนครหลวงเมืองจันทน์พ่อมเนาะรายงานนี่มีให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำย่านกลัวตัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเด้ท่านผู้ฟังเนาะปัจจุบันมาต่อที่แขวงเวียงจันทน์ตื่มอันนี้บ่แม่นอุบัติเหตุบ่น้องแต่ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่เพิ่นติดตามโดยเฉพาะแม่นสุ่มใส่การติดตั้งเสากั้นทางยางในตัวเมืองวังเบียงแขวงเวียงจันทน
0: ์
1: คาดว่าจะให้สำเร็จตามแผนในท้ายเดือนกรกฎที่จะมาถึงนี
0: ้
1: เนาะเมื่อวานนี้ที่เพิ่นแจ้งมาวันที่18 มิถุนายน 2026เนาะเหล็กกั้นทางคนยางอยู่แถวห้องการเฮานี่ก็มีเขตวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเส้นทางสายลมหรือว่าเส้นทางอื่นๆนี่ก็มีแต่ว่าบางเส้นทางที่เพิ่นไปกั้นให้งามๆรถไปตามเอา
0: เจ้า
1: ตามแล้วก็เหยียบทับล้มลงแต่ว่าบ่ยังบ่ได้รับการแก้ไขอันนี้ก็มีท่านผู้ฟังย้อนอุบัติเหตุนี่แหละไปตามเอาแล้วก็เรื่องของการทดแทนคืนนี่ก็ต้องแม่นผู้ที่ก่อเหตุนั่นแหละผู้ที่ประสบเหตุนั่นแหละเนาะอันนี้ทางดีทางงามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้ปฏิบัตินำการระเบียบและการรักษานำการเติม
0: แม่แล้ว
1: ถ้าว่ามีคนเปิ้นว่าเอาดื้อหน่อยนึงเป็นแต่สร้างนะไปงับไปง่ายบ่ถ้าว่าทานพบเห็นอยากให้แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแ
0: ด่หร
1: ือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแด่
0: เวลาสำหรับเวลาจะหารายการทับสุขภัยมื้อนี้1ชั่วโมงเวลากับมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์และประธานที่ติดตามรับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศมื้อนี้อนุรักษ์รัตนวรรณและบุญน้องพานภูวงศ์ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทละเก้าท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างภาคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเฮ็ดให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
2: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
4: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
4: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
2: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
4: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
3: ลูกเว้าถึงคันสั้นพวกเขาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
5: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีสายฝน
1: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าพบพอกับมิตรรายการมื้อนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์วันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่19เดือนมิถุนายน2026
1: เจ้าวันละตื่นมาซาวดี้ก็ขอให้กินยาพอกจกยาลงหาเงินแสนให้หมานหาเงินล้านให้ได้ขึ้นเหนือให้มีไซลงใต้ให้มีโศกหมดทุกโศกหมดโรคภัยเด้อทุกท่าน
0: เจ้ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์เนาะศุกร์พรรษาขอให้ทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวพร้อมด้วยครอบครัวก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสําราญเด้อและพบพ่อกันในมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนวมาสลับสับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนานำมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจบางคนว่าโอ้มื้อนี้วันศุกร์แล้วดีใจได้พอมาท้ายอาทิตย์ได้ละ
1: ได้พักผ่อน
0: แล้วบางคนนี่อาจจะว่าวันเสาร์น้อยเนาะแต่ว่ามื้อนี้หลายคนการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่มื้ออื่นนี่ทั้งเอกสนบอดจังซีทั้งห้านค่าต่างๆเพิ่นกับบ่ได้พักเด้บางบอนนี่เพิ่นก็เฮ็ดเวียกเครื่องมือแด
1: คือสาวค้าขายของพวกเขาเนาะกับบ่ได้มีมือพักเลย
0: แม่นทั้งพ่อค้าสาวขายพวกเขาทั้งผู้ที่แล่นรถโดยสารเป็นโซเฟอร์รถบางคนนี่จนบ่มีเวลาพักผ่อนพุ่นล่ะแล่นนำเวลาในบางคนนี่ก็จนบ่เอิ้นว่าจังได๋ลืมมื้อลืมวันไป
1: ว่ามื้อนี้วันหยังเน
0: า
1: ะ
0: บางคนนี่ว่าโอ้บ่เตียวเนาะมาฮอดวันศุกร์ล่ะการเวลากับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวเบื้อเดียวก็เดินทางมาฮอดเดือนมิถุนาล่ะ
1: เจ้า
0: อีกบ่พอเท่าใดอาทิตย์ก็จะหมดละได้เดือนมิถุนาน่ะ
1: แล้วอาทิตย์หน้านี่ก็เริ่มไปวันที่28
0: ท้ายเดือนแล้วเน
1: า
0: ะเดือนละฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อในการดำเนินธุรกิจในการค้าขายต่างๆหรือว่าทางมีแผนในการลงมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสาวเกษตรกรพวกเฮาเนาะก็ขอให้ทุกคนสุ่มใส่ทุ่มเทเฮือแห้งตนเองนี่ล่ะให้ประสบผลสำเร็จโดยไวเนาะทางรายการพวกเราก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทานบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนหีกาขี่รถอยู่กับมีได้ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุไปพร้อมกาขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยบางทางนี้กาฟังอยู่ห้องการแดเปิดวิทยุมาฟังบางคนนี่ก็ฮับฟังผ่านทางออนไลน์บางคนนี่ก็ฮับฟังอยู่น้ำเฮือน้ำซานเนาะอยู่น้ำห้วนน้ำสวนต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อสิ่งหนึ่งที่พวกเขาฟังให้ก็คือเสียงเพลงนี่ล่ะเป็นการผ่อนคลายแดฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มในเด้อมีรายการหอยยิ้มคือสีสันสดใสเนาะหอยยิ้มคือความสุข
1: คือความสุขอันนึง
0: แม่น
1: คือกำลังใจอันนึงอีก
0: เจ้า
1: อย่างถ้าเฮามีหอยยิ้มมีความสุขทุกอย่างก็จะผ่านไปได้และประสบผลสำเร็จได้
0: เจ้าแม่นล่ะ
1: เฮามีมัวแต่โศกเศร้ายังเหงาใจอยู
0: ่
1: เฮ็ดอีหยังก็คิดยากได้คิดบ่ออกอี
0: บ่ต้องโศกเศร้าหลายเนาะถึงว่าจะมีความคิดอาจจะมีความเครียดแดก็ขอให้ยิ้มไว้เน
1: า
0: ะ
1: คือเพิ่นเว้าว่าฝนตกไปแล้วนะต้นน้ำฟ้าเวลาฟ้าเปิดใหม่นะยังสวยงามเสมอเลย
0: จากนั้นหอยยิ้มคนๆเฮาก็คือหอยยิ้มที่สดใสเนาะ มิตรรายการตอนนี้รับสายน้ำใหม่กันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาสบายดี
2: เจ
1: ้
2: า
1: สว
2: ั
0: สดีเจ้าสบายดี
2: เบอร์ดี้ขอฟังเพลงน้ำดื่มเด้อ
1: ได้ขอเพลงอย่างเจ้า
2: เอาวันเพลงคาลมหักคาลมรวงเด้อ
0: คาลมหักคาลมรวงเจ้าฝากไปทางไหนเน
1: า
0: ะ
1: คาลมรวงแต่เศร้าเลยเน
2: า
1: ะ
2: ฝากไปอันแม่คำแล้วก็ป้า ันแม่จันทราแม่มณีลาวิเศษนอกให้สาแพงบดุลแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: จะมอบให้เจ้าปุ๋ยชีเมืองนั่นแหละเด้
0: เจ้าเจ้า
2: เด้อพิเศษมอบให้อนาคตสุขทั้งสองเด้อ
0: เจ้าเจ้
2: าจะอยู่ดีมีแห้งสมดี
0: เจ้าสวัสดีสวัสดีน้อยอยู่ดีมีแห้งเด้อทางไอ้เปาสมมิตร
1: เนาะพญาพิเศษพิเศษนะ
0: ยังมีครูพิเศษเน
1: า
0: ะ
1: ฝนต้นน้ำมากับพ่อแล้วแพงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้ากับฝากไปทางเมมานิลานำเด้อเป็นมิตรรายการที่น่ารักทุกคนเน
1: า
0: ะติดตามรับฟังรายการทุกมื
1: ้อ
0: สำหรับท่านใดที่ว่ารับฟังรายการเป็นประจำถึงว่าบ่ได้โทรเข้ารายการนี่ก็โดนๆส่งเสียงมาเนาะ
1: พอให
0: ้แม่นพอให้ได้หายความคิดฮอดคิดถึงบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังเรื่อยเดินโดนนี่กระโทรเข้ามาเทนึงบางมือนี่เป็นกระวาโทรเข้ายากหลายกะขอให้มิตรรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาบางมือพวกเฮานี่ก็ได้มีการไลฟ์สดเนาะผ่านทางเพจวิทยุสำหรับบางมือพวกเฮาก็บ่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าดำเนินรายการสดปกติผ่านทาง FM 103.7 MHz ฮับเต็มนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เชียงหวาน
0: เจ้าแม่วันโมนี
2: ่
0: เดี๋ยวเริ่มจื้อซื้อแล้ว
1: แม่วันต้องได้โทรเข้ามาดูๆเนี่ยจักหน่อยแล้วจะค่อยได้จื้อกัน
2: คิดฮอดบ้านเฮาเด
0: ้คิดฮอดบ้านเฮาเนาะเจ้า
1: ว่าไปไผเป็นพิเศษแม่วัน
0: ซื้อสายฝนกับต้นน้ำ
2: โมเป็นตีแท้ตี
0: เจ้าเป็นสายยาใจ
2: คือมาใส่น้ำอ้อยกับน้ำตาล
0: โอ้มันสีหวานพอดมาเนาะ
1: คือสีหวานมีเล็กกาสีแบบหยาดย้อยทุกมือแบบว่
2: า
0: ย่าสี
2: หวานเนาะอย่ามวนเน
0: า
2: ะ
0: ย่าสีหวานแต่เศร้าพอดแม่วันเนาะ
2: เอาให้มดไตขึ้นวิทยุ
1: โอ้เอาแบบให้ได้ตีหมดตลอดเนาะ
2: อาพิเศษให้อังกูตัวท่านสองเดินเลยจ้ะ
0: เจ้าเจ้า
2: โดยสบายด
1: ีโดยสบายดีขอบใจแม่วัน
0: ขอบใจเนาะขอบใจทางแม่วันเด
1: ้
0: อ
1: บอกว่าคือซื้อน้ำอ้อยกับน้ำตาล
0: โอ้สิบหวานทั่วห้องส่งวันนี
1: ้เอาสองคนได้แบบว่าได้สิทธิ์หมดทุกมื้อย้ายแบบว่าคือมันจัดรายการต่อนะโอ้หมดคือหลายแท้สิว่
0: าอ้าวอ่ะครับเติมนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: โดยสบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่มาเลย
2: น
0: ะเจ้าเจ้า
2: การที่เรามีอารมณ์ดีช่วยเรามีสุขภาพดีเท่อายุยาวต้องเป็นเน
1: ื้อเพิ่มอายุอีกแน่นอนหรือว่าลดอายุลง
2: เป็นปัญญาวิเศษขนาดสิ่งเราเป็นอ่านแล้วหลงต้นกล้วย
0: เจ้าหลงต้นกล้วยมันบ่
2: อารมณ์ดีแล้วก็อันใดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมีอารมณ์ดีแล้วก็โอ้ยดีสีหวานเนาะ
1: แม่นแม่น
2: อาไม่ได้ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าเพลงอย่าง
2: เพลงอันบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเด้อ
0: บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเนาะ
2: คิดฮอดคนจบทั้งสองแหละ
1: คิดฮอดทุกเวลาเนาะเพราะเขาก็คิดฮอดเช่นกัน
2: เลี่ยนเวลาคุณอยากให้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันเสาร์วันอาทิตย์อยากให้มีตลอดเลย
1: ไม่พักผ่อนเนาะไม่พักผ่อนเนาะตลอดเจอกันตลอดเนาะ
2: เป็นวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์วันเสาร์ท่านบริสุทธิ์เองนั่นเองเนาะเอาธรรมดาเน
0: าะเจ้าเป็นรายการบันทึกไว
2: ้บอกมีวิธีที่บอกกินน้อยนี่มอบเด้อ
0: เจ้าม
2: อบให้สันน้ำเพชรเกาหลี
0: เจ้า
2: เสียงแม่เพลงวังเวียง
0: เจ้า
2: เฮียนเจ้าทองเด้อ
0: เจ้า
2: จันทนาพร้อมได้พ่ออึ้งไอ้น่ะบ้านดักจ้าง
0: เจ้า
2: พ่อวอนแม่ไผ่ไม่เผย
0: เจ้าเจ้า
2: แม่บัวเพียนแม่ค้ำผิวแม่เต็มเด้อ
0: เจ้า
2: จากซื้อจากอ้อยจากอีสาวน้ำจากตามอง
0: เจ้า
2: อาดาวอ่ะอาบ้านสมมิตรอ่ะนะบ่แก้เมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
2: ติดตามตลอดเลยตามตลอดแล้วเปลี่ยนเพลงแท้ๆได้จุดนี้เนาะขาประจำที่สุดเลยนะ
0: เจ้าเจ้า
2: ลุงผู้คำไอ้ผู้มีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ลุงผู้คำอันลุงใหญ่เขาเข้ามาหรือว่าอะไรอันเป็นจัดรายการยังมาแล้ววะ
0: ยังเถื่อเมื่อนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเถื่อ
2: แต่ละเมื่อเนี่ยเพิ่งเข้ามาหรือว่าเริ่มรายการสีสันเสียงเพลงเราเข
0: ้
2: า
0: เจ้าเคยรู้เข่าเนี่ยแล้วแต่ว่าอะไรเงี้ยนี่ยังมิดๆอยู
2: ่ไอ้เบาลงเทไอ้เบาบุญช่วงเบาเทียมดันลุ่มเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้เบาลีคุกแฮไอ้เบาลีบันทอมไอ้เบาสอนวังเลียง
3: ไอ้บางออดคงสะอาดไอ้บางออดบ้านบัวนอง
1: จ้า
3: ไอ้บางใส่สุน
1: จ้า
3: อันนั้นไอ้บางคำเล็กมึงเฟืองเด้อบางคำเล็กเกินเข้ามาเด้อเด้อเด้อตุ้งเสียงเข้ามาเด้อ
1: ใช่
3: ไอ้บ้าวันนะตุ้งตีหนองเข่งเด้อไอ้บ้าวันนะเพราะเสียงแก้อุดมใจพิเศษมอบให้ผู้บ่าวนครหลวงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: และพิเศษที่ฉันไม่ได้คุณจุกทั้งสองที่เป็นคนน่ารักนะคะ
1: แบบว่าขอบใจ
3: กำลังมาเฮงในปัจจุบันนี้เด้อ
0: เจ้าขอบใจในมานิลาก
3: ำลังมาเฮงที่ทุกคนที่ใหญ่ที่สุด
0: เจ้า
3: สั่งเสียงเพลง
0: ขอบใจ
3: รายการอย่างก่อนล้านมาเปลี่ยนที่สั่งเสียงเพลงก็ม่วนได้ใส่ซื่อเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าเจ้า
3: อ้าวว่าไปหลายแล้วมันยาวมันเย็ดไว้หัวมองเฮงหลายเด้อ
1: เอาเป็นอย่างเจ้า
0: เจ้าสวัสดีสวัสดีขอบใจเด้อ
1: เป็นบาบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดต้นน้ำสายฝนพวกเขาทั้งสองคนคือกันบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดแฟนมีรายการทุกทานที่ว่
0: า
1: เป็นกำลังใจเคียงคู่พวกเขามาโดยตลอด
0: เจ้า
1: แล้วก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าให้เฮามีกำลังใจในการจัดรายการถ้าบ่มีพวกเพิ่นในมื้อนี้เฮากะจะบ่ได้แบบว่ามาจัดรายการในแบบนี้ให้พวกทานเพิ่นฟัง
0: เจ้าเวลาก็นําเอาความสุขสําราญเนาะมาฟังมาตอนขอบใจมีรายการทุกทานเด้อที่ได้ส่งกําลังแห่งใจเป็นกําลังแห่งใจให้กันและกันพร้อมเดียวกันนั้นการแนะนําเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาเนาะเสียงเพลงก็พร้อมแล้วค่ะลมหักค่ะลมหลวงจากทางเบาสมมิตรแนะนํากันเข้ามาพิเศษเด้อเสียงเพลงนี้ฝากไปทางโนนแก้วก็คือทางสาวแพงเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: คาลมหักคาลมล้วงแล้วจะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่แม่วันแนะนำกันเข้ามาคิดฮอดบ้านนานเนาะจังหน่อยแล้วพบกันในระยะต่อไปเพิ่มเติม

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื
1: ่อสบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้อดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสี่ยวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแ
1: ด้ได้ได
2: ้มีเลือดน้อยช่วยคนได้น้อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะค่ะฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปคิดฮอดบ้านเฮาและก็ติดต่อด้วยคาลมฮักคาลมหลวงฝากไปทางมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเนาะ0305787052พิเศษเด้อหลังไมค์บางกี้นี้ก็ขอบใจทั้งแม่คำขอบใจทั้งพ่อคำเล็กทั้งเมืองเฟืองเด้อเพิ่นว่าแม่มณีราเอิ้นหานี่ก็ฮิปโทรข่าวโลดแต่ว่าขอเป็นหลังไมค์เอาเน
1: า
0: ะเพิ่นว่า
1: ว่าจริงอยากให้แม่เอาไม
0: ค์เนาะเพิ่นว่าแม่แล้ว
1: อยู่ในคอมโตน้อยหนึ่ง
0: แต่เสียงในกระปานผู้เบาได้เนาะฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อมีรายการอยู่ทางเมืองเฟืองมีโอกาสใส่ฝนตนน้ำก็จะได้ไปเยี่ยมไปยามแต่ว่าเห็นข่าวว่ายินข่าวมาว่าอาทิตย์หน้านี่จะมีบุญบั้งไฟได้ทางเมืองเฟือง
1: ใช่ก็น้ำฉันไม่ได้ไปออกข่าวทางพุ่นบ้องไห่เนาะเสิร์ฟรายการเท่านี้
0: เจ้าละกาเพิ่นก็ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะทางพอคำเล็กดอกยางหางต้นในเด้อพิเศษกาฝากไปทางแม่มณีลาทางแม่คำและกาทีมงานรายการเพลงสีสันเสียงเพลงทุกคนบอกว่าจะเป็นทางเบาออดแน่เนาะทางเบาสมมิตรทางเบาแสงเพชรแน่กะทีมงานทุกคนเนาะทว่าเอ่ยสื่อบ่ทั่วบ่ถึงมีรายการเฮานี่ก็หลายเนาะทางแม่วอนพวอนนำเด้อทางแม่จันทราพร้อมเนาะแม่มานิลาคนงามๆสาวแพงพร้อมเด้อแต่ว่ามื้อนี้คือยังบ่ทันได้ยินเสียงเอ้ยแพงเนาะเปิดฟังอยู่บ่รายการนี้ถามว่าฟังอยู่กับกิ้งก้างเข้ามาได้เนาะและกาสาวบ้านนาทางแม่คำแนะนำกันเข้ามาวังกี้นี่กาเมื่อวานนี้ต้นน้ำใส่ฝนการสนทนากันอยู่ดุนน้ำกันว่าภายนอกจะโทรเข่าเมื่อวานนี้เป็นพ่อท้องมื้อนี้ต้องแม่นแม่คำแม่คำอีหลีเนาะมื้อนี้เขาต้องซื้อเลขเด้อขอบใจเด้อแม่คำทั้งคู่ขวัญใจพ่อท้องเนาะแม่คำจันทลังสีมื้อนี้ก็มาด้วยเอิ้นว่าเต็มซื่อเสียงเฮียงน้ำสกุลพร้อมก็เป็นคู่นึง

0: นาฮากนาฮากเป็นคู่ขวัญใจของรายการเลยก็ว่าได้เพิ่นก็มีการจัดสรรกันเนาะมื้อนี้ทั้งพ่อท้องโทรเข้ามื้ออื่นนี้แม่ค้ำแต่ก็ติดตามรับฟังรายการน้ำกันได้ถึงว่าตัวจะอยู่ไกลเพิ่นก็ใจยังเอิ้นว่าจิตนึงใจเดียวกันขอบใจเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจขอให้คู่ขวัญใจของแต่ละคู่ขอให้มีความสุขมาหับตื่มหนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: เยอะเจ้าสบายดี
1: จ้า
2: ต้นน้ำแล้วก็ต้องใส่ฝนคนน้ำ
1: อันนี้ไม่ใช่มาแสงเพชรแน่นอนแล้วตอนนี
0: ้สบายดีมาแสงเพชรมาพร้อมด้วยเสียงหัวเนาะคืออ่อนซ้อนแท้ดีมีความสุขแต่เศร้า
1: เพราะว่าต้องมีเสียงหัวมาจะค่อยหัวว่าเปล่าแสงเพชรในนอนแล้วนี
2: ่โอ้ยจะมือระยะที่หนึ่งค่อยกระโต้ยาเลยเ
1: ช้า
0: โทรยากบ่
2: แม่ก็โทรยากอีกแล้ว
0: ดีใจเด้ได้ยินเสียงเบาแสงเพชรหน้าไม้นี่เนาะโทรมาเธอใดก็มีเสียงหัวโอ้ยฟังแล้วก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อยไปนำ
2: เ
0: จ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: าะเพลงเพลงนะแคมคองสองเฮาเด้อของนามมอนน้อยเพชรดงเห็น
0: แคมคองสองเฮาเนาะ
2: แมนแมน
0: เจ้าฝากไปทั้งใดบ่
2: ว่าไปให้สนั่งโรงพยาบาลเลยกับสภิปอาจจะเปื้อแล้วก็ด่าจุ้ยคนงับแล้วก็ชาติกี้แล้วก็เบาล่องแพร่กระเป๋าพุ่นโจรแล้วก็เบาเล่ยีเซ่ก็มองไปให้ทุกใจทุกใจแล้วก็ให้มีทั้งในโซนในแกรงสวรรค์นาเกตมีชีวิตตัวบางเหนือก็แล้วก็เช็คกับพังไงโกรธอาศัยฝนและเอ้ยจนน้ำคนแข็ง
1: เช้า
0: ขอบใจเด
1: ้
0: อขอบใจโชคดีโชคดีเนาะสักดีสบายดีเด้อขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรโทรเข้าหน้าไม้เธอได้นี่โอ้มีหอยยิ้มมีเสียงหัวแล้วเด้ก็เสื้อว่ามิตรรายการหลายๆคนรับฟังรายการนี่ก็เอิ้นว่าเป็นเอิ้นว่าสายที่อีกสายนึงที่มีสีสันในรายการ
1: ก็เหือเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยเด้เนาะเพราะว่าต้องมีเสียงหัวแบบจากเพิ่นก่อนนะแต่ว่าต้องแม่นแล้วบ่าวแสงเพชรนี่
0: เจ้ากับมิตรรายการหลายๆคนก็ถามหาได้แต่ว่าบ่ได้ยินเสียงนี่นะแสงเพชรก็บ่โทรเข้าเนาะเพิ่นว่าปกตินี่โทรเข้าได้ยิ้มได้หัวนำจื้อฮอดเสียงหัวพุ่นล่ะครับเติมหนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดี
2: พุ่นน้ำ
0: เจ้าเป็นแนวใดเนาะมือนี้คือว่าสิบ่ได้ยินเสียงล่ะ
2: ย
0: ู
2: ฮ
0: ัน
2: เ
0: ด้อ๋อขายเครื่องดีบ่มื้อนี้
1: ผู้ดีหาก็เอิ้นซื้อเพิ่นก็เข้ามาเด้อแพงนี
0: ่พอได้ขายอยู่เนาะเฮงๆเด้อให้มีลูกค้าหลายๆเนาะซื้อได้ขายมานมื้อนี้
1: แม่นแ
0: หละฟังเพลงอย่างก็แพงมื้อนี
2: ้ใช่ซอยลูกไผ่เป็นแปลงนาเด้อเ
0: ฮ
2: า
0: เ
2: ห็น
0: ทาง
2: เ
0: ครื
2: ่องเชื่อทําไปดู
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้เฮาทั้ง2คนสิบ่ได้ไปใช้บริการบ่
2: ท
1: าง
2: ข้างบ้านเด้อ
1: เฒ่าข้างบ้านบ่
2: ม
1: ี
2: บ่
0: เจ้ามีเด้อ
2: เ
0: ด
2: ้อซาซาเด้อ
0: เจ้า
2: บ่ให้ลงคุมนี้ประกำนาเรียนแม่เรียนโตมไปกันทรา
0: เจ้า
2: ไอ้สมนิด
0: เจ้า
2: เราส่วนหลายใจเด้อ
0: เจ้า
2: ไอ้คำเรียกเด้อ
0: เจ
2: ้
0: าเจ้าเจ้า
2: บ่น้ำสวงบ่อดปกสะอาดบ่อด
0: ตัน
2: บ่นองซา
0: เจ้า
2: ปัดตุกเสียงตุกตายติเ
1: ซ
2: ่น้องเต้าหน้าใหม่เด้อ
1: จ้า
2: ปัดตุกเสียงเลยน้องเด้อ
0: เจ้าเจ้าเส้นกันเด้อเด้อเจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
1: เจ้าสมพรปากก็เพลงเด้อเพลงก็เส้นกันเจ้าสบายด
0: ีขอบใจโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งเพลงเด้อ
1: รู้สึกว่าคือคลื่นเป็นพิเศษในวันนี้เมื่อวานจะเป็นพ่อคำเล็กเนาะเบาสอนเบามิดเบาแสงเพชรบ่แม่จัน
0: แม่มณี
1: ลา
0: แม่วันพร้อมเนาะ
1: เจ้าแม่แล
0: ้
1: ว
0: เสียงเพลงพวกเขาตอนนี้ก็พร้อมแล้วเด้อบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดจังนั้นเพิ่นสิโทรมานี่ก็สิรอท่าฮับฟังเสียงเพลงอยู่ได้นี่ก็มีหลายเสียงเพลงที่ยังบ่ทันได้เปิดให้มิดรายการเนาะก็ท่านใดที่ฮับฟังอยู่ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อสำหรับผู้ใดที่ว่าโทรเข้าหน้าไม้บ่ได้รับสายให้ก็อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเนาะหลังไมค์ก็ได้บ่แม่นว่าโทรหลังไมค์แล้วสิบ่เปิดเพลงให้บ่แม่นแบบนั้นเน
1: า
0: ะ
1: หน้าไมค์ทุกสายเนาะที่โทรเข้ามา
0: เจ้าบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ขอแต่มีรายการโทรเข้าพวกเฮาเปิดให้ตามคําขอบอกใส่กับมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แดสุขหรรษาขอให้ทุกคนมีความสุขในการติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดจากแม่มณีลาในน้ํากันเข้ามาฟังให้มีรายการทุกคนเด้อทั้งลุงภูคําอ้ายภูมิทั้งพ่อคําเล็กพร้อมเนาะทั้งบ่าวสอนทั้งบ่าวเล่บ่าวสมมิตรทั้งบ่าวแสงเพชรดําเด้อทั้งแม่จันทราพร้อมเนาะแม่วันพร้อมด้วยแล้วก็ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนและก็พิเศษทางไอ้เปานครหลวงเด้อผู้ขวัญใจของแม่มณีลาเนาะมุ่นมัวน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้บ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดและก็จะติดต่อด้วยดอกยางห่างต้นทางพอคำเล็กได้แนะนำกันเข้ามามุ่นมัวน้ำกันก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพ่องเฮาผ่านไปหวังว่าจะเป็นการสั่งความสุขเพิ่มสีสันบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะที่กำลังหาฟังวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่เสียงเพลงใดที่ยังบ่ถึกอึกทุกใจมีรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052กิ่งก้างยกสายกันเข้ามาได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไม้หลังไม้ติดตามรับฟังในพื้นที่ใดทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็แจ้งมาได้เนาะผลของการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าท้ายอาทิตย์แบบนี้หลายคนก็เกี่ยมแผนการเดินทางแน่ไปเล่นไปเที่ยวแน่เนาะทั้งเมืองวังเวียงทั้งเมืองเฟืองบางคนนี่ก็มีโอกาสท้ายอาทิตย์ไปเล่น
1: พักพรเพราะว่า
0: เจ้า
1: เป็นเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะอยู่ใกล้มีแบบเมืองเฟืองวังเวียงเนาะที่เราสามารถไปได้ง่าย
0: เจ้าแม่ละ
1: เดินทางสะดวกสบาย
0: เจ้าแม่ละ
1: ใส่มาใส่ก็ต้องขอให้มีความเข้มพร้
0: อม
1: ระมัดระวังในการเดินทาง
0: เจ้า
1: อะไรเนาะเขาต้องรักษากฎระเบียบจราจร
0: เจ้าแม่แล้วมีรายการการเดินทางก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าหลายคนใช้รถใช้ถนนความกันบ่ว่าจะเป็นทางรถจากรถใหญ่เดก็ต้องได้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังผู้ใดที่ว่าบ่สำนีสำนานในการนำใช้เส้นทางก็ต้องได้คอยไปคอยมาเนาะเพื่อความปลอดภัยไปสร้างปลอดภัยไปไว้นี่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเดเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:47 นาทีเจ้าเวลานี่กะ
1: มีรายการเยอะ
0: เ
1: วลาเกือบมืดไป
0: เจ้าเวลานี่กะผ่านไปไวเนาะเวลานี่กะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นว่าไหลไปคือกับสายน้ำนี่แหละไหลไปแล้วกับบ่มีวันหวนกลับคืนฉะนั้นมีรายการท่านใดที่หับฟังอยู่อยากแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันหรือว่าอยากตำหนิสงข่าวผ่านทางรายการพวกเฮาพวกเขาก็ยินดีต้อนรับน้อมเอาคำตำหนิติชมทีมิตรรายการได้แมนเจ้า
1: เพื่อจะถูกใจเนาะแล้วก็ให้พวกเขาทั้งสองคนได้เป็นได้ไปอยู่ในใจให้ฟังเด้
0: เจ้าร
1: ู้สึกว่าอากาศนี่ค่ะมื้อนี้ค่ะแดดจะออกได้เนาะ
0: ต้
1: นน้ำเนาะ
0: เจ้า
1: พันหลังๆมานี่มื้อนึง2มื้อมานี่ก็มีฝนตกแน่เนาะอากาศก็ปรับเปลี่ยนกันไปแน่1มาเฮ็ดให้ทางกายแบบว่าบ่สบายแน่เพราะว่าบางทีเฮาบ่ฮู้ว่าฝนตกกันน่ะเนาะ
0: เจ้าแม่ละ
1: รักษาสุขภาพก็คือกันพยายามที่ว่ารักษาสุขภาพตนเองให้ดี
0: เจ้าแม่ละมีรายการสำคัญก็คือการกินการอยู่เนาะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนาะก็ต้องได้เบิ่งแย้งให้ดีโดยเฉพาะระยะนี
1: ้แ
0: ม่นละระยะนี้ก็คือพวกเขาเป็นห่วงก็คือมือบางมือนี่ก็มีฝนตกแน่บางมือก็แดดออกบางจุดที่ว่ามันเงื่อนไขที่มีหญ้าขึ้นสูงเนาะก็ต้องได้อนามัยในเด้อเป็นรายการเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ไข้ยุงลายนี่ก็เริ่มแพร่ระบาดอีกละก็ขอให้ทุกคนอย่าเอาถือเบาเนาะต้องได้อนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองเสื้อผ้าอภรณ์นี่ก็พับเมี่ยนไว้เนาะหรือว่าบอนใดที่มีน้ำค้างขังตามกระโปะกระป๋องจังสีก็ต้องได้คว่ำได้ทำลายเฮือนผู้ใดที่ว่ามีโอ่งมีแอ่งน้ำก็อย่าลืมเด้อไซแล้วก็ต้องได้ปิดฝาไว้เนาะเผื่อว่าบ่ให้มีหนอนน้ำบ่ให้มียุงลายไปไข้ใส่หั่นถ้าว่าผู้ใดที่ว่ารู้สึกบ่สบายในระยะนี้เป็นไข้ปวดคิงตัวฮ้อนก็บ่ให้ซื้อยุกซื้อยามากินเองเด้อต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอเนาะอันนี้คือความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนมีความแข็งแรงทุกคนแล้วก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการพวกเฮาขอเป็นกำลังแห่งใจอีกหนึ่งแห่งใจเนาะให้ทุกคนก็แล้วกันรับสายหน้าไม้สบายดี
2: ต้องนั่งสายฝน
0: เจ้าสบายดี
2: แม่โหต้า
0: ไปทั้งใดมาเนาะแม่บอล
2: เฮ็ดเวียกดูลูกเรือไก่เรือ
0: โอ้เลี้ยงหลายบ่หันไก่หัน
2: โอ้หลายอยู่มากินนะแม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้ามีโอกาสจะไปยามเด้อ
2: คุณบ้านคุณน้ามีโอกาสมายามแม่เด้อ
0: มื้อใดแม่มื้อใด
2: โอ้ยออกพร ภาษา
0: พุ
2: ทธแม่
0: โอ้ยไก่กับสิยายทันอยู่เนาะฮอดฟุ่นเนาะ
1: ไก
2: ่
1: ใ
2: หญ่
1: ท
2: ัน ไก่แบบนี้ก็
0: เนาะเออ
1: เป็นตาแซ่บเนาะ
0: เจ้าอู้อุดมสมบูรณ์เนาะ
2: ลูกคุณถนอมได้ตั้งแต่ตัวลูกคุณถนอมมาสิมาบ่มาจักเทื่อไว้ที่ตะเบาใสหมา
0: แม่นบ่โอ้บัดนี้พวกลูกสิได้ไปแล้วเด้อแม่เด้อสิไปเยี่ยมไปยาม
1: เจ้า
2: เออมาจามเด้อมาเบิ่งเด้อบ้านนาตาลน่ะมันเป็นจังได๋
0: เจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยังแม
2: ่ฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้า
2: สาวหนองคายเด้อ
0: บ่าวเวียงจันทน์สาวหนองคาย
2: แม่นแล้ว
0: เจ้าอาฝาก
2: แม่ดีลาแม่คำ
0: เจ้า
2: แล้วก็ลูกสอน
0: เจ้า
2: ลูกคำ
0: เจ้า
2: แล้วก็เบาออด
0: เจ้า
2: ลูกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เป็นลูกสาวทั้ง2คนเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจ
2: เป็นคนจนเด้อ2คนลูกอ่ะ
0: สาธุ
2: อยากไปได้ให้ดีเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
2: ส
0: าธุ
2: ขอบใจ
0: ขอบใจเจ้า
2: ให้ไปนําแม่ที่รักเพื่อนๆมาเด้อลูกเด้อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลูกเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่บอนคือกันเด้ออยู่ดีมีแฮงแม่ขอให้พ่อพ่อแต่สิ่งดีๆเนาะ
2: เจ้า
0: ส่งดีส่งดีอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่วอนเด้อเป็นมิตรรายการอีกผู้นึงที่ติดตามรับฟังรายการตลอดทั้งหน้าตาลผู้แลบโอ้เพิ่นคือสิดูมันขยันเพียรเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฟังวิทยุไปน้ำถึงว่ามื้อนี้จะโทรข่าวซ่าแต่ก็โทรข่าวหวมรายการขอบใจทั้งแม่แม่วอนเด้อ
1: ออ
0: ยากไปรถแม่นบ่บางทีนี่หากก็เว้าเรื่องต้มไก
1: ่โอ้เล็กไก่บ่แม่นี่มันสิไปแกงไก่เนาะตําเจียวสมจะแซ่บข้าวเหนียวฮ้อนๆตําบักหุ่งแม่เน
0: า
1: ะ
0: ว่าแล้วก็หิวข้าวได้นี่
1: ไผบ่แม่นจังนี
0: ่มีโอกาสจะไปเยี่ยมไปยามเด้อทางบ้านนาตาลเนาะเพิ่นว่าไปเบิ่งในเด้อบ้านนาตาลนี่เป็นแนวใดนี
1: ่ใส่ฝน
0: ใน โบ้ห้วนเดี๋ยวหลังไม้เนาะโทรหาทางแม่บอลเติมอีก
1: ไปยังเขียนใดไม่ไรให้ก็สิไปหยาบ
0: เจ้า
1: ท้องน้ำเพลิน
0: เจ้าเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้9:53 น.เจ้าเดินทางมาฮอดในยามสุดท้ายของทางรายการแล้ว
1: เพราะว่าใส่ฝนยังไม่อยากให้จากไป
0: แ
1: ล้ว51คน
0: บ่ได้นอนจังไหนไอ้บ่าวอุทัยโคตรสุกคนต่อไปเพิ่นจะรอท่าแล้วฮอดเวลานี่ครับบ่อยากจากก็ต้องได้จากแม่ขอบใจเด้อมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังขอบใจบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วอนแม่มณีลาสาวแพงทั้งแม่คำพร้อมเนาะทั้งแม่วันพร้อมเด้อแม่เวียงสอนนี่ก็รับฟังรายการอยู่เรื่อยๆเพิ่นว่าเดินโดนี่ก็จะโทรข่าวเบอร์ทั้งหน้าไม้แดก็ขอบใจมีรายการทั้งเมืองเฟืองทั้งวังเวียงทั้งเบาสอนนี่เด้อทั้งเบาสมมิตรพร้อมเน
1: า
0: ะทั้งเบาแสงเพชรสวรรณเขตพร้อม
1: หลาย
0: บ่
1: เ
0: ล
1: ย
0: แม่ละ
1: เขาเป็นภาคใต้ภาคเหนือ ภาคกลางของเฮา
0: เจ้าเจ้า
1: เมย์พ่อๆเพิ่นก็เฮาฟังอยู่แบบว่าอาจจะเฮ็ดเวียกงานแน
0: ่
1: เป็นสาวกสิกรรมแน่เนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไปหรือว
0: ่
1: าเพิ่นอาจจะนั่งพักผ่อน
0: เจ้าเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานไปนําเนาะจับนี่จับนั่นป๊อกๆแตกๆไปบางคนนี่โอ้ดูมันยูล่าบ่เป็นนะต้องได้ซ่องได้หาเฮ็ด
1: มันบ่เฮ็ดกับคือว่าจังได๋เน
0: าะบางคนนี่ว่ายูล่าก็สิแห้งเมื่อยตึม
1: เพิ่นก็ต้องได้เฮ็ดติ
0: อันนั้นไปซ่องเฮ็ดซ่องหาเนาะ
1: มีความสุขของเพิ่นก็ดีแล้วแหละ
0: เจ้า
1: เพิ่นจึงค่อยได้อยู่น้ําเฮาแล้วก็ฟังรายการสีสันเสียงเพลงน้ําพวกเฮาทั้ง2คน
0: เจ้า
1: ต้นน้ําไปน้ํากันโดนๆแล้วก
0: ็
1: พวกเฮาทั้ง2คนก็พิเศษขาดบ่ได้อีหลีต้องได้ขอบใจพ่อๆแม่ๆบ่าวสาวมิตรรายการทุกท่านที่ว่าบ่ว่าจะเวลาใดเวลาเฮาเปิดรายการปึ๊บเพิ่นก็โทรเข้ามากิ้งก้างกันเข้ามาในต้นน้ํา
0: เจ้า
1: โทรหาพวกเขาทั้ง2คนฟังเพลงแล้วก็มอบเป็นขวัญใจให้ทางนั้นทางนี้เนาะแล้วก็มีครูขวัญใจของเพิ่นหลายทางนั่นแหละ
0: เจ้า
1: หักเพลงแล้วก็มีความหักมีความหวังดีต่อกันม
0: ี
1: ความสุขสบายใจให้กันพวกเขาทั้ง2ก็ดีใจแล้วก็มีความสุขนําแล้ว
0: เจ้าเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี
1: ้
0: สาวบ้านนาเนาะจังแม่คำแนะนำกันเข้ามาฟังให้คู่ควรใจทั้งพอทองเด้อพอทองจันทรังสีเนาะที่กำลังฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าว่าเวลาพอกาจะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่มีรายการแนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทั้ง ถาข้างบ้านเนี่ยเนาะย่านเถาข้างบ้านแล้วก็สาวเวียงบ่าวเวียงจันทร์สาวหนองคายถ้าว่าเวลาพอกับจะทยอยทยอยเปิดให้มีรายการทุกคนเอาเป็นว่าปิดท้ายนี้ให้มีรายการได้ฟังเสียงเพลงมวลซื้อน้ำกันหลังจากนั้นต้นน้ำพร้อมด้วยสายฝนอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: วันที่16มิถุนายนกระทรวงการต่างประเทศลาวและสถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ําโขงแม่น้ําลันสร้างงวดที่9ประจําปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยท่านไมโทงธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างนาให้รัฐบาลจีนโดยท่านนางฟังหงอีกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวพร้อมนี้ได้มีผู้ต่างนาจากบรรดากลุ่มภายในกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับโครงการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในปีนี้ลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า3,310,000ดอลลาร์ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในคงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและรูปร่างความทุกข์ยากขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประสคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดนนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจดกันด้วยผู้พาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะที่สภาพการของโลกสืบโตประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายนานาประการขอบการหัวมือดังกล่าวได้สืบโตเป็นเวทีหัวมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อหัดแน่นการหัวมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประสคมอาเซียนขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางการร่วมมือใต้ๆและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดตั้งพันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาลาวได้รับโครงการทั้งหมด100โครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายลาวและจีนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ได้รับการช่วยเหลืองวดใหม่ในปีนี้จะสามารถประกอบส่วนอันสำคัญให้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือในภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิผลและมีมากผลตัวจริงพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายผูกพันการหัวมือในขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ดับมือนับแน่นแฟนขึ้นเป็นเก่าเก่า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเศร้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่น และดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกในบ้านหอมเด้อ
6: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
5: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะยันมารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
6: โดย
5: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาฟื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
6: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลงลิดพวกเฮาเนาะ

ไปเด้อเห็นไอ้ดำคอยลอยยอพาวพายเฮือวินวัดว่าเฮือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วเสือกสามว่าอย่าเอามาลามสร้างอย่าอวดอ้างว่าตู่เก่งตู่ดีเสื้ออึงเผาความเว้าสิฆ่าตัวเองให้ตายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าเอาทุกภาคส่วนมื้อนี้อยู่ดีมีแห่งสุขเสมอมันเสมือนมันคือใหม่เนาะเช้าวันใหม่สดใสกว่าเดิมอยู่กับโฆษกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดแล้วกับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103เป็นประจำมีรายการเฮาวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ1ชั่วโมงหลังจากผ่านรายการตั้งแต่เช้ามาเนาะก็ถือว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงเมื่อกี้นี้นะก็ผ่านไปนะเสียงหวานๆจากทางน้องสาวโคศกประจำสถานีของเฮานะก็ถือว่าได้มอบความเบิกบานบนเสื่อผ่านไป1ชั่วโมงเข้าสู่ในรายการของเฮาก็คือเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมโดยนะครับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางเกี่ยวกับเรื่องของการหับสร้างแบรนด์สินค้าก็คือบริษัทลองลิสต์เป็นผู้อุปถัมภ์หลักในการเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์รายการและก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยอาหารเสริมด้วยบทเพลงด้วยสิ่งต่างๆในเพจของวอก็มีเด้อมีรายการเฮาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะต่อไปก็เป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านขายเครื่องสูงเท่าพันโมบายโฟนขออภัยนางพิมพ์มศรอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแต่งโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสทั้งสองห้านเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันนะเด้อบ่ได้ไปใส่อื่นไกลดอกไปห้านเท่าพันก็ไปพบกับห้านน้องสาวหมูหรือว่าห้านนางพิมพ์สอนเลยนะขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซกความสุขโศกดีจงบังเกิดที่แก่ทานผู้สมใส่ด้วยเทียนผึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบใจแบรนด์ครับเบียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาดังเอ่งตลาดดาราหลวงพระบักขอบใจห้านขายยาแม่ยักแม่ยกว่าสัตว์นะอัตลกหยอกอีแม่เพิ่นเป็นคนมักตลกซื่อว่าห้านแม่ยกเด้อเพิ่นจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพวกเฮาอยู่ที่บ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลงริสอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านอีแม่กูดคนงามเด้อห้านแม่กูดประตูทางเข้าที่2ตลาดน้ำงำไปถามหาเพิ่นว่าอยากได้ยามองของโรงเรียนเอากับใหญ่กลางน้อยสุดมีครบอยู่หั่นเอาไว้ไปทาถูนวดขั้นกันนะเมารถเมาเหือเป็นวินเป็นเวียนเจ็บปวดกล้ามเนื้อกระดูกคอผิดคอแพงเอาไปนวดไปขั้นกันสรรพคุณดีเลิศมีรายการเฮาเออส่วนผสมสมุนไพรพื้นบ้านเฮานี่ดีนะเอาติดถุงส่งเอาไปติดกระเป๋ากระตาขมากันไปนำนะไปใส่กะยาอย่าจะไปลืมเกิดอาการเป็นวินเกิดอาการตกอกตกใจภาวะโอ้เป็นวินเป็นเวียนเอาว่าทาถูนวดเอากันเด้อยามองลองลิสยูฮานแม่กูดประตูทางเข้าที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางอันนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองล้วนๆเลยอันนั้นก็ถือว่าได้ครับตัวแทนแล้วทางเสียงขวางของเราเนาะก็ถืออยู่กับรายการลองลิสก็อยู่กับโฆษกเบาไทยคือเก่านะบ่จะเป็นทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ปัจจุบันนี้รายการของเฮา1ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮากับบ่ดนแล้วก็บ่ไวปานใดก็พอดีพองามเนาะก็พอได้ฟังเพลงแต่ว่าก็สิฟังเพลงน้อยๆลงแล้วก็สิเว้าหลายๆเติมนะมื้อนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเด้อโอ้ถ่ายทอดสดบ่ธรรมดานะไลฟ์สดเด้อไลฟ์สดผ่านทางเพจไลฟ์สดทาง Facebook โคซกนํานะแม่นผู้ใดเนาะโทรมาอาจักหน่อยสิรับสายแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์นะรายการของเฮาสนใจอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากได้เครื่องสำอางหรือว่าสนใจอยากสอบถามซื่อๆบ่ซื่อก็บ่เป็นหยังนะ
อยากฮู้ว่าอาหารเสริมมันมีอีหยังแดประเภทใดแดเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงร่างกายแนวใดก็ว่ากันไปมีรายการเฮาเด้อสวรรค์บ้านนะมาแล้วมีรายการเฮาเพลงนี้มาลางอาจารย์อาคมสมหวังมาเปิดสู่กันฟังในยามสีกระเทินจังหน่อยเนาะบ่แม่นยามเช้าและเป็นยามสีบ่ายๆใกล้ๆสิกินข้าวสวยแล้วยามนี้10 11:00 นนี่ก็พอดีแหละห่างปลาเข้าเอ้าแกงหน่อไม้กินข้าวแซ่บๆเด้อแม่เฮาเด้อมาฟังเพลงนี้สวัสดีบ้านนากันก่อนม่วนๆกันเจ้า

0: ยคิดฮอดได้หรอก
1: คิดฮอดหน่อไม้
0: คิดฮอดเมเท่าเด้อ
1: แกงใส่ผักหวานอยู่
0: น่าคิดฮอดผู้สาวนั่งฟังเพลงมันต้องมีความสุขก็แท้เอา

0: ังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สตาร์ทกัน1บทเพลงซึ่งเย็นๆบางท่านก็จะได้ห่มผ้าพุ่นเด้ความเย็นความหนาวซึ่งบาดหัวใจฟังแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าโอ้เจ็บหัวมาฟังเพลงโคโซกอุทัยเปิดแล้วเศร้าเจ็บหัวเลย มันก็แม่นแท้ว่าพ่อสิก็แม่นละบ่สิโอ้มาฟังเพลงเมื่อกี้แล้วว่าผ่อนคลายไปเลยเพิดเพลินไปจนว่าหลับคาเตียงบ่สิบางท่านก็ได้ก็ดีใจน้ำดอกคันวันหลับก็ได้ยันวันเรียนหนีประสดกนะสายหน้าไม้ก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะจะค่อยๆครับไปที่เว้าเวียกอันเกี่ยวกับอาหารเสริมกันก่อนเดี๋ยวมีรายการเฮาเด้อเว้าเรื่องเจ็บหัวเนาะเมื่อกี้นี่ก็ผ่อนคลายไปได้ฟังเพลงก็โอ้สบายจิตสบายใจรู้สึกว่าร่างกายกับเบาตนเบาตัวได้ฟังเพลงมวนๆดิเดี๋ยวก็ขอมาเนาะมีรายการเฮามีเบอร์ให้ขอเพียงอยู่ดอกเด้อที่0305787052 5787052นี่ทองกันขึ้นใจจื้อจื้อดีนะบ่ทันได้จดดอกจื้อละฟังอยู่ทุกมื้อบางท่านก็ได้ปัญหาอาการเจ็บหัวมัวมัวเกาเจ็บเส้นประสาทโอ้เจ็บหัวเบิ่งเดี๋ยวตื่นแต่เช้ามาแล้วเห็นแดดแล้วบ่ได้เจ็บหัวหรอกเจ็บเส้นหรอกบางท่านมาฮอดห้องการเห็นเอกสารเต็มตู้เส้นขึ้นรถโอ้คือพลึกแต่ว่าสันเวียกคอยแต่ละมือบางท่านก็เห็นเข้ามานั่งยึดจอคอมพิวเตอร์แล้วเป็นวินเขาโอ้เวียกหนักแต่ละมือก็ได้เอาบางท่านก็ไปพุ่นไปหัวไปสวนโอ้ยบังเอิญว่าแบ่เข้าสวนกินเมิดมะเขือมะแข้งมะเพชรปลูกไม้เลื่อมจีรีเหลือแต่ต่อเจ็บเส้นเจ็บหัวนอนบ่หลับอาการแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหายใจฝืดเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเขาโอ้โมเมนต์ที่เป็นไขมันแล้วมันนอนนี่เนาะบางท่านก็ตามัวตาฟางขึ้นโมเมนต์เบาหวานขึ้นตาแล้วบ่นะอันใดอาการมันสังเกตได้อยู่เฮือนอยู่สารเฮ็ดเวียกก้มงบๆอยู่ลกหญ้านาลกหญ้าสวนแล้วก้มเงยก้มเงยเดี๋ยวเป็นวินเสียงหิ่งห้อยออกตามาบๆเมียบๆอยู่บ่ได้ละนั่งก่อนเด้อพี่น้องก็นั่งก่อนเนาะนั่งแล้วก็มาดื่มน้ําเพิ่งพักผ่อนเบิ่งหน่อยนึงอาจจะไปคุ้มหลายคันรู้สึกว่ามันมีอาการเป็นวินวุบๆวับๆมันรู้สึกแปลกๆละยุดก่อนเอิ้นลูกสาวหันเอายามองหันมาทาถูเบิ่งหน่อยนึงฟังเบิ่งว่าเป็นจังได๋มันสิบ่ได้พากูไปกวดว่าอีนางว่าสิก็ได้ไปกวดเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อเพาะว่าหยังอาการแบบนี้นี่มันจะเกี่ยวไปสู่ที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมันหุ่มตับหุ่มหัวใจบรรหาค่าไขมันอยู่สูงเกินไปนะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของโลหิตไปแล่นบ่สะดวกบ่ทั่วบ่ถึงนะขึ้นไปสมองน้ำออกซิเจนขึ้นไปสมองก็บ่ทั่วบ่ถึงไปฮอดเล็บตีนเล็บมือก็บ่ทั่วบ่ถึงอันแสดงถึงอาการมึนซ่า แสดงถึงอาการเป็นเปียเป็นลอยรู้สึกว่าเป็นตีนกูบมือจังเป็นแข็งกรือกิรีไปเนาะอาการแตกต่างบางท่านก็หายใจฟืดบางท่านก็เหงื่อออกผิดปกติเนาะอาการมันมีตึกแปลกๆบ่ได้เด้ออันตรายไขมันอุดตันเส้นเลือดเฮ็ดให้ระบบโลหิตไปโลเลี่ยงห่างไกลทุกอวัยวะทุกจุดบ่ทั่วบ่ถึงนะสำคัญในรายการเฮาตัวนี้พวกเฮามีอาหารเสริมที่มีชื่อว่าจีโกพลัสประเภทแคปซูลนะแคปซูลกับ1มีอยู่30เม็ดเรียกว่า30แคปซูลเป็นอาหารเสริมในรายการเป็นอาหารเสริมนะช่วยลดพรอาการที่เป็นไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้มันลงมาเน่เห็นบ่บางท่านนี่แต่ละมื้อนี่ค่าน้ำตาลนี่สูงนะค่าน้ำตาลสูงจักหน่อยเด้อมีรายการเฮาเนาะค่าฝอยก่อนนะค่าน้ำตาลนี่สูงปรับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คืออาหารเสริมจีโกพลัสนี่มีส่วนดีหลายนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณเพิ่นยังมีอีกหลายนะเรื่องของอาหารเสริมจีโก้เด้อนอนบ่หลับนี่กระดูกทับเส้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้น3ประการก็คือความดันโลหิตไขมันค่าน้ำตาลสูงนะอันนี้ก็คือมอบให้จีโก้พลาสเอาแบบสั้นๆแต่ว่ากวมรวมรายละเอียดมีรายการโทรไปที่ห้องการสอบถามเติมจะมีพนักงานผู้สาวพนักนั่งอยู่ห้องการท่าหับสายเสียงสีหวานๆนิดนึงโทรไปที่020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮาเด้ออ่ะอันนี้หับสายหน้าไมค์กันก่อนเพิ่นโทรมาเจ้าสบายดีเออเจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงหยังเจ้า
2: ป่าขอบุญป่าญาติาขอกันนะ
1: เจ้าเออได้ได้ป่าขอใหญ่มนต์ป่าญาติาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเออก็ฮ้อนปกติจักมีฮ้อนมีฝนมีแดดสลับซับซากกันแต่ละมื้อตกเจ้าตกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยเจ้าเจ้าจ้าขอบใจเจ้าเดี๋ยวจัดเพลงให้เด้อนะอันนี้ก็ทั้งมีรายการทั้งแขวงสวรรค์เขตนะก็ติดตามรายการกับทักทายเข้ามาสายต่อไปจะสบายดี
3: สบายดีบ้างไ
1: หมสบายดีตู้เพลงอารมณ์ดีเนาะแม่เนาะมื้อนี้ว่าอยู่วังเวียงอากาศดีบ่มื้อนี
3: ้ขอวังเวียงให้เด้อ
1: เอาเพลงหยังเจ้า
3: ไม่คนบ่มีหัวใจนะ
1: คนบ่มีใจเนาะ
3: คนบ่มีใจล่ะ
1: เจ้า

0: ลืมเมื่อละบ่เจ้าโดย
1: ตู้คำแพงน่ะทุกเดียงทุกใจ
0: ตู้คำแพงเจ้า
1: ตู้คำแพง
0: เจ้าตู้คำผงอะไรโดยสบายดีทานบุญนำเมินสุพลนะติดตามรายการทางเฟซบุ๊กนะสบายดี FC แฟนรายการอยู่ในเพจแห่งซานลาวพวกเฮานำเด้อสบายดีมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางสาวันเนาะพันบอกว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทั้งลองเลียดเด้อมาได้เด้อมาได้เจ้าสบายดีเจ้า
1: สบายดีบ่ได้
0: เจ้าสบายดีตู้
1: คร
0: ับว่าตู้นี่บ่อยากลมนำเลยเน
1: า
0: ะเอาเพลงหยังเล่ามาลดเจ้าคนหลายใจจังใดก็คือเก่าคนหลายผัวจังใดก็หลายผัวคือเก่าล่ะเนาะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอันเว้าซื้อเพลงใหม่ดูพอเพลงเก็บเสือคนหลายใจบ่คนหลายใจจังใดก็ยังคือเก่าบ่จะซอกเบิ่งให้แล้วพอเด้อเตียบจะพิมพ์เข้าไปมันจะฟุ้งอาจจะดึงขึ้นมาดอกไอ้มักตีไก่เนาะได้ไปคัดใจบ่ได้เลยไอ้มักตีไก่เจ้า
1: สบายด
0: ีก็ผ่านไปเนาะ1เสียง2เสียงมีรายการทางบ้านที่ติดตามรายการสดของเบาไทย1ชั่วโมงเนาะอันนี้มันเบาสอนวังเวียงนะครับสายปนดลละสบายดีเบาแสนเบาสอน สบายดีเบาสอนเจ้าก็โทรมาแน่เห็นโทรไปแต่รายการอื่นเนาะรายการกุศลเบาไทยแล้วบ่อยากโทรมาละเนาะว้าลืมโคสุกอุทัยแล้วล่ะเนาะสั่งแล้วแล้วเจ้าสั่งรถเจ้าเอาเพลงอย่างกะว่ามาเพลงอันใดเพลงอันนั้นคนบ่มีใจหันวะได้ยินข่าวว่าพวกเจ้ามักกันมันบ่บอกว่าติดตามรายการโคซกแล้วได้แฟนพร้อมได้แฟนแล้วถูกใจก็ได้เมียพร้อมเด้เนาะเอ้าเสียบสัตว์เพลงให้เจ้าฝากเลยเจ้าโดยโดยโดยโดย
1: มณีลาเด้อสาวแพนมนแก้ว
0: เจ้าโดยตู้ผู้ค้ำแขววงสายยาใหม่พันเดอร์เจ้าโดยขอบใจเจ้าสบายดีเบาสอนนะสอนธนูแหลมปลายแหลมนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาคนบ้านนอกเนาะมีรายการเฮาเนาะเอาคนบ้านนอกเนาะมีรายการเฮาเด้อจากศิลปินวันไซสมสุขและเพลงต่อไปช่วงต่อไปจะเป็นเพลงเบาไทยเนาะฟังเพลงนี้ก่อนเจ้า

0: ็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: คนบ้านนอกสิเป็นคนบ้านนอกสิเป็นคนในเมืองใหญ่คนอยู่ไสกับคนคือกันน่ะมีหัวจิตหัวใจมีจิตใต้สำนึกมีครบทุกอย่างน่ะคือกันน่ะอย่าไปด้อยค่ากันอยู่นำกันน่ะหักกันได้เป็นหมู่เป็นกองเป็นเสี่ยวเพื่อนมิตรร่วมงานสิเป็นครอบเป็นครัวสิเป็นสู้เป็นแฟนนะในองค์กรองค์การหงหำหงเฮียนเอ๊มันนอกนั่นนั่นนี่บ่เว้าเด้แต่ก็แต่โอ้เป็นแต่ต้องเพิ่นเนาะแต่ว่านี่เป็นบทเพลงนะถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคนบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่ตามวิถีชีวิตพอมีพอเพียงนะฟังแล้วก็รู้สึกเข้ากับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาพุ่นเด้บางท่านกับส่วนหลายคนฟังวิทยุนี่มันพุ่นเด้จะต้องเป็นเขตต่างแขวงนะในเมืองในนาเฮานี่ก็น้อยดอกสิได้มีโอกาสได้มานั่งฟังวิทยุบางท่านก็อยู่ในเมืองก็ฟังคือกันนี่ฟังหลายคือกันนะก็ฟังหลายสถานีก็ฟังเพราะว่าการฟังกับการเบิ่งเนี่ยมันต่างกันฟังเฮ็ดเวียกไปนําเบิ่งนี่เฮ็ดเวียกไปนํานี่ก็บ่อยากคักเลยเนาะทั้งสิเบิ่งตรหัสทั้งสิมาเฮ็ดเวียกแล้วมันก็บ่ได้เวียกแล้วเนาะฟังเอาซะเด้อคันสิเบิ่งก็ต้องได้ตั้งใจมานั่งเบิ่งดีๆบ่แม่นสิเบิ่งนําเฮ็ดเวียกไปนํานี่บ่แล้วเวียกเนาะเอาฟังไปนําฟังวิทยุระเบิ่มเด้อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หันคืนเข้ามาเนาะ 15-11 โมงติดตามรายการโคศกบ่าวไทยเด้อมาโลดแล้วนั่งจื้อคือฟอยแบบอยู่นี่แหละเนาะขอบใจ FC ทุกๆท่านที่ติดตามรายการและก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง6ประเภทของทางบริษัทลองลิสการค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเด้อนะอาหารเสริมทุกๆประเภทจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันสังเกตเบิ่งเจ้าของแดกอยู่เหือนอยู่สารรู้สึกว่ามันบ่อยากคักอย่างแน่รู้สึกว่ามันบ่อยากสบายรู้สึกว่ามันเป็นจังได๋นะอย่าลืมนะโทรมาเนาะให้ข้อมูลโอ้ล้มกันโทรมาลูกโอ้ยแม่บ่มีเงินโทรศัพท์นะว่าสิบ่เป็นหยังโทรมาแล้วบอกลูกสาวอันอยู่ฮอกการมาอันลูกสาวโทรคืนมาให้แม่ดูให้เงินนี่แม่น้อยเดียวนั่นว่าสิโทรไปต่างแข่งมันก็อยากเปลืองจะน้อยได้เนาะนาทีละเด้เนอคันให้ก็โทรทางอินเทอร์เน็ตเอาโทรทาง WhatsApp เอานะอยากเห็นหน้าเห็นหนวดกันก็โทรเบิ่งหน้าเบิ่งตากันทันสมัยดอกยามนี่พอพันสอบถามหาเพิ่นนะให้เบอร์โทรศัพท์3เบอร์นะบางทีพ่อแม่ได้ฟังมื้อนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์มื้อนี้ก็โทรมื้อนี้เลยก็ดีนะที่020-9829-4228 030-544-6644 544-6655นี่3เบอร์นี้เป็นของทั้งห้องการลองลิสต์เพิ่นเด้อโทรไปรถอยากได้อาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากันไปเนาะฝนตกยังหูเอื้อนกุบกินเดือนก็ยังหูอิ่มบาดว่าอ้ายคิดฮอดน้องสั่งบ่มีมื้อสิอิ่มเต็มเท่นี้ว่าซั่นครับโอ้เป็นคำศัพท์ที่ฮิตกันเนาะก็เว้าก็ว่ากันในสไตล์ของคำพยาคำสุภาษิตมันก็มีหลายอย่างกับโคศกมักเว้าดอกคำสุภาษิตคำพยาต่างๆมักจะมาเว้าบางท่านก็สิจื้อจื้อขึ้นใจนะหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของพญาสุภาษิตต่างๆพังเพยต่างๆนี่มันมีหลายในแผนตำราบูฮานเฮานะสืบสานตำนานเรื่องของวรรณคดีต่างๆได้ไปเขียนใส่ใบลานเขียนใส่ต่างๆเฮาควรจะศึกษานะศึกษามาเป็นความรู้รอบตัวแดนะมันจึงค่อยได้มีเนี่ยมาว่ากันแล้วก็บทเพลงคือกันนี่มีรายการจากฟังลำบอกก็ว่ากันไปเด้อลำหยังมีลำเรื่องก็มีเด้ เอ้ยมุคานี่ก็ได้ยินข่าวทางตู้คำเล็กมันว่าเอาเป็นจำปาซีต้นมีบอลฟังลำเลืองสบายดีแม่เวียงสอดเด้อเพิ่นบอกว่าเพลงคนบ่มีใจว่าซั่นนะแม่เวียงสอดคนงามเพิ่นนี่คนตลกเฮฮามวนซื่นดอกโอ้เพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้เอิ้นแม่ๆที่จริงแล้วอายุห่างกัน48ปีนี่ดอกนะงามเพิ่นนี่ผิวพรรณเด้แล้วก็ทั้งบ่าวสอนวังเวียงแดนะคนอันนี้เป็นคนหลายใจจังได๋ก็ยังคือเก่าอันนี้ตู่ภูมินะคนบ่มีใจนี่เดี๋ยวสิจัดให้เพลงคนบ่มีใจต่อไปเด้อได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เลยแหละเนาะก็โทรไปแล้วเด้อมีรายการเฮาได้มีออเดอร์เข้ามาได้จะขอบใจลูกค้าแล้วก็เฉพาะมีรายการที่สั่งซื้อรายการของโคโซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อนะเอาญาติบัตรคำไปเปิดเพลงฟังก่อนเพลงนี้คนบ่มีใจตามคำขอจ้ะ

0: ื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์มาแล้วมาแล้วมันวะนะเมื่อกี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้ชื่อเบอร์โทรแล้วน้องอีเมลก็ได้ชื่อแล้วบ่ฟังทุกมื้อชื่อแล้วโทรแล้วเมื่อวานนี้โทรแล้วหลายท่านก็โทรไปแล้วเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้บ่ในหน้าจอทางเพจของเฮากำลังไลฟ์สดนี่อินเสิร์ตขึ้นมาที่หน้าจอเด้ไลฟ์หงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้ออันนั้นก็เป็นโลโก้เพิ่นผู้อุปถัมภ์รายการในอินเสิร์ตขึ้นใส่หน้าจอหลักกับทางแบรนด์เจจอยผลน้ำแดงโอ้อันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมประเภทเครื่องสำอางนะของทางบริษัทลองลิตของเฮาทางเจจอยเด้อินเสิร์ตขึ้นให้ละเด้อ FC แฟนรายการเฮายังมีอีกหลายๆท่านจะเอาขึ้นใส่หน้าจอให้ให้เครดิตให้ความสำคัญให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนให้โชคให้มันให้ซื้อได้ขายดีนะเป็นแม่ค้าไก่ขายเปิดทุกอันทุกแนวเฮ็ดหยังก็ให้มันมีแต่ความได้ความดีเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามาอุปถัมภ์รายการก็ได้สวัสดีทั้งดอกฝ้ายหรือว่าสาวฝ้ายสบายดีอีตาโคซกว่าซั่นว่าละว่าอีตาว่าซั่นเพิ่นว่าอยากฟังเพลงเผ็ดในตุ่มนี่เด้อว่าซั่นทางเพจแห่งซาลาวเพิ่นขอมาโดนเติบแล้วบ่แม่นเพิ่นออกแล้วบ่ยังเบิ่งอยู่บ่เนาะได้จัดให้เพื่อนดอกจักหน่อยเพชรในตุ่มของอาจารย์สมบัติแก้วคำดีศิลปินรุ่นใหญ่นะมากประสบการณ์ก็คือไอ้สมบัติแต่จัดให้เด้อเพชรในตุ่มแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันเว้าเรื่องศูนย์การแพทย์เติมอีกหน่อยนึงนะสายตานะมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งในห่างกายอวัยวะที่สำคัญใช้ในการบึงเนอแนมบึงโอ้ขันตวงตาบึงโบแจ้งโบคุมโบสัตว์มันก็ยากได้อันใดก็ได้ที่ไปใส่เห็ดหยังนี่โตกันตามัวตาฟางแล้วมันยุ่งล่ะพี่น้องเฮายุ่งแฮงเนาะโอ้ยตาบ่เห็นฮูงจะจับหยังบายหยังจะเห็นหยังก็บ่เห็นน้ําเพิ่นยากตามัวคันเห็นก็เห็นพอบ่อยากแจ้งๆมัวๆฟางๆพอให้มันไปตําหมึนเนาะโอ้ยจะเห็ดหยังก็บ่ได้จับอะไรก็บ่ถูกได้เห็นบ่มันก็เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตนะแต่ว่าจังได๋ก็อย่ามีรายการเฮาคันมันเป็นไปแล้วก็ต้องได้อดสายเหงื่อนได้เนาะอดทนอดกั้นเข้าใจปัญหาของสุขภาพไปน้ำกันแต่ว่าเขาก็บอกควรจะปล่อยปะละลายเขาก็มีทางเลือกทั้งสองประเภทนะประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทที่สองก็เป็นยุทธศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเคลื่อนว่าเอาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยในการปิ้นปัวนะแนะนำไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนประสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการผ่าตัดโอ้คักแฮงในรายการเฮาเด้อหลายๆท่านก็ถือว่าโทรมาโอ้ดีดีคักว่าซั่นก็ขอบอกขอบใจคันได้รับข้อมูลจากโฆษกเบาไทยแล้วก็ไปโทรไปหาเพิ่นได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปเด้อในรายการเฮาเพิ่นยินดีรับสายให้ข้อมูลเนาะปรึกษาปัญหาของสุขภาพทางดวงตาผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินเท่าไหร่มันซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นดอกซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นเรื่องของการใส่ใจเด้อมีรายการเฮาเอาจังซั่นแล้วเด้เนาะจะให้เบอร์โทรศัพท์จะให้เบอร์ที่020-5755-4111 5755411โทรไป นะอันนั้นแม่นศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มานครหลวงพี่เราเด้ออีเมลเฮาอยู่ต่างแขวงอยู่แขวงใดแต่เหนือฮอดใต้ขึ้นมาได้นะว่องไวทันใจมาลดนะให้มันทันกับสภาพได้ยามเพิ่นมีนโยบายจังซี่อันนั้นก็เป็นศูนย์การแพทย์ฮะไปฟังเพลงกันเติมอีกมีรายการเนาะเพชรในตุ่มตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางเพจแห่งสันลาวจากสาวฝ่ายขอมาจาก

ทานทรายมาจากคนกะยาไอหักมันบติเขาเปลือกบ่เลือกเขาสานหับใบจะเป็นลูกสี่ลูกห้าที่เป็นอะไรคอยก็เอาเจ้าเอามาพัดไหม

เป็นบ่จำใจจากเวลาผัดมาลัยก้นเนาะเป็นรายการเฮาก็ได้เวลาผ่านไปก็คือดังสายน้ำไปแล้วไปเลยเนาะบ่ฮวนคืนมาเปิดงานก็ต้องมีปิดงานเป็นของธรรมดาบ่มีงานเลี้ยงใดสิบ่มีมือสิเลิกลาเนาะมันต้องมีมือเลิกมือเปิดมือมวนมือกินแล้วก็ต้องมีมือปิดเด้อเช่นกันกับรายการลองเล็ดของเฮาก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายๆของรายการแล้วก็ต้องได้สิได้อำลาพาจากกันก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปก็ได้มอบเบอร์โทรศัพท์ให้อีพ่อแม่ผู้ที่สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาก็คือที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644 544-6655เด้อ3เบอร์นี้พอพันสอบถามและสั่งซื้อได้กับรายการเฉพาะที่ไล่สุดจะได้ราคาพิเศษให้นะเอาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งสารลาว FC แฟนรายการทาง Facebook เบาไทยขอบใจพ่อแม่ที่ฟังด้วยเสียงทางวิทยุระบบคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นนะได้รับข้อมูลแล้วได้เบอร์โทรศัพท์แล้วสนใจก็สั่งกันได้เด้อมีรายการประสุขภาพดีๆนะลองเล็ดยินดีให้ข้อมูลทั้ง3เบอร์นั้นเลยขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ่งตลาดดาราหลวงมะบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการหลักก็คือลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลขอบใจโรงงานตะกิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านเท่าพันบอบอยฟูนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเพียกแซบสองไอ้น้องพิเศษขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันปักกิ่งนะผ่าตัดฟรีในปัจจุบันนี้เฮียนเซินนะเข้าถึงข้อมูลได้โทรไปเลยที่020-5755-4111 5755-4111ศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันปักกิ่งนะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเป็นรายการเฮาคนหลายใจหัวใจดวงเดียวแต่ว่าหลายแนวคิดเนาะเอามอบให้เพลงนี้จบลงยามใดข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสางคุ้มเครื่องเสียงทานสมชาติต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: กองประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการลาวออสเตรเลียภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับถ่าเอียงเศรษฐกิจโลกในเงื่อนไขสภาพการผันแปรของโลกในปัจจุบันจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนที่สโมสรสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางคำลาแก้วอุ่นคำห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติและท่านเบนนิตาซัมเมอร์วิลล์ห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมด้วยนักศึกษาภายในสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเข้าร่วมท่านนางคำลาแก้วอุ่นคำห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมีคำเห็นว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญหลายเนื่องจากเป็นกองประชุมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการข้างทำอิฐระหว่างสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติและสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งย้ำใดก็ได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามระหว่างลาวและออสเตรเลียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะผ่านมาออสเตรเลียเป็นคู่ห่วมพัฒนาที่สำคัญของลาวในหลายคงเขตเป็นต้นด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าและการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่น
3: ๆการรวมกันจากกองประชุมในครั้งนี้เป็นคีย์หมายสำคัญของการสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองฝ่ายสำหรับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งสากลของเฮากองประชุมสัมมนามื้อนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการค้นคว้าวิจัยปัญหาให้แก่พนักงานผู้อาจารย์และนักศึกษาให้นับมือนับกว่าๆและเสริมบรรดาฐานที่ทับแต่งกองประชุมสัมมนาได้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วปวงชนลาวทั้งสากลกำลังซุ่มใส่จัดตั้งผังขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10เข้าสู่การจัดทำปฏิบัติจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศของพวกเราก
2: องประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักคือความเข้าใจเกี่ยวกับถ่ายเอียงเศรษฐกิจโลกในเงื่อนไขสภาพการผันแปรของโลกในปัจจุบันการร่วมมือออสเตรเลียลาวทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเงื่อนไขปัจจุบันโดยการนำเสนอของบรรดาวิทยากรและการแลกเปลี่ยนคำเห็นของคณะประธานสามารถสังรวมปัญหาสำคัญทางด้านการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะระเบียบโลกใหม่และการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติการปรับตัวและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของเราพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆที่ส่งไฟให้ความสนใจ
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ท้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
5: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
4: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
5: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
4: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่เฝ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
5: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
4: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
5: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังน้อ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อนึงเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: เงินคำของหาได้น้ำใจของหายากความปากมีพอซื้อหาได้คู่สุญยำสบายดีท่านผู้ฟังเตือกแพงต้อนรับท่านกับสู่รายการเพลงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้งสองระบบ AM และ FM นะ AM กำลังขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางล่าสุดที่พร้อมออกอากาศสดได้ตอนนี้ดาวบางท่านรับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่นี่อยากแจ้งข่าวปัญหาใดหรือว่าอยากขอฟังเพลงผ่านรายการต่างๆวิทยุแห่งชาติของพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะที่หมายเลขของทรงนี่เด้อ FM 103.7 021 224173 021 224173บางอาทิตย์แล้วนี่เสียงบ่ได้ยินเนาะโทรเข้ามาอยู่แต่บ่ได้ยินก็บ่ฮู้ว่าอาทิตย์นี้นี่เพิ่นสมบูรณ์แบบแล้วบ่เอาการลดหาฟังตื่มเนาะจากทางรายการเพลงคนเดียวกับพวกเขาหรือว่าท่านใดที่ฟังอยู่ในตอนนี้โทรมาก็ได้เด้อทักทายสบายดีผ่านรายการเพลงคนเที่ยงวิทยุแห่งชาติกับพวกเขาก็เคยได้แจ้งไปแล้วว่าระบบ AM นี่วันจันทร์ถึงมื้อวันอาทิตย์ออกทุกมื้อส่วนว่าระบบ FM และมันออกแต่วันพฤหัสบดีศุกร์เสาร์พฤหัสบดีศุกร์เสาร์3มื้อเนาะออกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เอาพอพลกันมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันศุกร์และท้ายอาทิตย์เนาะมื้อเดียวมื้อนี้ก็วันศุกร์ท้ายอาทิตย์ก็ว่าแม่น19มิถุนายน2026ขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะมื้อนี้ก็วันศุกร์ละเวลานี่บ่ค่อยถามผู้ใดสิเบิดเดือนมิถุนายนแล้วท่านบ่ฟังเอ้ยจังแม่นไวปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเฮ็ดหยังก็บ่ทันเนาะบางท่านว่าเฮ็ดแข่งขันกับเวลาแม่นแท้ๆเด้เฮ็ดหยังก็บ่ทันเนาะค่อยไปค่อยมาเพิ่นว่าบ่ทันแล้วยามนี้บ่ได้ทันกินแล้วเด้เอ้าฉะนั้นเวลานี่มันมีค่าแท้ๆเนาะก็ขอให้ทุกท่านแข่งขันกับเวลาน้ำไหลบ่ท่าป่าเวลาบ่ท่าคนความทุกข์จนโฮมอยู่นำความขี้ข้านคือบ่แหละเวลานี่มันไวคือสร้างพับหูคืองูแลบลิ้นเพิ่นว่าแม่นแท้ๆเด้บ่เดียวไวแท้ๆเวลานี่น่ะเนาะเอ้าสำหรับในโมโมนี้กองประชุมเพื่องานสื่อมวลชนลาวครั้งที่1จะได้จัดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ท่านผู้ฟังเนาะอีกเป็นอีกเวียกนึงที่ทางพรรครัฐบาลพวกเขาให้ความสำคัญก็คือเวียกงานสื่อมวลชนเวียกงานโฆษณาเป็นเสนาธิการให้พรรครัฐบาลนำเสนอข้อมูลข่าวสารเวียกบ้านการเมืองเนาะเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเนาะเวียกงานโฆษณาศึกษาผมแนวคิดเป็นเวียกงานสื่อมวลชนที่ขึ้นกับคณะโฆษณาองค์การพรรคซึ่งจะได้ดำเนินคาดว่าเป็นต้นเดือนกรกฎาคมอีกนะกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนลาวครั้งที่1หลังจากว่าโฮมเวียกงานสื่อมวลชนไปขึ้นกับคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคเอากันรอติดตามผลกองประชุมเนาะว่ามันจะมีผลการขึ้นแนวใดคิดใหม่ในตอนหน้าในสิ่งท้าทายเวียกงานสื่อมวลชนก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยสื่อมวลชนไปตามยุคตามสมัยเนาะแห่งระบบ AI เข้ามานี่โอ้แห่งง่ายเด้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นก็สิมีวิธีการทิศทางในตนน่ะเวียกงานสื่อมวลชนลาวนี้นะเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรครัฐบาลโอ้หน้าไม้นี่มันเป็นโทรเข้าเบอร์เก่าแม่นบ่นี่ถ้าว่าฟังในตอนนี้อย่าลืมเด้อเอาเบอร์นี้เด้อทุกท่านเด้อ021224173เอามาอีกซะซอเบเอ้ยเพิ่นโทรมาเบอร์ใดก็เอาเบอร์นั่นแหละเนาะช่วยกันก่อนซะนะสบายดีรุดไปแล้วบ่รุดไปแล้วเนาะเอาถ้าว่าโทรเข้า021224173ก็ได้สะดวกโทรเข้าเบอร์ใดก็โทรเลยเด้อจะมาโทรพร้อมกันนี่ครับบ่ทันได้ล่ะเนาะเอาสบายดีเอาสบายดีสบายดีเป็นแนวใดฟังเพลงหยัง
1: ขอฟังเพลงนะมอบชีวิตให้สาวแจจุ้มเด้อขออนาคตสายหน้าที่
0: มอบชีวิตให้สาวแสนซุ้ม
1: แม่น
0: ผู้หญิงห้องเหรอ
1: ฮะ
0: เอาผู้หญิงห้องบ
1: ่ผู้ชายแน่เพชรสายนาทีนะ
0: โอ้ต้นสบับมันคงอันนั้นที่อาจารย์บุญเกิดบ่
1: แม่นต้นสบับแต่ว่าเพลงเพื่อนทางเลาะได้ประมาณ9มื้อก่อนนี่แหละ
0: เอาเพลง
1: ให้ทะเบร้องเสิร์ชบ้างว่ามอบชีวิตให้สาวแทนซุมเพชรสายนาทีเด้ออาจจะเห็นนี่แหละ
0: โอ้ความหมายว่าผู้นี้มาห้องคืนอีกกันบ่นี่นะ
1: แม่น
0: ๆเอ้าบ่เป็นหยังจังว่าให้สาเบซอกให้เอาฟังหัวผู้ใด
1: ปาไปห้างชนะโรงพยาบาลแล้วก็สักพิมพ์มันตื้อแล้วก็เจ้าตัวไม่ดีคนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็ดาวล่องแวร์แล้วก็ดาวอุ่นโตแล้วก็ดาวเล่อีกเด็กก็มองไปให้โตใจสุขใจแล้วก็ฝากไว้ให้ที่ผู้ฟังให้โตได้แขวนตะกี้ที่ชิคกี้พายมาเอลก่อนแต่ใจเย็นกับฝากไอ้ไอ้โกศกสมบัติคนละและจะเป็นคนงามเลยอันก็อันไรโซนะคือมันบอกคือเดียวเนาะ
0: เป็นเด้อ
1: เอาอันมันมีโดด
0: ด
1: ำเลยน
0: ึ
1: ง
0: โอ้ระบบก็คือผมคือได้แจ้งว่าระบบห้องทรงมีปัญหาหน่อยนึงมีซอกบิ๊กเซอร์ต่างๆเด้อเอาอดทนน้ำกัน
1: เออมื่อเลยเพิ่นสิไล่ซอกตัวห้องเอ็นใดนะ
0: เออก็รอท่าเพิ่นแจ้งมาพุ่นแหละเนาะเอาน้องรอท่าฟังเด้อเพิ่นแจ้งว่าได้ก็สำเร็จเบื้องนั้นแล้วสิได้แจ้งต่อเอา
1: อาจจะโดนบอกแปลงใดนะ
0: เอออันนี้อาจจะบูฮู้นําเพิ่นแหละเนาะเอาละท่านนายตัดสินเด้อหำเด้อเอาขอบใจเออโอ้ยเป็นละซ้อแต่โดดน้องชายนั่นลำเสียงเพชรนี่โอ้ยถ้าเป็นสมบัติเป็นได้สร้างนี่ก็สิได้แปลงให้รถแล้วเนาะรถห่าเพิ่นก็ได้กดกาอยู่ดีเครื่องเทคนิคมันต้องได้กดกาดิให้ปุ๊บๆปั๊บๆเป็นอย่างยากเลยเนาะเอาเพิ่นโทรเข้าสายนี้เบอร์021224173สบายดีสบายดีได้ยินบ่เนาะ
2: ได้ยินค่อยนะ
0: ได้ยินค่อยอ้ายสายแต่ว่าสมมารายินอ้ายนี่แห้งได้นี
2: ่อ้าพอได้ยินพอได้ว่าฟังอยู่
0: อือได้บุญตั้งเนาะ
2: เออแดดคอนเด้อสมมารายอยู่พี่น่ะฝนจ
0: ัง
2: เนาะ
0: ห้วยโค้งบ่ฝนบ่ตกบ่ห้วยโค้งเฮานี
2: ่
0: อือ
2: ได้2เม็ดจักคนจังเลยคือเ
0: ป็นโอ้เจ้าห้วยโทรไปอีกหน่วยนี่เฮ็ดจังได๋นี่สิได้เอาอีกหน่วยนึงไว้ได้น้องนี่เนาะมี2หน่วยนี่บ่พร้อมกันเลยได้3คนเลยบ่ซั่นน่ะ
2: เ
0: ท่งยัง
2: ลายใจตะยาลายฮักเด้อ
0: ลายใจยาลายฮักเนาะเอาฟังความผู้ใด
2: เ
0: จ้า
2: ขอบีเด้อขอบีเด้อคุณนางมักมักคนเด้อและกันสันของคนเด้อ
0: เจ้า
2: คุณรับยังแก้วเด้อคุณลุงปักกันยงแน่และกันตอนวังเวียงเด้อเด้อและกันทุกอย่างทุกสายท่านคือดีมากไหมนะอำเภอจังหวัดสระบุรีเด
0: ้
2: อ
0: ได้เจ้าเอาขอบใจเนาะทางทีมงานไอ้บุญตั้งบ้านห้วยโค้งโอ้แฟนรายการประจำทั้ง AM เพิ่นก็ฟังดีเด้พ่อประจัดอยู่ห้องทรงระบบ AM เพิ่นก็ฟังตลอดเนาะโทรเข้ามารายการตลอดขอบใจท่านสบายดีพลันการพี่ก่อนเชียงของพวกเขาทั้งเมตตู้วันเพิ่นก็ถามอีกเนาะเอ้าเป็นจังได๋คือบ่ได้ยินเสียงสมวลาว่าซั่นแม่นแหละประจัดอยู่ห้อง AM เด้ FM บางมือบ่สะดวกก็ให้ทั้งสุภลินมาดำเนินรายการผู้เดียวเนาะถ้าว่าสะดวกนี่ก็มื้อนี้มาจัดรายการแทนเนาะสุภลินสลับสับเปลี่ยนในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นำกันที่หน้านี่ก็สิบ่อยู่อีกแล้วนี่สิเดินทางไปฟึกโฮมเฮียงงานอันน่ะ AI อีกโคศกสมมลาก็สิบ่ได้อยู่เด้อสิได้ไปฟึกโฮม1อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปพุ่นละจึงสิได้มาว่ามาฝอยกันตื้มเนาะเอาขอบใจทั้งตู้วัดหลายๆที่เพิ่นว่าขอฟังเพลงมาแน่อันน่ะพ้นสิมน้ำตำนานบ่พุ่นว่าพักหลายเด้อของอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตนะฝากให้เด้อหม่อมให้ผัวเพิ่นตู้ไทยบิเศษอยู่บ้านหนองท่าใต้ฟังรายการอยู่ว่าซั่นดิเป็นจังได๋ยามนี้บ่แจกรางวัลบ่พุ่นว่าดีของอาจารย์คำพันธ์ว่าซั่นผ้าพันคอจังยามหนาวสิมาฮอดแล้วเด้อว่าซั่นดิเออก็จะได้ประสานไปเอ้ยหาเอ้ยบรรณลีคือเก่าเลยเนาะประสานต่อให้อาจารย์คำพันธ์บ่ได้มีของขวัญบ่พุ่นว่ายามฝนสิฮอดแล้วจังได๋ก็สิหนาวเอ้ากะสิบ่ว่ายาวเนาะเสียงเพลงมันขอมานี่ชาวเบ็ดเจ้าเกี่ยมว่าให้มีเพลงเด็ดๆนี่เพิ่นขอมานี่จัดให้เนาะกะสิฝากเพลงให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นมอบชีวิตแม่นหยังให้ชาวแสนซุ้มแม่นวะแม่นผู้นี้บ่ล่ะศิลปินเพิ่นขอมานี่จะบ่ถูกใจอีกนี่ล่ะเพชรสายนาทีว่าซั่นดิก็สิบ่ถูกอีกบ่จักนี่เนาะมีแต่ว่าชาวเบ็ดเจ้าเอาเพลงเอาพ้นสิแล้วตำนานขึ้นมาก่อนนี่ก็ได้นี่ๆขึ้นมาแล้วนี่เนาะยืนจังแจ๋นี่เนาะนี่เพิ่นมาแล้วนี่เอาเพลงนี้ก่อนจนว่าเพลงอันนั้นมอบฮักให้สาวแสนซุ้มอีหยังเพิ่นนี่เพชรสายนาทีจะได้ไปคนน้ํากันเบิ่งตึมอีกบัดนึงเนาะฝากให้ทุกท่านได้เบิกบัดมนต์ซื่นจากรายการพี่ก่อนเที่ยงอยากฟังเพลงใดอีกจักหน่อยกริ๊งกิ๊งกัง021 224173

0: าร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
4: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาชน
6: พวกเขา
4: ทหาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
4: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาชน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อ

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงสัตว์แล้วขอบใจเด้อหลังไม้หันกลิ้งกิ่งกังบ่เว้นสายเนาะผู้ลุงแม่ป้าน่ะมาสาวเฮาบางท่านเราถ้าฟังพระหัตถ์สุขมานี่คือบ่เห็นเปิดสายดาไม้เนาะแล้วเนาะก็สิแม่นอดไว้2มื้อเด้วันเสาร์นี่ก็สิแม่นบันทึกเสียงแล้วก็สิบ่ได้มาสดเนาะเอาขอบใจวิทยุกันทักทายสบายดีจังได๋จึงกลับเข้าสู่หน้าไม้เด้อโทรมาโลดห้องส่งของพวกเขานี่021224173บางท่านยังโทรไปที่0305787052อยู่เอาก็สิชับฮับให้เนาะบ่เป็นหยังโทรเข้ามาเบอร์ใดก็ได้ก็ได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้เนาะแล้วก็ทางแผนกโยธาเพิ่นแจ้งมานี่ตามที่ตามข่าวเพิ่นเมื่อเช้านี้ทางคณะจัดสรรความบ่เป็นเรียบร้อยของนครเวียงจันทน์สมทบคณะจัดสรรเมืองจันทบุรีและองค์การปกครองบ้านทงตู่เมืองจันทบุรีนี้ได้ลงจัดสรรอยู่ถนนเจ้าอนุเนาะเจ้าอนุไปหาถนนเจ้าราชวงศ์นะนับแต่สิแยกไฟแดงทวงกันคำไปฮอดไฟแดงพลเรือนอำนาจตานมิไซเพราะว่าเห็นว่าสภาพการวางขายเครื่องสะทรายกองดินหินทรายตั้งคันหุมต่อเทิบออกมากวมเอาเขตสงวนก็คือของทางเนาะซึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ย่างแล้วก็บ่ความบ่สวยงามอีกนั่นบอกฟังดังนั้นทางคณะจัดสรรเมืองก็คือนครหลวงจันทน์นี้ได้ลงติดตามกวดกาเมื่อเช้านี้มันอยู่ขอบเขตสี่แยกแฟมนาทุ่งคำท่านไกลไปสิเห็นเนาะเทิบก็โตออกมาบักกะลายเครื่องกะตาสิเป็นแก๊สเครื่องลิ้นของลิ้นนะอยู่ขอบเขตไฟอำนาจทวงกันคำนี่นะห้องการบันทงตูมไปป้าทุนยาวขลาดเพิ่นก็ลงไปติดตามเนาะจุดนี้นี่เพิ่นเตือนหลายครั้งแล้วเด้หลายครั้งแล้วแต่คือบ่ได้แจ้งมาเทื่อนี้เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็สิได้ลงเฮ็ดบันทึกตื่ม7วันหลังจาก7วันผ่านไปถ้าวันยังมีการละเมิดขายเครื่องวางเครื่องโตเติมเทิบงึบเนาะเพิ่นก็สิใช้มาตรการปรับใหม่ส่วนว่าเครื่องที่วางขายนั้นเพิ่นก็สิยึดเข้าเป็นทรัพย์สินของรัฐของหลวงเนาะหลังจาก7วันมื้อนี้ไปแล้วนะมื้อนี้ไปเลยเนาะสิมันสุกหน้าพุ่นละทุกท่านเลยผู้ใดมีนะพี่น้องป้องป่าอยู่ขอบเขตนั้นก็ให้บอกกันเด้อเพิ่นแจ้งมาแล้วนี่มื้อเช้านี้ลงไปจัดสรรเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องของกระตอกกระตาบอกของรอของลิ้นอีหยังเต็มวางอยู่หันบ่สนใจเฮ็ดให้รถยุ่งยากไปกันยุ่งยากกีดขวางการสัญจรดังนั้นทั้งคณะนำก็คือท่านปริญญาเอกสมใจวังเดชอุดมห้องแผนกโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะจัดสรรของนครเวียงจันทน์คณะจัดสรรเมืองจันทบุรีและกับการปกครองบ้านทุ่งตุ่มได้ลงไปเฮ็ดเวียกเมื่อเช้านี้เอากับเพื่อความสวยงามทุกท่านเนาะเพื่อความปลอดภัยและการลดพรความเสี่ยงย่านเกิดอุบัติเหตุอยู่ขอบเขตนี้แน่ดังกระสมเสยจากนั้นเพิ่นก็สิได้สืบต่อไปถนนลั่นสร้างถนนลั่นสร้างบ่ดูคำสร้างเนาะเพิ่นสิไปถนนดงคำสร้างต่อได้นี่เนาะถนนที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วถนนสายต้นต่อสายหลักนี้ในตัวเมืองความสวยงามต่างๆเพิ่นสิลงจัดสรรเบิดเนาะผู้ใดไปต่อเติมเทิบเงือบบ่หรือว่าวางขายเครื่องของเอาทางมาเป็นบ่อนทำมาหากินกับผิดระเบียบเนาะเอาก็นี่ก็แจ้งบริการที่จะฟังรายการในตอนนี้ก็บอกกันต่อกันไปเด้อพี่น้องเด้อก็ขอบใจอีกแห้งใจเมื่อกี้นี้เพิ่นมาขอฟังเพลงอาจารย์มอนน้อยบ่อาจารย์มอนน้อยเพชรดงเห็นได้ว่าซั่นเด้เพลงอีหยังก็คนธรรมดาบ่คนธรรมดาก็ได้พ่อกับแม่อ้ายเป็นสาวนานะบ่ได้จับปากกาจับแต่ขาดแต่ไทว่าซั่นเด้มักหลายเพลงนี้มันถือกับชีวิตเพิ่นสิเป็นผู้สาวนั่นๆมาเวียงจันทน์พี่บ่มีมานครเวียงจันทน์เมืองใหญ่พี่บ่เพิ่นว่าโอ้ยจับนั้นบ่ได้พบหน้าพ่อตาแล้วผู้สาวไปอยู่นครหลวงจันทน์แล้วว่าซั่นดิย้อนทุกข์ยากนี่บ่บ่ว่าเอาบ่เป็นหยังจังได๋จัดให้เด้อของอาจารย์มอนน้อยเนาะคนธรรมดาเอาสิพักฟังเพลงตื่มเนาะซาบีเพิ่นขอมาเมื่อกี้นี้ไอ้คำเล็กเมืองเฟืองบ่เบิ่ง Facebook ให้ได้เมื่อกี้นี้ก็เห็นทาง Facebook เนาะเพิ่นขอฟังเพลงมานี่กำลังสิเข้าไปเบิ่งบัดเน็ตอยู่ในนี่มันอยากซ่าเมื่อกี้นี้ซ่าหลายซ่าหลายเนาะต้องขออภัยเด้อกดเข้าไปกระมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ย่องทรงเอานี่นะเนาะขอบใจทักทายสวัสดีพันเพจนะทางคำเล็ดที่ประวงขอฟังเพลงมวนแท้บ้านเฮาอยู่บ้านเฮามวนแท้แล้วนะว่าซั่นดิมอบให้หมดทุกคนสบายดีสุขกีไม่อย่างนั้นนี่ขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดของบ่าวสุขสวรรค์แก้วบัวสวนหรือว่าบ่าวสุขคนอินดี้อยู่ทาง YouTube เด้อว่าซั่นดิ
ทั้งท่านมเหสาสบดีตนสวยเอาทักทายสบดีพันเพจลาวเนชั่นแนลรีดโอของพวกเขาเนาะพร้อมออกอากาศสดในตอนนี้ขอบใจแต่อย่าลืมทั้งเบอร์ห้องส่งนี่021224173 021224173หรือว่า0305787052เด้ออ่ะโทษตอนเขาซกเว้านี่หน้าไม้ก็ได้เนาะไปโทษตอนพักฟังเพลงนี่ก็สิบ่ทันได้ล่ะมาซาเบเอาเพลงขึ้นมาได้จังไหนเพลงมันสิค้างไม่เป็นหลายเพลงบ่เอาเด้เออเพราะว่าเวลามันหน่อยจำกัดเด้มาหลายใจแต่อย่าหลายฮักทั้งไอ้บุญตั้งห้วยโค้งเพิ่นขอมาและอีกหนึ่งเสียงเพลงม่วนแท้บ้านเฮาจัดให้เลยซ่องเสียงเพลง

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท้
1: โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ําป่าได้ลุง
1: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขานี่ไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ขอบใจทุกท่านให้เกียรติแต่พอฟังและการเพลงก่อนเที่ยงเวลากันยับจอมอเข้ามาปุ๊บปั๊บเพื่อเดียวโอ้ยจังแม่นไวเห็นอย่างกับบททันเพิ่นว่าแข่งขันกับเวลาเนาะไวคือเพิ่นบอกแล้วไวไวคือกับสร้างพับหูคืองูแลบลิ้นแม่นแท้ๆฉะนั้นเวลามีค่าเด้อพี่น้องเด้อเห็นอย่างกับเฮ็ดสร้างอยู่ทํากินอันใดพอได้เงินได้คําก็เฮ็ดไปโลดเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความมั่งมีและเข้มแข็งด้วยตนเองก็คือมติศูนย์4ของกรมการเมืองสุกลางภาคเพิ่นก็ได้เฮ็ดออกมาได้สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองลายอาชีพหรือว่าลายภาคส่วนนี่ก็เริ่มหันแล้วดินะกุ้มตนเองจังซะดังนั้นก็แม่นแต่ทุกชั้นคนนั่นแหละถ้าว่าผู้ประกอบการคนส่งพนักงานหันไปได้เฮ็ดค่าขายผักมีซีซ้อมปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดไปก็ได้เงินเด้บางคนเนาะอันนี้ชมเชยเด้อเห็นหลายละเป็นพนักงานแล้วยังใช้เวลาว่างในการประกอบอาชีพเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายเป็นสินค้าสร้างนะครับให้ครอบครัวมีอยู่มีกินนะกลายเป็นครอบครัวตัวแบบครอบครัวพัฒนาลูกหลานก็มีเงินคำใช้ใจเฮียนบนสูงสูงบนได้อยู่ต่างประเทศอีกเนาะเงินก็หลังงามงามรถก็มีรถใหญ่ขี่นั่นก็เป็นย้อนความขยันดุมันพันเพียนมันเพียนเนาะออกเงาเทแหงสร้างอาชีพเป็นตนเองนั่นจ้ะฉะนั้นก็ขอให้เฮ็ดรถแท้ๆทำจริงอย่าสู้เฮ็ดแป๊ะๆบางๆเฮ็ดก็ต้องเชื่อมันเฮ็ดแท้เนาะบางคนนี่โอ้อาชีพนี้บ่พอขาวบ่อยากคักบ่มักไปอาชีพใหม่เฮ็ดไปใหม่ติ๊กๆเนาะเอาไปเอามาแล้วบ่มันคงซ้ำอาชีพตนเองเลื่อนลอยฉะนั้นเฮ็ดอย่างเฮาฮักเฮามักทุ่มเทกับมันละเชื่อมันได้รถได้ครับนะบ่น้อยก็หลายเนาะได้ครับหน่อยกับความภาคภูมิใจเฮาหามาบ่ได้ชอบบ่ได้โกงเด้เอาขอบใจทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงเวลาก็แม่นใกล้สิเบิดแล้วเนาะอีกนิดนึงเด้อมื้อนี้มันสุกแล้วผู้ใดสิเดินทางไปลิ้นไปเที่ยวไปใกล้ไปไกลขึ้นเหนือลงใต้เดินทางขับรถขับล้างตนเองเบิ่งแน่กดกาเด้เทคนิคบ่ฝอยปัดน้ําฝนให้ฝนตกดุช่วงนี้น่ะระยะนี้เนาะระยะนี้ให้ฝนตกดุเด้เบิ่งแน่ฝอยปัดน้ําฝนบ่ยางรถเด้รับประกันแล้วบ่เดินทางไกลสิก็ขอให้ติดตามให้ดีเนาะเพราะบางท่านนี่มีแผนจะเดินทางแล้วนี่ที่เดินทางกลับบ้านกลับซองยามพี่ยามน้องหรือว่าไปลิ้นไปเที่ยวแด่หรือไปเวียกทั้งพักรัดมอบหมายให้เดินทางไกลก็ขอให้กดการเตือนดึงบันดีนะพี่น้องเนาะเอาเวลากับแม่นใกล้สิเบิดแล้วฝากให้เพลงพิธีและการคนธรรมดาของอาจารย์มอน้อยเพชรดงเห็นตามไปด้วยเมื่อกี้นี่มันโทรไปอีกนานไม่ยังบ่เป็นคือที่คิดว่าฉันดิทั้งเบาซุกขี้ซุกกี้บ่อย่างเพิ่นโทรมานะเนาะโทรมานำทั้งหน้าไม่อีกทั้ง Facebook อีกพุ่นนะยันบ่ได้ฟังมาสองเพลงพิธีรายการวันนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านกินข้าวเที่ยงแซ่บๆสำหรับวันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเวียดนามสืบต่อจัดตั้งพันขยายข้อตกลงการร่วมมือด้านเวียกงานยุติธรรมอยู่ปันดักแขวงที่มีไซต์แดนติดจอดกันกระทรวงป้องกันความสงบหาหรือแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์แขวงจำปาสักเผยแพร่มาตรฐานข่าวสารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักวีไซทาดห้อยปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงความคาดหวังการพัฒนาของชาติเศรษฐกิจจีนใน5เดือนทับอิฐปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนห้อยต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันระหว่างลาวและเวียดนามเปิดกว้างครั้งที่7จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนที่นครไห่ฟงของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของทานคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและทานหวงแทงตุงกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามมีทานนางคำเผาอื่นทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามทานเลงออกเจ้ากรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงไห่ฟงพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงจากสองกระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รับฟังการสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกันระหว่างเวียดนามและลาวเปิดกว้างครั้งที่6จัดขึ้นที่นครหลวงจันทน์โดยแม่นกระทรวงยุติธรรมของลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่7นี้แม่นกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามรับเกียรติเป็นเจ้าภาพกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเวียกงานคุ้มครองจดทะเบียนครอบครัวและสัญชาติตามบริเวณชายแดนการตีราคาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคำตัดสินของศาลทางแพ่งเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและช่วยเหลือด้านยุติธรรมให้พลเมืองอยู่ตามบริเวณชายแดนเวียกงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรมในปัญหาทางแพ่งเวียกงานฝึกอบรมและบำรุงก่อสร้างพนักงานขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในระยะผ่านมา2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าซึ่งทั้ง2กระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามจะสืบต่อจัดตั้งพันขยายข้อตกลงการร่วมมือที่ได้ลงนามในเดือนกุมภาปีนี้สืบต่อเจรจาลงนามและจัดตั้งพันขยายแผนการร่วมมือสำหรับปีต่อไปจะเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความอาจสามารถในการสร้างห้างนิติกรรมประเมินผลเอกสารทางด้านกฎหมายการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรมในปัญหาทางแพ่งการบำรุงก่อสร้างฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงยุติธรรมประสานสมทบกันสุขโยส่งเสริมบรรดาการเคลื่อนไหวโครงการร่วมมือภายในภาคพื้นอาเซียนโดยเฉพาะผ่านกองประชุมระดับรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสอาเซียนการร่วมมือหลายฝ่ายระหว่างอาเซียนและคู่ร่วมอื่นๆประสานสมทบกันในการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรียุติธรรมและกฎหมายแม่น้ำคลองแม่น้ำลันสร้างข้างทำอิฐพิเศษกระทรวงยุติธรรมของลาวจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมเวทีปราศัยกฎหมายอาเซียนในหัวข้อการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างกฎหมายและการปฏิบัติกฎหมายในยุคดิจิตอลในเดือนสิงหาปีนี้ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามเพิ่มทวีเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้ประชาชนอยู่เขตผู้โดยห่างไกลสกลีกและประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเรียบตามชายแดนลาวเวียดนามบรรดาแผนกยุติธรรมองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลของสองประเทศที่มีชายแดนติดจอดกันและบรรดาแขวงแหกเซียวจะเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลในการประสานสมทบกันจะตั้งพันขยายบรรดากิจกรรมที่ได้ลงนามร่วมกันโดยถือเอาวิธีการประสานงานแบบเชิงหน้าและทางออนไลน์ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันจัดกองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกันระหว่างลาวและเวียดนามเปิดกว้างครั้งที่8ที่ลาวจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028เติมอีก
0: กระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขกลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ในวันที่17มิถุนายนโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองมณี ขณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่และหัวหน้ากองประชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ห้องสันติบาลห้องตำรวจและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่01ทับปกส.ลงวันที่5มกราคม2566ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่32ทับนย.ลงวันที่12ธันวาคม2565ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเว็บพนันออนไลน์ในระยะผ่านมาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างกงไปกงมาพร้อมทางปรึกษาหารือทิศทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้หมดไปจากประเทศลาวนับแต่เดือนมังกร2566ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ได้เอาใจใส่แก้ไขเลิกฮือบรรดากลุ่มแก๊งส่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนยิง780คนรวมมี14สันซาดในโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีได้ซีนำเน้นนักให้คณะภาคคณะบัญชาและเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์สืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมติดพันกับการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ให้เข้มงวดและมดไปจากลาวพร้อมทางสืบต่อโฆษณาศึกษาอบรมให้ทั่วสังคมรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อพร้อมกันมีสติเป็นเจ้าการติดตามรายงานและหัวมือกับเจ้าหน้าที่แก้ไขติดตามกวดกาการดำเนินธุรกิจของสถานบันเทิงโรงแรมเฮือนผักเฮือนเซาและปฏิบัติโทษต่อหน้ากฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อกวดพบมีการละเมิดและเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการกวดกาสกัดกั้นการดักลอบเข้ามาลาวแบบผิดกฎหมายและติดตามกวดกาการผักเซาของคนต่างประเทศให้เป็นปกติเข้มงวดดำเนินคดีต่อหัวโปตัวการและผู้อำนวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรมของลาว
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยบรรณสารประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้นำพาปรับปรุงเวียกงานโฆษณาและข่าวสารด้วยหลายวิธีการและทันสมัยขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายมติคำสั่งคำแนะนำแจ้งการระเบียบการและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมกรลาว
2: เรื่องงานโฆษณาและข่าวสารก็ได้นำพาเรื่องงานดังกล่าวโดยหลายวิธีการเฮ็ดแนวใดเฮ็ดให้สมาชิกพนักงานสมาชิกพรรคเฮาสมาชิกกรรมบาลเฮานี่ครับรู้เข้าใจต่อแนวทางต่อนโยบายของพรรคของรัฐต่อมติคำสั่งต่อมูลเสืออันดีงามของชาติของพรรคของกรรมบาลลาวของพวกเฮาอันที่คุณเด่นแม่นได้ค้นคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวคิดใจจดพรมีหันมาเป็น5หัวข้อได้พันขยายนี้ของฉะนั้นก็ได้เอาใจใส่ปรับปรุงเครื่องอนาโฆษณาเครื่องสื่อมวลชนอันนี้แหละอันที่ผลเด่นมันจะปรับปรุงหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ในอิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้ความไวขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านคำพอยวรรณสารในฮู้ตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้สุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเพื่อโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคของกรรมบาลอันพ้นเด่นได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้ว่องไวทันกับสภาพการดีขึ้นกว่าเก่าก
0: รมมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจับประสักได้เผยแพร่มาตรฐานข่าวสารในวันที่17มิถุนายนนี้ที่แขวงจับประสักเพื่อสุขยูส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารให้ได้รับการยั่งยืนกับหมายมาตรฐานแห่งชาติและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสอดคล้องตามมาตรฐานและได้คุณภาพท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญหลายจุดประสงค์เพื่อพันขยายเนื้อในแผนการหัวมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแขวงจับประสักให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่ติดพันกับพลปฏิบัติของกรมมาตรฐานและวัดแทกเส้นโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมต้นตอของลาวในการส่งออกให้ได้คุณภาพและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อฉะนั้นเฮียกร้องให้บรรดาแขนงการภาครัฐภาคเอกชนบรรดาผู้ประกอบการบริษัทจงให้ความร่วมมือและสุขอยู่การปฏิบัติเวียกงานโครงการให้มีมากผลเพื่อประกอบส่วนสร้างสตาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งในกองประชุมยังได้เผยแพร่มาตรฐานข่าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพเผยแพร่เวียกงานบาร์โค้ดพร้อมทางปรึกษาหารือประกอบความเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจต่อเนื่องในเอกสารที่นำมาเผยแพร่และมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้กองประชุมมีเนื้อในความหมายสำคัญเหลือเกินในระยะผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแทกได้ดำเนินเวียกงานกวดกากวดสอบยังยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและกาหมายมาตรฐานแห่งชาติให้ผู้ประกอบการผู้ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวเพื่อประกอบส่วนรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคในทั่วสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการของลาวให้ดำเนินการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างลาวกับต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาเป็นก้าวๆผู้เข้าร่วมกองประชุมยังลงเคลื่อนไหวติดตามหงสีเข้าของบริษัทสหแสงพัฒนาจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านแก้งเกิงนครปากเซย้ำย้ำบริษัทน้ำสีอยู่อาเพนอยู่เมืองสนาสมบูรณ์เพื่อลงสุกยูเวียกงานคุณภาพตื่นอีก
1: การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการขนส่งทุกโครงการก่อสร้างต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอกระทรวงแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้โอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้อยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
3: การจัดการปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะก็เตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้เล่าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างๆต้องได้มีการบทต้องเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดการปฏิบัติทันมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนำเอามาตรการป้องกันลุกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก่อนสิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมฮะเพื่อดังจากเฮาแล้วก็มาเฮ็ดแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยูเพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเติมว่าสำหรับบทเรียนที่แขนงการโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบทเอกในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างและอื่น
0: ในโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านหมอพนมไซภาการผู้ประกอบการคลินิกภาการอโรคเวชได้ต่างหน้าผู้ที่บริจาคเลือดหลายครั้งแสดงความรู้สึกของตนว่าเลือดแม่นมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้บ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เทื่อฉะนั้นการขาดเลือดก็คือขาดชีวิต เลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านคนและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาชีวิตของแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางคันห้าแห้งเนื่องจากไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งมะไข่หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
4: การบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าบริจาคเลือดนี่บางคนยังบ่แข็งแรงเท่าพวกเราอีกเนาะยังห่างน้อยคือน้องๆนักศึกษาจะเห็นว่าน้องๆนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนาะเขาเจ้าแห้งห่างกายน้อยนึงแต่ว่าเขาเจ้าก็มาบริจาคฉะนั้นพวกเรานี่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่ไปห่างกายแข็งแรงใหญ่นี่เขาสามารถบริจาคได้เลยเนาะบ่เพียงแต่ว่าก้าวข้ามขอให้พวกเราก้าวข้ามจุดความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเรานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการในมันมีชีวิตแข็งแรงและก็ต่ออายุของกระเจ้า
0: ในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกที่14มิถุนายนประจำปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพ่อบางได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนที่โรงแรมอาวานีในวันที่12มิถุนายนนี้มีผู้บริจาคเลือดเป็นจำนวนหลายได้รับเลือดจำนวน168ถุงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นต้นเดือนมิถุนายนทานสมภัยทองประเสริฐห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงและทานพาเงินวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอยู่เรียบตามสายนำโมบานนำโมเมืองอนุวงศ์
5: ผ่านการลงติดตามกวาดกาตัวจริงได้พบเห็นบริษัทเกษนาเฮือเจริญแยกหินแยกสายเพื่อก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีพฤติกรรมลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนอยู่โรงงานแยกหินแยกสายบานาโมเมืองอนุวงศ์ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีเอกสารอนุญาตขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีใบอนุญาตขุดค้นแห่ธาตุแห่คำนอกจากนี้ในขบวนการแยกแห่บริษัทได้ปล่อยน้ำล้างแห่ไหลลงสู่แม่น้ำสายนโมโดยกงโดยบ่มีอ่างล้างแห่อ่างตกตะกอนซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงในนี้เจ้าหน้าที่ได้กวาดยึดอุปกรณ์พาหนะและกักตัวบุคคลที่กระทำผิดสำหรับพาหนะและอุปกรณ์ที่กวาดยึดได้ประกอบมีรถยก2คันรถดาม2คันรถตัก1คันและรถหยิบ1คันตะแคงใหญ่1ตะแคงผ้าผม12แผ่นจักรปั๊มไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรจำนวน8ถังบางแห่2บางโทรศัพท์7เครื่องพร้อมนี้ยังสามารถจับบุคคลที่ถูกกวาดกาและควบคุมตัวได้ทั้งหมดจำนวน7คนซึ่งมีเสื้อสายจีน1คนเป็นประธานบริษัทนอกนั้นเป็นกรรมกรจำนวน6คนเป็นคนเสื้อซาดลาวซึ่งปัจจุบันคณะสรรพกิจขั้นแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะที่ยึดได้พร้อมทั้งนำเอาบุคคลดังกล่าวมาควบคุมตัวชั่วคราวที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงชัยสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปพุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงชัยสมบูรณ์รายงาน
0: เมืองบรมนีพนักงานครัวสารและนักศึกษาโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันได้รับการยกระดับการนำใส่กู่มือการประกันคุณภาพสถานอาชีวศึกษาสาธารณสุขฉบับปรับปรุงปี2025ที่โรงเรียนสาธารณสุขแขวงมีดร.สมหมายแก้วมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงดร.นางนวลสวรรค์สุวรรณราชห้องผู้อำนวยการห้องหมอแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ดร.คำหวนแก้วขาวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันได้กล่าวว่าเปียกงานประกันคุณภาพการศึกษาแม่นมากกว่าใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับคุมเมื่อประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสาธารณสุขฉบับปรับปรุงใหม่ปี2025แม้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการของสังคมในปัจจุบันจุดประสงค์เพื่อสร้างความหาผู้ได้เข้าใจให้ครัวจันทร์ ในบุคลากรทุกภาคส่วนเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวสิบอกและขั้นตอนการประเมินผลแบบใหม่พันขยายเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อนำเอาโครงมือฉบับนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในการเรียนการสอนภาคการฝึกปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับมาตรฐานเพื่อหับประกันว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันเป็นบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณแด่พร้อมที่จะหับใส่สังคมอย่างแท้จริงเวียงนครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมใต้เป็นตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะห้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสในระยะตอนบ่ายหาค่ำเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา35องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบอระเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา27องศาลัดดากอมเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่17มิถุนายนอยู่สำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเวียดนามได้เฮ็ดเวียกกับคณะประจำคณะซีนำสรุป100ปีพรรคนำพาการปฏิวัติเวียดนามกำหนดทิศนำพาการพัฒนาประเทศชาติใน100ปีต่อหน้าและสรุป40ปีแห่งการปฏิบัติโครงการสร้างสาประเทศชาติในระยะก้าวขึ้นสังคมนิยมในการเฮ็ดเวียกครั้งนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้เจาะจิ้มเนื้อในจำนวนหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานเนื้อในสืบต่อปรับปรุงบทรายงานการสรุปให้สำเร็จโดยไวเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักว่าวิสัยทัศน์100ปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังการพัฒนาของประเทศชาติเวียดนามและต้องตอบได้บรรดาคำถามใหญ่คือเวียดนามอยากกลายเป็นประเทศพัฒนาคือแนวใดในศตวรรษที่จะมาถึงมีพื้นฐานอันใดๆต้องหักษาไว้บรรดากำลังสนับสนุนการพัฒนาใหม่แม่นหยังวิสัยทัศน์ต้องมีความคาดหวังต่อการพัฒนาของชาติลงลึกทางด้านทฤษฎีใกล้ชิดพร้อมทางติดแทดกับสภาพตัวจริงของประเทศชาติและท่าเอียงของยุคสมัยยุคสูงกำลังความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่16มิถุนายนจีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใน5เดือนทับอิฐของปีนี้การผลิตระดับสูงได้เป็นการประกอบส่วนหลักในการเติบโตของอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนเฮ็ดให้พื้นฐานอุตสาหกรรมนับมือมีความหนักแน่นหลายขึ้น เมื่อสังเกตเปิงด้านอุปโภคบริโภคแล้วมูลค่าการขายย่อยสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการสังคมใน5เดือนทำอิฐปีนี้เพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในนั้นมูลค่าการขายย่อยของการบริการเพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงของจีนได้ประกอบส่วนเข้าได้การเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ40ส่วนห้อยและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ได้ประกอบส่วนเข้าในการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ60ส่วนห้อยได้เสริมขยายบทบาทการนำพาอย่างโดดเด่นในเดือนพฤษภาคมปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกของสินค้าประเภทจับต้องได้ของจีนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในนั้นการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศได้หักษาจังว่าการเติบโตหลายกว่า10ส่วนห้อย
1: ข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16มิถุนายนว่าทานการกิมยงห้องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวระหว่างเข้าร่วมกองประชุมโลหะที่มีค่าประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกว่าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะสร้างตั้งระบบการชำระและจะส่งคำแบบซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดสำหรับโลโก้สิงคโปร์หรือคำที่เก็บไว้ในสิงคโปร์ในท้ายปีนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคำในภาคพื้นระบบดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมขยายประสิทธิภาพของขบวนการซื้อขายคำเพิ่มความโปร่งใสของตลาดและอำนวยความสะดวกให้แก่การชำระเงินเฮ็ดให้การเฮ็ดธุรกรรมคำมีประสิทธิภาพหลายขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมตลาดในการ

0: โดยเฉพาะในโครงเขตความมั่นคงด้านพลังงานและการร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนเอียรปท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะจบรายการข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกดังนี้ลาวเวียดนามสืบต่อจะตั้งพันขยายข้อตกลงการร่วมมือด้านเวียกงานยุติธรรมอยู่ปันดักแขวงที่มีไซด์แดนติดจอดกันกระทรวงป้องกันความสงบหาหรือแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์แขวงจำปาสักเผยแพร่มาตรฐานข่าวสารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักวีไซทาน100ปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงความคาดหวังการพัฒนาของชาติเศรษฐกิจจีนใน5เดือนทำอิฐปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนห้อยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสารความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินที่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
6: อยู่เมืองลาวใส้แต่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
7: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
6: เจ้าสบายดีสุขเทวา
7: เจ้าสบายดีอนุทิดา
6: เจ้าก็ต้องขอสบายดีประธานที่หักแพงอีกครั้งนึงก็ต้องขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าจะพบกันเป็นประจำเป็นประจำแบบนี้นับตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไป30นาทีต่อจากนี้ท่านจะได้อยู่กับอนุทิดาและสุขเทวาในรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่ารายการของพวกเฮานี้ท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำนับตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ไปจนถึงเมื่อวันเสาร์ซึ่งว่าเมื่อวันจันทร์ถึงเมื่อวันพูดนี่ก็จะเป็นนาเวียกงานของตลาดทุนที่ว่าเพิ่นมานำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์ก็จะได้รับฟังเกี่ยวกับเวียกงานแขนงธนาคารโดยเฉพาะก็เป็นของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราเลยและเมื่อวันเสาร์ก็จะเป็นมื้อพิเศษที่ว่าทางพวกเราได้มีการสั่งรวมเนื้อในข่าวการเคลื่อนไหวของบรรดาคณะน้ำหรือว่าบรรดาสาขาภาคของธนาคารแห่งสปป.ลาวทั้ง5ภาคมาให้ทานได้รับฟังกันบ่ว่าเพิ่นจะเคลื่อนไหวอยู่ทั้งภายในท้องถิ่นหรือต่างประเทศทางพวกเฮาก็จะได้รวบรวมมาให้ทานได้รับฟังกันอย่างเต็มที่เลยสำหรับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา
7: เจ้าซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันที่19ซึ่งว่าตรงกับวันศุกร์เดือนมิถุนายนปี2026กงกับมือขึ้น5คำเดือน8ทับ1หรือว่า82หนนั่นเองซึ่งว่ากงกับปีพุทธศักราช2569เซนเก่าเซนเคยซึ่งว่าในมื้อนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าโดยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเลขที่333ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7มีนาคมปี2024ซึ่งว่าเราก็จะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่6นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดซึ่งว่าเฮาก็มีหลากหลายมาตราหลากหลายหมวดที่ว่าจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันในมื้อนี้ซึ่งว่าก่อนจะไปหาฟังรายละเอียดต่างๆของแต่ละมาตราแต่ละหมวดเนาะเฮาจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทั้งรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันแล้วจึงมาอบรมกันใหม่ในระยะต่อไปของรายการ
8: ฮาโลสบายดี
9: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
10: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่

0: มีคนมาซักซวนให้ทานเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่รู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แน่นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำละหรือมอบเครื่องมือการสำละของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ 2. ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและทานจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ 4. ทานจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ทานจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ทานต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อผลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของทานเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของทานไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและทานควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเสือกุลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของทานไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของทานก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของทานเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
2: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
1: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
3: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
4: เอามาความแหงความใจกัน
5: ปกปักรักษา
6: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
7: ไปให้ลูกหลานได้หาคุณ
8: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
3: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ
9: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
10: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11: ส
3: ถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลมกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00 นเฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลีหากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจถอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้ท่านก็ยังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารอนุชิดาและสุขเทวาจะมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการให้กับท่านได้รับฟังกันอย่างละเอียดกันเลยซึ่งว่าข้อตกลงสภาพดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้นำเสนอได้สืบต่อนำเสนอมาหลายๆวันผ่านมาแล้วซึ่งว่ามื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดวักสุดท้ายของข้อตกลงสภาพดังกล่าวซึ่งว่าอยู่ในหมวดที่6จะเว้าถึงนโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดแน่นอนเลยว่าทุกๆการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานหรือว่าการเคลื่อนไหวอยู่ภาคส่วนใดหรือว่าองค์กรใดก็ดีถ้าหากท่านเป็นผู้มีผลงานท่านก็จะได้รับนโยบายต่อผู้มีผลงานในทางของกันข้ามถ้าหากท่านเป็นผู้ละเมิดบ่ว่าจะเป็นข้อตกลงเป็นกฎหมายเป็นดำรัสอีหยังต่างๆแม้กระทั่งกฎระเบียบทั่วไปท่านก็จะถูกใส่มาตรการฉะนั้นในมาตรา19นี้นโยบายต่อผู้มีผลงานท่านผู้ฟังที่หักแพงผู้ที่ว่ามีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับนโยบายต้นต่อคือ1ได้ รับการย่องยอจากธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือรัฐบาลตามผลงานตัวจริงและระเบียบการ2ได้รับความสะดวกในการประกอบเอกสารยั่งยืนการนำทุนเข้าสปป.ลาวการกู้ยืมระหว่างประเทศการโอนเงินระหว่างประเทศและอื่นๆตามความเหมาะสมและ3ถูกจัดเป็นหัวหน่วยที่ถูกพิจารณาก่อนในการเสนอซื้อเงินตราต่างประเทศคืนนำธนาคารธุรกิจเมื่อมีความจำเป็นในการสำระกับต่างประเทศตามความสามารถในการสนองคืนของธนาคารธุรกิจแต่ละระยะนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือนโยบายต่อผู้มีผลงานแน่นอนและท่านผู้ฟังถ้าหากมีผลงานแล้วในอนาคตหรือว่าในการดำเนินธุรกิจของทานบอยจะเป็นรูปแบบใดก็ดีที่ว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพราะว่าคล้ายๆคือกับทานหากทางเป็นผู้หนึ่งที่ว่าดำเนินธุรกิจแล้วได้นำเงินต่าต่างประเทศนี้เข้ามาในสปป.ลาวผ่านธนาคารธุรกิจในกรณีที่ว่าทานมีความจำเป็นต้องนำใช้เงินต่าต่างประเทศธนาคารธุรกิจก็จะพิจารณาเป็นพิเศษในการที่ว่านโยบายหรือว่าจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวนั้นให้แก่ฐานเจ้าอันนี้ก็คือเป็นนโยบายดีๆที่ว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าข้อตกลงฉบับนี้เพิ่นได้มีการกำหนดไว้อย่างละเอียดนั่นเองเจ้า
5: เช้าแล้วก็เป็นมาตราที่19ซึ่งว่าเขาจะมาสืบต่อกันที่มาตราที่20มาตรการต่อผู้ละเมิดบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ละเมิดกฎหมายขอตกลงฉบับนี้หรือระเบียบการที่เกี่ยวข้องจะถูกกล่าวเตือนศึกษาพ่มปรับไหมและมาตรการทางบริหารอื่นหรือลงโทษทางอาญาตามแต่ละกรณีเบาหรือหนักจารณิกเมนมาตรการต่อผู้ละเมิดนั่นเองมาตราที่21มาตรการศึกษาพ่มผู้ส่งออกและธนาคารธุรกิจที่ละเมิดขอตกลงฉบับนี้ในลักษณะเบาและเป็นครั้งทำอิดจะถูกศึกษาพ่มกล่าวเตือนพร้อมทั้งบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการศึกษาพ่มซึ่งนอนในมาตราที่21และมาสืบต่อกันที่มาตราที่22มาตรการในการปรับไหมหรือว่ามาตรการปรับไหมนั่นเองท่านผู้ฟัง
3: จ้าท่านผู้ฟังแน่นอนดังที่ทางสุขเทวาได้นำเสนอไปว่าถ้าสมมติท่านเป็นผู้ที่ว่าละเมิดขอตกลงหรือว่ากฎระเบียบอย่างต่างๆนอกจากที่ว่าจะได้มีการใช้มาตรการต่อผู้ละเมิดแล้วและต่อมายังมีมาตรการศึกษาอบรมและถ้าสมมติศึกษาอบรมแล้วท่านนักเข้าไปก็นั่นจะได้มีการปรับไหมฉะนั้นในมาตราสสองมาตรการปรับใหม่ซึ่งว่าธนาคารธุรกิจที่ว่าละเมิดขอตกลงฉบับนี้และถือปฏิบัติมาตรการศึกษาอบรมแต่ยังสืบต่อกระทำผิดซ้ำจะถือปรับไหมตามแต่ละกรณีคือ 1. ปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบสำหรับการเคลื่อนไหวที่เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้มีมูลค่าเทียบเท่าต่ำกว่า10ล้านกีบและการละเมิดข้อห้ามที่ว่าบ่สามารถกำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเงินได้2ปรับไหม10ส่วนห้อยของมูลค่าที่ละเมิดแต่บ่ลด20ล้านกีบสำหรับการเคลื่อนไหวที่เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าแต่10ล้านกีบขึ้นไปและ3สำหรับการละเมิดซ้ำในแต่ละกรณีจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าปรับใหม่ในครั้งล่าสุดเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการในการปรับใหม่เพราะว่าสำหรับภาคส่วนไหนที่ว่าได้มีการศึกษาอบรมแล้วก็ยังจะตั้งปฏิบัติซ้ำไปอีกก็คือละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือจะถูกปรับใหม่ซึ่งว่ารายละเอียดอนุทิดาก็ได้นำเสนอไปแล้วแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ว่าโอ้ยฟังบทานอนุทิดาเว้าไปพาท่านฟังในข้อก่อนๆนี้สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาที่ www.bol.gov.la นั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนอกจากมียังจะมีมาตรการในการโจกการส่งออกสินค้าและการบริการอีกแต่ว่าแน่ๆจะเป็นจังใดอนุทิดาและสุเทวาให้ท่านผู้ฟังติดตามมาฟังกันในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคราวหนึ่งหาฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าทางรายการของพวกเราได้กะเกี่ยมมาฝากมาตอนทานในมื้อนี้จ้าขอเชิญท่านมาฟังเลย

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งท่าหมใจน้ำใสเงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเรานำมาฝากมาต้อนมาสร้างความเบิกบานให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วแต่ว่าทางสุเทวาและอนุทิดาก็จะยังสืบต่อในการนำเสนอแต่ละมาตราซึ่งว่านอนในขอตกลงว่าโดยการคุ้มครองรายหับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่333ทับทหลนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7มีนาคมปี2024และมาสืบต่อที่มาตราที่3มาตรการโจ๊กการส่งออกสินค้าและการบริการผู้ส่งออกที่ละเมิดขอตกลงฉบับนี้และถูกปฏิบัติมาตรการศึกษาพรมแต่ยังสืบต่อกระทำผิดซ้ำให้กรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศรายงานแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อโจ๊กการส่งออกสินค้าและการบริการตามระเบียบการของแขนงการที่เกี่ยวข้องจากและนี้ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่3มาตรการโจ๊กการส่งออกสินค้าและการบริการซึ่งว่านอนในหมวดที่6นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดซึ่งว่าหมวดที่6เฮาก็ได้มีการนำเสนอไปหมดแล้วเนาะและก็จะมาสืบต่อในหมวดที่7บทบัญญัติสุดท้ายนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าหมวดสุดท้ายของขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองไร้หับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการก็จะเป็นหมวดที่7บทบัญญัติสุดท้ายในมาตรา24การจัดตั้งปฏิบัติกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและกรมบริการธนาคารเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงฉบับนี้ให้ได้รับผลดีกรมนโยบายเงินตากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคธนาคารธุรกิจและผู้ส่งออกจงหับหู้และจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงฉบับนี้อย่างเข้มงวดมาตรา25ผลศักดิ์สิทธิ์ขอตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันที่29มีนาคมปี2024เป็นต้นไปข้อกำหนดบทบัญญัติใดที่ขัดกับขอตกลงฉบับนี้ล้วนแต่ถูกยกเลิกผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวบุญเหลือสินไซวรวงศ์ชาวท่านผู้ฟังและนี่ก็คือขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่333ทับทหลลงวันที่7มีนาคมปี2024ซึ่งท่านก็ได้ฮู้กันไปแล้วว่าจุดประสงค์ของขอตกลงฉบับนี้ก็แม่นเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและก็มาตรการต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเพื่อนำรายรับเงินตาต่างประเทศดังกล่าวนั้นเข้ามาในสปป.ลาวพร้อมทั้งขายเงินตาต่างประเทศให้กับระบบธนาคารอยู่ในสปป.ลาวแน่ใจเหตุให้ฐานะการสำละกับต่างประเทศและค้างสำรองเงินตาต่างประเทศมีความเข้มแข็งนั่นเองเจ้าและเฮาก็ได้ฮู้กันไปแล้วว่าภาคส่วนใดแดมีหน้าที่พละบทบาทในการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการคือแนวใดเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจในข้อตกลงฉบับนี้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ที่เว็บไซต์ของทางพวกเฮาที่ www.bol.gov.la นั่นเองเจ้าสุขเทวาเชิงวานในระยะนี้อนุทิดาเห็นทางธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เพิ่นมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ดีๆแมนบอสำหรับโอกาสดีที่ว่าท่านใดที่ว่าสนใจจะมาเป็นครอบครัวธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาหรือว่าครอบครัว BOL นำพวกเขาเชิงวารายละเอียดให้สุขเทวาเป็นผู้นำเสนอ
0: เจ้าท่านผู้ฟังเชิงวาในเดือนนี้เนาะซึ่งว่ามีข่าวดี
1: เจ้า
0: จะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ครับฟังกันเนาะซึ่งว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ได้มีการประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานประจำสำนักงานใหญ่จำนวน24ตำแหน่งโดยการซึ่งว่ามาตรฐานและเงินไขของผู้สมัครมีดังนี้เนาะ1เพศหญิงหรือชายอายุบ่เกิน35ปีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินหรือต้องโทษใดๆมาก่อนเรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไปซึ่งว่าสาขาที่เรียนจบก็จะมีเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพัวพันสากลและสาขาอื่นที่ใกล้เคียงซึ่งว่าต้องในนี้ต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปและสำหรับผู้ที่จบมาแต่ต่างประเทศก็ต้องมี GPA 50% ขึ้นไปซึ่งว่าในกรณีนี้สำหรับผู้ใดที่ว่าหูภาษาอังกฤษในระดับดีหรือว่ามีประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่จะสมัครก็จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆในการสมัครแต่ละตำแหน่งท่านสามารถประกอบแบบฟอร์มสมัครได้ที่ www.bol.gov.la/job_vacancy ซึ่งว่าท่านสามารถกรอกข้อมูลต่างๆอยู่ในแบบฟอร์มหลังจากนั้น ท่านก็ติดตามการแจ้งตอบของธนาคารแห่งสปปลาวผ่านทางอีเมลของท่านซึ่งว่าธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเราจะปิดรับสมัครในวันที่26มิถุนายนปี2026นี้ย้ำอีกเทื่อนึงท่านผู้ฟังปิดรับสมัครในวันที่26มิถุนายนปี2026นี้เท่านั้นซึ่งว่าเวลาก็ยับโจมเข้ามาแล้วฝากไว้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะสมัครในแต่ละตำแหน่งงานต่างๆท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน www.pol.gov.la หรือช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปปลาวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020552348450055 2348 45จะฝากไว้โดยการสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจเนาะหีบยับเจ้ามอเข้ามาหลายใดท่านผู้ฟังหีบกรอกแบบฟอร์มหีบอ่านรายละเอียดเกียมโต
1: สะดวกสบายเจ้าสำหรับการสมัครก็คือสะดวกสบายดังที่ทางสุขเทวาได้เป้าไปเพียงจะทานเห็นโพสต์ของพวกเขาอยู่ที่ทาง Facebook ก็ดีหรือว่าทางพวกเขาก็ได้มีการลงโฆษณาอยู่ทางห้อย8จอบก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เจ้าแล้วง่ายๆคลิกลิงก์ตามที่ทางสุขเทวาได้นำเสนอไปทานก็จะสามารถเห็นข้อมูลรายละเอียดทานคงกับตำแหน่งใดทั้งหมด24ตำแหน่งถือว่าอู้หลากหลายเหลือเกินฉะนั้นผู้ใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัว BOL หรือว่าครอบครัวธนาคารแห่งสปปลาวกับพวกเขาก็ขอเชิญชวนอีกครั้งนึงเจ้าก็ขอฝากไว้ประสาสัมพันธ์ดีๆถึงบรรดาท่านเจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็ถือว่ายับจ้อมอเข้ามาแล้วฉะนั้นอนุทิดาพรหมเรศสุขเทวาและทีมงานรายการเพื่อนธนาคารก็ต้องขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังท่านผู้ฟังทางบ้านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบและก็ขอขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ว่าโทรเข้ามาในช่วงพักเบรกของทางรายการของพวกเขาฉะนั้นมาฮอดนี่เวลาทางรายการของพวกเขาก็ถือได้ว่าหมดเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พอทั้งสองขอเก้าคำว่า
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: เมืองละครเพลงแขวงสารวันสำเร็จการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4สุขเฮียน2025-2026ภายหลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในการสอบเสียงระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้ท่านสาลีไซยวงศ์ห้องหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองละครเพลงให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงคณะนำเมืองละครเพลงได้เอาใจใส่สุขยู่ติดตามการสอบเสียงสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการน้องนักเรียนและครูอาจารย์ที่ย้ำห้องสอบเสียงเพื่อปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดเป็นต้นด้านเวลาระเบียบการสอบเสียงช่วยอธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างจะแจ้งต่อเนื่องในบทเรียนการสอบเสียงและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้การสอบเสียงครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว
3: ้การสอบเสียงนี่แม่นเฮาได้เริ่มต้นแต่วันที่15วันที่12เนาะใส่เวลา3วันแต่ว่าเอกภาพทั่วประเทศเนาะสําหรับการสอบเสียงสัตว์ม4นี้ในนั้นประกอบมีอยู่5วิชาหลักเนาะ1แม่นภาษาลาววรรณคดี2วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์3วิทยาศาสตร์สังคม4ภาษาอังกฤษและ5คณิตศาสตร์ขอแสดงความขอบคุณใจนำกันสูงของเมืองก็คือทานประธานคณะกรรมการปกครองเมืองที่ได้สุญญูในการสอบเสียงนักเรียนมัธยมต้นคือสัตว์ม4ในเมืองละครเพียงของเฮาเนาะที่ทานได้แนะนำเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องระเบียบในการจัดตั้งปฏิบัติในการสอบเสียงเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการสอบเสียงในเมืองละครเพลงเฮานี่ได้ครับประกันได้400ส่วนห้อยเนาะ
2: ท่านสาลีไซยวงศ์ให้สัมภาษณ์ตื่มว่าทั่วเมืองละครเพลงมีศูนย์สอบเสียง2ศูนย์คือศูนย์สอบเสียงมอสโซละคร4และศูนย์สอบเสียงด้านนาเหล่ารวมมี10โรงเรียน10ห้องสอบเสียงมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด206คนหญิง116คนโดยกำหนดเอา5วิชาหลักคือวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร
1: ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
5: เพื่อตอบสนองความหวังต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์
6: Like a colorful music.
7: Welcome to colorful music.
6: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you.

สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นที่ 103.7 MHz พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงตามใจคนข้อนั่นละมีรายการอยากจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเราได้ขอบใจที่เดินทางมอมกับพวกเราสู่การแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งตาแดงต่อกระจกต่อหินจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการเหยิงเห็นเสื่อมสภาพตามอายุไขพวกเฮาเนาะม่านตาอักเสบต่างๆบ่ต้องเก็บไว้บ่ต้องไปซื้อยามารับประทานเองหรือว่ายอดยุกยอดตาโดยที่บ่ปรึกษาแพทย์ที่เสียวสายให้เข้าไปห้ามพวกเฮาได้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนนี้มีเสียวสารเฉพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาฟรีด็อกเตอร์เซียเทียนโป้เสียวสารทางสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่า10,000คนฉะนั้นไปปรึกษาไปปินไปปัวได้ไกลบ่ซ้ำนักพวกเฮาบ่ได้ไกลเด้อแถวน้องบัวทองเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จดเบอร์เพิ่นไว้ไปบ่ฮอดบ่ถึงก็สามารถสอบถามได้ผ่าน020575 5 4 1 1 1ฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเข้าสตูดิโอมีรายการส่งข้อความบอกว่าเอาชากิราเด้อได้บ่เป็นยังมีรายการทักทายกันไปเอาคึกคืนแน่

0: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: นะพานกันไปนะเพลงทักทายให้มีรายการได้ฟังก็ได้ใจเลือกเกินมีรายการยังจะฟังต้นรายการเพลงนี้คิงไม่ฟังก็คือว่าอุ่นอกอุ่นใจว่าเพิ่นเบาภาษาลาวได้ได้ที่จริงแล้วเป็นคำที่เพิ่นบอกว่า Come on come onหรือว่าโกโก้ภาษาเฮาก็ไปกลุ่มกลืนกับเพิ่นเนาะชาเคราร้องเพลงนี้ร่วมกันกับเบอร์นาบอยมีรายการก็คงจะได้ยินเพลงนี้เรื่อยๆผ่านไลน์ซองทางบ่ว่าจะทางวิทยุก็ดีหรือว่า TikTok บ่หรือว่าจะเป็น YouTube นะได้ๆเพลงนี้บาก็ได้ใจอยู่โดยซัพพอร์ตในไรเนี่ยที่ทำการแข่งขันบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพซึ่งแน่นอนล่ะอยากจะไปดิเนาะอยากจะไปเสียติดขอบสนามคือสิได้บรรยากาศคือคืนเต็มที่ขอบใจแล้วโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเดินทางพร้อมกันตอนนี้จนถึงท้ายรายการมักพิงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เด้อซาลือไวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานำคะแนนสะสมนั้นมันแรกเอามูลค่าโทรก็ได้หรือว่า data ก็ดี data เพิ่นก็มีหลายแพ็คเกจให้เฮาได้เลือกอะฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบไว้แล้วตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าโทร100คะแนนนี่ได้ 10,000 ได้เอาไปเปลี่ยนเอาแพ็กเกจมูลค่าโทรใส่ได้5มือเขาก็สามารถกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นแมนเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรอันโทรนั่นก็เฉพาะภายในเครือข่ายเด้อในรายการแล้วถ้าว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็น data เนาะในการใช้งานมีรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งมี3วิธีด้วยกันเอา100คะแนนแลก data 5กิกต่อ1มือเอาแบบรุ่นไหวแบบจรวดมิดรายการก็สามารถแลกได้โดยกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข11เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพิ่นยังมีอีกเติมช่องทางเลือกนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มืออันนี้ก็เป็นวิธีแรกก็กดดาว567เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเอาห้อยคะแนนแลก data 2กิกแล้วใส่ได้5มือก็สามารถกดผ่านหน้าจอแลกได้เนาะกดดาว567ดาวเลข13เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฉะนั้นเฮาจื้อแต่วิธีแรกอะ10เลข10ฮั่นแม่นมูลค่าโทร100คะแนนต่อ 10,000 11นี่แม่น5กิก1มื้อนะ12แม่น3กิกใส่ได้3มื้อ13 2กิกใส่ได้5มื้อวิธีแรกกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะแลกเฮาจะแลกแบบใดวิธีว่าซั่นๆกดเข้าไปกิ่งไม้บอกเลยเดี๋ยวว่าเลข10เลข11 12 13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Services ของเราโทรคมก็ได้นะสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซ่องสั่นบอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมเพิ่นมี รางวัลให้พวกเขาได้ลุ้นนำกันตลอดซองสั้นคือแบบใดสั้นที่หนึ่งนั้นเฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อเขาเปิดไซต์บริการ FTTH เขาก็จะได้เบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง 1,600 นาทีได้มี Data 60กิกะมีรายการจ่ายล่วงหน้าซัมโบนัมเนาะถ้าว่าเขาเอาบริการตัวนี้เข้าเขาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไซต์ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีใช้4ได้4เดือนฟรีอันนี้มันโซกสั้นที่1หับเต็มก๊อกเต็มก๊อบเต็มกำไปนะโซกสั้นที่2นั้นได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำละล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้เบาผู้วานี่จ่ายเป็นปีเลยนะได้ทั้งโซกสั้นที่1และโซกสั้นที่2เข้าสิ่งรางวัลมูลค่าไล่กว่า50ล้านใส่ไปแดงลุ้นรางวัลนำเพิ่นไปบ่แน่มือได้มือหนึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของรางวัลนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
0: กะบอกแล้วว่า Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวลนำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน0305787052เด้อเก่าๆก็ได้ใหม่ๆก็ได้นำมือนี้เมื่อวันจันทร์พวกเขาปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วมาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกัน มาต่อกันด้วยเพลงนี้ซาบินาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour
4: Thank you for dinner baby I

ับซาบีนาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาบอลเจ้าแยกมาทัวยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มที่กับนักร้องดังๆคนเนี้ยมีซิงเกิลบ่ว่าจะเป็นการร้องเองเนี่ยแล้วก็แฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวเห็ดทางเห็ดออกเป็นเวอร์ชัน AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียรายการของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คงคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีหมู่สนิทอ่ะ 2-3 คนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเอาการหวมเงินกันซื้อแพ็กเกจ 100,000 100,000 กิกมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำไซส์แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันท่าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคงคอยนั่นล่ะ3เบอร์ใช้นำกันแบบประหยัดแล้วกะเฮาสามารถติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 นั้นเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์ลำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมี data ถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินค้าบริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นก็ใช้ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อะมีตัว6เดือนก็มี60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นซะเอาปีนึงกะ 100,000 สินะวิธีฝากเขาก็ตื้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดออโตเมติกเด้เนาะกดเครื่องหมายดาวก่อนแล้วก็3344เครื่องหมายดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็น
ครึ่งปี12กันเป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถูออกทันเนาะทันเนาะจดทันมันบ่มีรายการทามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบ่นี่เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นำมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถูออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญอะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคล

0: มิตรายการว้าวาว้าบริการฝากเบอร์เนี่ยสิได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี 60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นจ้ะเอาปีนึงกะ 100,000 สินะวิธีฝากเฮากระตื้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดออโตเมติกได้เนาะกดเครื่องหมายดาวก่อนแล้วก็3344เครื่องหมายดาวก็ใส่เดือนที่เฮาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็คเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันเนาะทันเนาะจดทันมันบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบ่นี่เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้ล่ะว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลน่ะเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใช้เบอร์นั้นตลอดมันมีการบวกลบคูณหารน่ะว่าเบอร์นี้มันเหมาะกับเฮาบ่จริงไหมก็จำได้ตอนหนึ่งก็เคยไปบวกลบคูณหารว่าเป็นยังจึงมากงกับเลขที่เฮามีอ่ะนะก็แล้วแต่ความเสื่อแต่ว่าลืมไปแล้วล่ะสูตรนี้อยู่กับเราโทรคมกิ่งไม้บอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อไซนั่นล่ะจะบริการได้ก็แล้วแต่บริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจตั้ง10แพ็กเกจให้เราเลือกความไวได้ตามใจเริ่มแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิกต่อเดือนเราสามารถเลือกแพ็กเกจที่ไวกว่านั้น55ก็มี70 80 130 160 180 300 320ถึง400ก็เลือกตามใจราคาก็จะขึ้นตามความไวที่เราเลือกได้ว่ามันก็คุ้มกับสิ่งที่เราเลือกเด้สามารถเลือกได้แล้วดังที่บอกไว้ว่าแจ็คสุกซ่องสันจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีมีเบอร์งามมีมูลค่าโทรดาต้าแถมให้ติดไม้ติดเหมือนมันสุกสันที่1สันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำหรับล่วงหน้า3เดือนเท่านั้นลุ้นรางวัลเป็นจะแรนเดิมไล่กว่า50ล้านน่ะนอกจากลุ้นไปนำการใช้บริการยามมีความสุขแล้วก็ลุ้นรางวัลไปนำขอบใจไล่คนที่ทูนอินมาบางคนก็ห้าก็ทูนอินมาอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียทำการกระจายเสียงจากคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ฟังผ่าน94บางคนก็ฟังผ่านเว็บไซต์ของพวกเราสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lao คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการจะอยู่แจ่มมุมได้ของโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้าน

0: ติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอกเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ตึมหนึ่งเสียงเพลงแล้วยิ้มให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบรียลล่ะปอยปีนี้บอกกับบอยปอยกลางปีแล้วอะชื่อว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ก็ปนกันไปปอยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาลิฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงคันทรีได้นะก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายนี่เพราะว่ามีปอยผู้หญิงหลายแล้ว แมนได้กินไว้ก็ลืมโตไป แต่ว่าเพลงนี้คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปกินไว้ปอยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรคม One Sim One World IR เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR ใส่ได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศแต่ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆใส่ได้พวกเราจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกใส่ประมาณครึ่งเดือนนะที่ว่าเออมาระยะนำไซให้นำไซได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน600,000ปลายเด้อ600,000ปลายได้5กิกเพื่อได้สนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านปลายก็มีระยะนำไซถึง30มื้ออันนี้บริการโพสต์เพจวิธีสมัครได้ง่ายกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็กเกจที่เราต้องการไปเครื่องเดือนก็ใส่15มื้อไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถเมื่อเราไปปลายทางเราปืด IR แล้วดิไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีมีรายการไปจับเครือข่าย TIM Team นะเลื่อว่าไปเที่ยวลักซัมเบิร์กเบลเยียมก็จับเครือข่าย Orangeไปไทยก็สามารถจับเครือข่าย EIS ก็สามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมนี่แหละสะดวกสบายแต่ไปไทยนี่เขาก็มีซัพพอร์ตอีกได้บริการซิมเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเขาก็มาฟังรายละเอียดนำกันว่ามันมีจักแพ็กเกจไปเราต้องจับเครือข่ายแบบใด
1: นี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับมื้อวันศุกร์พวกเฮาหยิบเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ดีหรือว่าสิ่งใดประดิษฐ์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่พวกเฮาอ่านพบอ่านพอหยิบมาเว้าในระยะของเราเจริคอมไทม์ก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้โอกาสพวกเฮานั้นมาแบ่งปันผ่านช่องทางนี้เฮามาเบิ่งการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพรมฉะนั้นผู้ใดพรมเสาไก่จะมีปัญหาพรมลอกพรมลนเนาะก็ติดตามเพื่อจะได้มีความว่างมีรายการทีมนักค้นคว้าเอิ้นว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชลฟิลด์จากประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยคอมเซตจากปากีสถานเพิ่นได้ร่วมมือกันทำการศึกษาน้ำตาลที่มีชื่อว่าดีออกซิไรโบสซึ่งเป็นส่วนประกอบของ DNA ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เฮาเบาเรื่องน้ำตาลบ่แม่นน้ำตาลเฮาใส่อาหารการกินนี้เด้อเนาะน้ำตาลนี้ใส่ชื่อว่าดีออกซิไรโบสมีรายการฮู้บ่ว่าตอนทำอิฐนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เพิ่นได้ทดลองเอาน้ำตาลนี้ไปทาบาดแผลตูนู่เนาะเพิ่นว่านู่ทดลองเด้อตัวหนูเพื่อเบิ่งว่าบาดแผลนั้นจะดีขึ้นซำใดแต่สิ่งที่ข้าเจ้าค้นพบนั้นก็คือคนอยู่อ้อมหอบบาดแผลหั้นปงขึ้นอย่างไหววาฉะนั้นข้าเจ้าจึงมีไอเดียขึ้นมาว่าทดลองเกี่ยวกับเรื่องพรมหล่นหรือว่าคนหล่นต่างๆฉะนั้นเพิ่นได้ไปทดลองกับตุ่นนู่ที่เป็นเพศผู้ซึ่งมีอาการข้นหล่นจากฮอร์โมนเพศสายเอิ้นว่า male pattern baldness โดยทาเจลที่มีธาตุน้ำตาลเอิ้นว่า deoxyribose ลงไซบอนแท้ข้นออกข้นในก็คือเวลาบ่เพียงเท่าได้อาทิตย์ข้นงอกคืนมามีความหน้ามีความยาวมีความแน่นอย่างเห็นได้สมฮอดนี่ผู้ใดมีปัญหาเรื่องพรมเสาไก่คงจะมีหอยยิ้มออกแล้วแม่นบ่และที่สำคัญข้าเจ้าสามารถเทียบใส่กับยาปลูกพรมอะมีโนซิดิโอหรือว่าโลเกนที่นิยมใช้กันทั่วโลกข้าเจ้าได้เอานั้นไปส้มเทียบมีคุณค่าเท่าเทียมกับยาเหล่านั้นนอกจากนั้นนักศึกษาหรือว่านักค้นคว้ามาสันสาเพิ่นยังสังเกตว่าบริเวณที่เพิ่นถาเจลน้ำตาลดีออกซิไรโบสเพิ่นเห็นว่าเส้นเลือดฝอยอยู่ในเขตนั้นเพิ่มขึ้นแล้วไปเลี้ยงหูคุ้มข้นได้ดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเฮ็ดให้คนหรือว่าผมนั้นงอกขึ้นใหม่ถ้าการค้นคว้านี้สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้แท้เจลน้ำตาลดีออกซิไรโบสก็จะกลายเป็นโตเปลี่ยนเกมข้องวงการเสริมผมและการแพทย์มันอาจจะช่วยให้ทั้งคนที่ผมบางจากกรรมพันธุ์หรือว่าผู้หญิงที่มีผมล้นจากฮอร์โมนหรือแม้นแต่ผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดกี่มอกกี่โมแบบสินะที่ต้องการให้มีผมหรือมีคิ้วมีคนปงขืนอีกครั้งจะสวยเขาเจ้าเหล่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนริเริ่มในการค้นคว้าในการวิจัยแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นเห็นได้ว่ามันทดลองกับตัวนูสำเร็จแล้วฉะนั้นอีหยังก็อย่าข้าเจ้าจะทดลองกับตุนู่ก่อนฉะนั้นเขาจะเอิ้นว่านู่ทดลองนะเมื่อได้พ่นแล้วเพิ่นก็มาทดลองกับมนุษย์อันนี้ก็เป็นความว่างอันหนึ่งได้เฉพาะผู้ที่มีผมบางผู้ที่ผมลนไหวเป็นกรรมพันธุ์ผมเสาไก่คาดความมั่นใจสินะติดตามไปนำกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงไหมอ่านพบฮอในการค้นคว้าวิจัยต่างๆก็เลยหยิบมาเว้าในระยะของเราเทเลคอมไทม์ เอามาต่อด้วยเพลงนี้มีรายการของคริสเรียเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Driving Home for Christmas

Driving Home for Christmas ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ครอบครัวและหมู่เพื่อนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมาเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษใส่ชื่อว่าคริสเรียร์40ปลายปีตั้งแต่ปี1986มีเสียงเพลงนี้สังกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า On the Beach He's just the sameการสัมผัสความรู้สึกใดอ่ะเนาะคนเฮาเวลาเฮ็ดเวียกเมื่อปีแล้วระยะผักที่หยาวกันเป็นระยะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนลาวก็เช่นกันระยะที่พักหยาวเป็นระยะปีใหม่ลาวแม่นบ่4 5มื้อกันบ่แจ็คพอตตกทึกวันเช้าวันฉิดมื้อปีใหม่อ่ะก็ได้เพิ่มอีกสินะฉะนั้นก็เป็นการคองคอยรอคอยเนาะประมาณนี้ล่ะขอบใจลาวโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามทุกมื้อมักพิงแบมได้ก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อผ่าน0305787052ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมทางคาลิฟูนบางคนหากทูนอินเข้ามาบอกว่าดีเจให้เว้าซื้อเรื่อยๆแน่ส่วนจะได้จื้อกับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกิ่งไม้นั่นล่ะกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมายมาพบมาพ่อกันมีรายการผ่านช่องทางนิน1 5 2 0 0ทุกมื้อบ่เว้นมันเช้าวันฉิดแล้วห้างหันได้สนใจอยากจะให้พวกเฮานั้นเป็นสื่อกลางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางสุขเจริญฟาร์มศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และมาตรฐานสากลแล้วห้างหันอื่นเนาะต้องการอยากจะเดินทางห่วมก็สามารถติดต่อพวกเราได้ขณะจะทำรายการกาแมน0305787052กิ้งกางกันเข้ามาเดี๋ยวทีมงานพวกเราจดเบอร์ไว้แล้วก็จะติดต่อกับส่วน50นาทีทุกมื้อพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมแน่นอนข่าวดีๆจากทางบริษัทพวกเขาหยิบมาเว้าหยิบมาปล่อยในระยะนี้ล่ะสายเมื่อกี้มันว่าข้อเพียง What I Want ของมอร์แกนแน่เดี๋ยวกิ่งไม้คิวให้ก่อนจะฟังอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกับมือวันศุกร์พวกเขาหยิบซาละต่างแดนมาเบ้ามาว่าในระยะของเราเทเลคอมไทม์เข้ามาเบิ่งการสร้างสนามบินใส่เกาะเทียมสนามบินเนาะที่เคยเห็นแล้วสร้างใส่เกาะเทียมก็มีอยู่แถวฮ่องกงก็มีและสนามบินคันไซของญี่ปุ่นเป็นการสร้างใส่เกาะเทียมเช่นกันอันนี้มันอีกสนามบินอันหนึ่งที่ซอโปจีนกำลังก่อสร้างใส่เกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามบินนานาชาติตาเหลียนชินโจเบย์นะกิ่งไม้อาจจะอ่านสื่อบ่ถูกต้องขออภัยนะแต่ว่าจะออกเป็นทำนองแบบนั้นหรอตาเหลียนชินโจเบย์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตาเหลียนทางภาคตะวันออกเสียงเหนือของจีนสนามบินแห่งนี้มีรายการฮูบอว่าเพิ่นได้สร้างขึ้นบนเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นบ่แม่นเกาะธรรมชาติมนุษย์เฮาสร้างขึ้นเองซึ่งมีเนื้อที่กว้างถึง20ตารางกิโลเมตรด้วยขนาดดังกล่าวมันจึงใหญ่กว่าสนามบินท่ากวนฮ่องกงและสนามบินคันไซของญี่ปุ่นที่เป็นสนามบินเกาะเทียมที่สำคัญในปัจจุบันฉะนั้นเมื่อสร้างสำเร็จนอกสนามบินตาเหลียนจินโจเบก็จะมีความสร้างมาที่โดดเด่นโดดเด่นแบบใดจะมีทางแลนด์เอิ้นว่ารันเวย์จะมี4ทางแลนด์แล้วอาคารผู้โดยสารนั้น
จะมีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่เบื้องต้นนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง43ล้านคนต่อปีคือภาพมีรายการ43ล้านคนต่อปีแล้วการขยายในอนาคตเพิ่นมีแผนจะขยายสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง80ล้านคนต่อปีและสินค้าส่งได้ถึง1ล้านตันแล้วคาดว่าจะสร้างให้สำเร็จในปี2035ผู้ได้เดินทางต่างประเทศสินะเนาะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทรานสเฟอร์หรือว่าไปลงอยู่แถวนั้นเอาละมีรายการมาฟังเพลงทีใส่เมื่อกี้น้องเพิ่นข้อว่ายังจะฟังเพลงของไอ้น้องสายนักร้องสายว่าซั่นซะเอาเป็นแบบคันทรีเดอะกิ้งไมค์ก็เลยหยิบเพลงเนี่ยบ่ได้ฟังค่อนข้างจะโดดละวางหนึ่งหันปล่อยเกือบทุกมื้อ Morgan Wallen เอาเพลงนี้ Love Somebody ก็มอบให้กับทุกคนมอบให้กับผู้ที่ข้อมาเด้อ

0: เสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวนสื่น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่สื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวนซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้
3: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์มื้อศุกร์สันหันษาศุกร์อุราพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจวันศุกร์ละได้มื้ออื่นก็จะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์กันไปฮะและตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้วันที่19ของเดือนมิถุนาเป็นมื้อขึ้น5ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันละเด้ก้าวเข้ามาละ19วันละเด้มื้ออื่นก็ที่เช้าซั่นตัวนี้นะเอาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่า
4: ท่านผู้ฟังดีครับทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรจิตไว้อุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจเพราะเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงพอพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและคนที่ท่านรักถ้ามื้อนี้ท่านกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อท่านมาห่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไร จ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จัดสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นรอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการอยากเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะมาฟังนิทานเรื่องลูกสาวเศรษฐี
2: เมื่อข้างก่อนยังมีลูกสาวพญาตนหนึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลอันสูงส่งย้อนว่าเพิ่นเป็นผู้มีเงินมีคำและกระซับพระสิ่งของมากมายจนหาผู้เทียมทันยากพร้อมเดียวกันนั้นในครอบครัวของเพิ่นนี่ก็ยังมีลูกสาวผู้มีรูปโสมตะโนมพรรณสวยงามผิวขาวเหมือนดังไข่ปอกปานยองฝ่ายไสยะบ่อแก้วผู้ล่ะว่าซั่นซะขาวบ่มีหญิงคนใดจะมีความงามเท่าเทียมนางใดในคงเขตนั้นวัดสันสะดินแดนแห่งนั้นความงามของนางนี่ได้ซาลือไปทุกคนทุกแห่งพร้อมกับความงามนั้นนางก็ยังมีน้ำใจที่มีความเป็นธรรมสุภาพอ่อนหวานบ่อวดองค์ทนงตัวบ่ถือสั้นวรรณะฉะนั้นจึงเหตุให้ไอ้บ่าวไอ้สายสกันทั้งหลายนี่มีความหักน้ำมาแล้วฝักไฟต่อนางแหละแต่ถึงจะมีความฝักไฟปานใดก็ตามมันก็เป็นแต่ความฝันเท่านั้นแต่ละมื้อนี่จะบ่มีไอ้บ่าวคนใดกล้ายวงบาดตีนเข้าไปทักทายเพื่อสร้างไมตรีความหักกับนางอุปสรรคที่ค ควงกั้นกบบ่ให้ชายหนุ่มกล้าเข้าไปใกล้ในเขตช่วงควงบ้านของนางนั้นก็ย้อนความเก่งขามต่อผู้เป็นพ่อของนางนั่นเองหุ่นใหญ่หนวดหนาคำหลายเงินมีหังมีว่าซั่นซะเฮ็ดให้คนเก่งขามทั้งบารมีแล้วก็ความเก่งขามทั้งใบหน้าใบตาซึ่งย้ำใดนี่พ่อของนางก็หึงหวงและปกป้องลูกสาวของเพิ่นที่สุดป่านจงอางห่วงไข่ฉะนั้นแล้วก็สิมีชายคนใดเด้อกล้าแบกหน้าแบกตาประจนภัยเข้าไปประเสริญกับการที่ถูกดูถูกเหยียดยามจากพ่อของนางหากมีไอ้บ่าวคนใดเด้ขึ้นคืนดื้อก็ต้องถูกไล่ออกจากบ้านอันบ่ต่างหยังกับหมาขี้เหื่อนตัวนึงที่ลักเข้าไปเลียเขียงในเฮือนครัวเท่านั้นสภาพมันเป็นแนวนั้นแต่ละมื้อก็ผ่านไปความหวังของท่านเศรษฐีที่จะได้ลูกเขยผู้มีฐานะสูงสักมีเงินทองกองตื้อเทียมทันเสมอตนเมาอยู่คองก็เลยจืดจางหายไปและในความรู้สึกสุดท้ายก็เกือบว่าหมดหวังแล้วท่านเศรษฐีจึงคิดตั้งคําถามขึ้นในใจตนเองว่า
3: โอ้จะรอท่าโอกาสได้อีกเถื่อได้ห้าพวกให้ดีๆให้ลูกสาวเฮานี่เนาะเอ้ยมันสิส้มดังความประสงค์ของคิดของเฮานี่มันก็คือว่าอัปปัญญาแท้เฮานี่ก็ได้เศรษฐีล่ะ
2: เศรษฐีล่ะบ่แม่นธรรมดาเมื่อนึงจักว่าท่านเศรษฐีคิดได้คิดดีได้ใดบุจึงเป่าประกาศออกไปว่าให้ชายสกันทุกมุมเมืองว่าเริ่มฤดูหนาวปีนี้นี้ท่านเศรษฐีจะให้ลูกสาวแต่งดองกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบ่เลือกหน้าว่าชายคนนั้นจะมีอายุฐานะตำแหน่งส่วนสั้นวรรณะเอามาเป็นลูกเขยขอเพียงแต่ว่าชายคนนั้นยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้คือให้แก้เสื้อผ้าบ่ต้องนุ่งหยังเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนแล้วนอนเมพตะคองน้ำเปื้อนที่มีกลิ่นเหม็นแน่น้อยนึงอยู่หลังบ้านของท่านเศรษฐีตะคองน้ำเปื้อนเศรษฐีสาสางล่างช่วยไหลลงไปอยู่หันแล้วให้คนไปนอนเมบลงหันแปะลงหันแมบลงหันในคืนฤดูหนาวแต่หัวค่ำจนฮอดแจ้งว่าสันสาถ้าชายใดอดทนนอนนำเปื้อนแซ่หนาวตลอดคืนได้ท่านเศรษฐีจะยอมให้ลูกสาวแต่งดองกับชายคนนั้นทันทีโลด
3: มันคือว่าเป็นแนวนี้เด้อพวกสู้เจ้าทางไล่จงไปเป่าประกาศท่าสายหนุ่มสายสกันทางคุ้มเดอร์ก็ได้ไก่ไก่บ่วะมาห้าเฮานี่พานั่นกันมาเมพน้ำเปื้อนแซน้ำเม่นอยู่บ้านเฮานี่ยามหนาวจนฮอดแจ้งฮอดคำแต่หัวแรงถ้าว่าบ่มีการตกสถานยานกลัวบ่หนาวบ่สั่นอย่างนั้นอยู่จนแจ้งตาเวียนขึ้นเฮาจะได้มอบลูกสาวให้เลยมูลมั่งของเฮาพร้อม
2: ว่าซั่นไหนย้อนอยากได้ลูกเขยแฮงมีลูกสาวเดียวปัญญาก็ว่าจังซั่นลดน่ะเศรษฐีก็ว่าจังซั่นลดข่าวอันนี้ก็ได้แพร่กระจายอย่างไวว่าและสร้างความตื่นเต้นดีใจให้แก่พวกไอ้บ่าวไอ้แผวทั้งเฮิมทั้งสุกทั้งเหลืองพอไปก็คิดว่าตนจะมีโอกาสได้ไปทดสอบความเก่งกล้าสามารถให้ท่านเศรษฐีได้เห็นและถ้าโชคดีก็จะได้กลายเป็นผู้ที่มีวาสนาพิสิทธิ์ความงามปนเมฆของลูกสาวท่านเศรษฐีได้อย่างแน่นอนที่บริเวณเดินบ้านเศรษฐีพอแต่คำมาก็มีไอ้บ่าวบ่เลือกหน้าแล้วบ่เลือกฐานะอายุเปลี่ยนเพียนกันเข้าไปสมัคร

ฟ้าก็บ่เอาละมันหนาวตัวละชิตายเป็นจังเป็นร้อยกันไปเย็นป่านทอนไม่เว้ยป่านทอนเล็กบัดนี้ข่าวดังกล่าวก็ได้ไปฮอดหูของสายกำพลอยคนหนึ่งเอ้ไอ้นี่มีแต่พ่อได้บ่มีแม่อยู่เขตชนบทไก่ซอกนี่สายคนนั้นมีอาชีพรับจ้างเฮ็ดนาเป็นบ่าวนาพอเลี้ยงพอหาเลี้ยงชีวิตตนเองกับพ่อแต่ละมื้อเมื่อได้ยินข่าวนั่นก็สนใจแล้วไอ้เนี่ยดำกึกอยู่แต่ก็คนหน้าตาคมอยู่ได้ไอ้นี่ก็ได้แล้วก็คิดอยากเข้าไปสมัครเสี่ยงโชคลองเบิ่งฮอดตอนคำของมื้อต่อมาเขาก็เข้าไปปรากฏตัวอยู่บ้านทานเศรษฐีอันมีเครื่องนุ่งสุดเดียวคาคิงของชายกำพลอยขาดสร้อยอยู่ได้เสนอเจตจำนงและก็ความสมัครใจปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างที่ทานเศรษฐีวางไว้พอว่าแล้วเขาก็แก้เครื่องนุ่งเปื่อยคิงลงนอนไม่แนบตะคองน้ำเน่าแต่หัวคำห่วยแต่สีแต่หามงแรงไปแล้วเนาะจนฮอดดึกเที่ยงคืนไก่ขันสามเทื่อกันยังบุลุกความหนาวเย็นของราตีราตีการได้กระทบเข้าห่างคิงเหมือนกับว่าทั่วทั้งตัวของเขาจะแข็งคือกับทอนเล็กจมอยู่ในน้ำในตัวเขายังแต่เพียงลมหายใจเท่านั้นเพราะเป็นหูดฮอดอยู่แต่ความเข้มแข็งของมานาจิตอันเป็นคุณสมบัติของลูกสาวนาหน้าตาดำที่เคยลังน้ำเหือเผื่อชีวิตเคยสู้แดดทนฝนลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินฮ้อนบ่ย่านหนาวบ่กลัวบ่วันเก่งเขากัดแขวสู้ทนกับความหนาวเย็นจนไปฮอดค่อนคืนดึกดื่นค่อนคืนแล้วสุดที่ฮักหนาวก็อดเอาแล้ววะสันซะน้ำหมอกในยามดึกตกลงมาปกคลุมใบหญ้าปานก็ว่าบริเวณนั้นปกคลุมด้วยย้องฝ้ายสีขาวท่านเชษฐีติดตามเบิ่งอย่างหลับๆจอบเบิ่งแล้วไอ้นี่ตุ่มผักฟ้าพลเว้ยมันหนาวเนาะจอบเบิ่งหลับๆแล้วก็คิดในใจว่าบ่บักสายกําพ่อยผู้นี้น้ํามันจะทนนอนแซ่หนาวไปฮอดไสวะบ่แม่นมันตายกระแดงแล้วบ่นี่เนาะคือว่าบ่เน่งบ่ติ่งหยังวะท่านเศรษฐีนึกถามตัวเองด้วยความแปลกประหลาดใจจนฮอดเวลาใกล้สิแจ้งแน่ไก่ขันสุดท้ายอ้าอยากหมอสิแจ้งเด้ท่านเศรษฐีบ่เห็นเท้ากําพ่อยขึ้นมาจากของน้ําเน่าจึงลงไปจอบเบิ่งใกล้ๆตุ้มผ้าลงไปทั้งสั้นทั้งเส้นจักๆลงไปแล้วถามว่าเออกำพ่อยเอ้ยเจ้านอนเซน้ำอยู่ตะข่องนี่แต่หัวคำจนไก่สิแจงแล้วเออบ่ฮู้สึกหนาวเด้บ่น้อไหนเพิ่นก็สั่นเพราะเพิ่นได้หนาวเว้ยเนาะโอ้ไอ้กำพ่อยนี่แห้งสั่นแห้งกว่าท่านเพราะว่าหนาวข้างก็ไต่ต่ำกันตรักตักตรักตักอยู่ทางเว้าว่าท่านเศรษฐีเอ้ยพวกข้าหนาวที่สุดท่านเศรษฐีถามต่ออีกว่าเออขันฉันเป็นยังเจ้าจึงบ่ยอมขึ้นจากน้ําล่ะหือขันว่าหนาวกันนะว่าซะนี่ชายกําพลอยก็ตอบด้วยเสียงสั่นไปอีกว่าเออพวกข้าได้ให้คํามั่นสัญญากับท่านแล้วว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท่านวางไว้ทุกประการตราบใดที่ฟ้าบ่แจ้งแสงตะเวนบ่สดส่องขึ้นพวกข้าก็จะบ่ยอมลุกออกจากตะข่องน้ํานี้เด็ดขาดว่าซะซะเด็ดขาดแท้เด็ดขาดว่าได้อายนี่ก็ได้โอ้ฝ่ายเศรษฐีได้ยินสายกำพลอยเว้าในนั้นก็เกิดความสะท้านตกใจวาบหมดแหงแล้วทั้งคิดว่าโอ้แน่นอนสายกำพลอยผู้นี้นี่ต้องทนนอนแซ่ตะของน้ำเน่านี่จนทอดแจ้งได้แท้ๆคิดได้นั้นนั้นท่านเศรษฐีก็มีอุบายแล้วเพื่อจะบ่อยากเอากำพลอยเป็นลูกเขยไปเก็บเอาฟืนเอาลัวมาซุ่มเป็นกองไฟก่อขึ้นอยู่ใกล้ๆกับตะของน้ำบนสายกำพลอยนอนแซ่อยู่หั่นจนว่าแสงตะเว้นขึ้นขอบฟ้าไก่ขันต้อนรับอรุณวันใหม่มาแล้วท่านเศรษฐีจึงลงมาเบิ่งเว้านำชายกำพลอยว่าโอ้โหแจ้งแล้วเด้ลุกขึ้นมาช่วยล้างตาแม่ช่วยนาล้างตาซะท้าวกำพลอย ท้าวกำพลอยเอ้ยแล้วชายกำพลอยก็ลุกจากตะของน้ำล้างหน้าช่วยตานุ่งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็ท่านเศรษฐีก็เว้าขึ้นว่าเออเท้ากำพลอยเอ้ยดีแล้วที่เจ้าอดทนนอนแซ่น้ำตะกองเน่านี่แต่หัวคำจนหัวแจงบ้าเจ้านี่แข็งแห้งเก่งลายแต่ว่าเจ้าก็ควรคิดระลึกถึงบุญคุณของคอยไล่กว่าเนอที่คอยอดหลับอดนอนนำเจ้าและมาดัง

0: ไฟให้เจ้าฟิ่งหนาขันคอยบ่ดังไฟให้เจ้าฟิ่งนั้นเจ้าคงชิหน้าตายแต่ดนแล้วก็บ่ฮู้ได้ค่อยว่านี่ว่าว่าซั่นนี่หัวกวนอีกนะอายนี่ก็ได้พอเศรษฐีเพิ่นนี่ฝ่ายกำพลอยได้ยินคำเว้าเศรษฐีนั้นก็โอ้ยก้มหน้าเลยรู้สึกเจ็บแสบต่อคำเว้าที่สุดแล้วก็คิดว่าบ้ามันจะเอาหยังมาให้เฮาอบอุ่นได้แล้วก็คิดว่าบ้ามันจะเอาหยังมาให้เฮ็ดให้เฮาอบอุ่นได้เนาะกองไฟก็ดังอยู่ทั้งโคกคนเฮาเองก็นอนแซ่อยู่ตะข่องพี่จักแม่นเศรษฐีเว้านี่เอาหยังบ่เป็นธรรมแท้เนาะเว้ากับเฮานี่เนาะคือเว้าหยังบ่เป็นธรรมเด้คิดอยู่ผู้เดียวซะแหละฝ่ายลูกสาวเศรษฐีผู้เฝ้าติดตามเหตุการณ์นั้นคือกันโอ้โธ่นับแต่ตื่นเช้ามาก็เห็นพ่อของนางประพฤติแนวนั้นก็เกิดความสงสารกับชายกำพลอยที่สุดทั้งคิดบ่พอใจให้พ่อที่เว้าจากับชายกำพลอยอย่างให้เหตุผลคราวหนึ่งทันเศรษฐีก็ห้องบอกลูกสาวว่าเออลาเอ้ยให้ลูกแต่งเข้าแต่งนำให้เท่ากำพลอยปันเช้าซะลูกแล้วก็ให้เรากลับบ้านกับเมืองแล้วพ่อเองก็จะห่วมปั้นเขากับเราคือกันนี่แหละให้กำลังใจเราสักก้อนว่าท่านไหนว่าแล้วลูกสาวกับเศรษฐีก็หีบแต่งอยู่แนวกินรู้แล้วหีบแต่งรถเข้านำตามชอสังอันมีอาหารหลายอย่างเช่นขั่วแกงแล้วก็อาหารอื่นๆอีกหลายอย่างจนเต็มพระเข่าเลยเว้ยนะหลงมักไอ้กำพลอยได้สาวนี่ก็ได้แต่งคงกินให้ไอ้กำพลอยมีกำลังแห้งหลายขึ้นตื่นอีกมากมายและกายกองเมื่อลูกสาวแต่งเข้าเฮียมห้อยแล้วก็ยกออกมาสู่พ่อและกำพลอยและก็ว่าว่า
1: เชิญเลยพ่อเอ้ยเรียบร้อยแล้วมากมายอาหารการกินเชิญกินได้ตามชอบเจอเนอะไอ้กำพลอย
0: ว่าฉันอีกว่าแล้วนางกดหนีไปอยู่เงินครัวผู้รอท่าเพื่อเมียนพระเข้าเศรษฐีเป็นผู้พาเท่ากำพลอยลงมือกินข้าวเบ้อทำอิดก็เอาบ่วงตักลงสดน้ำแกงรู้แล้วหูบดังไปบาดนึงก็รู้สึกว่าเป้าแกงนั้นจางปัดน้ำทาปัดน้ำสักเอาคำเข้าจ้ำลงน้ำแจวปนประดุกอุยก็มีแต่จางกับเผ็ดนะแจวก็ได้ปนก็ดีอาหารถ้วยอื่นๆก็คือกันหมดท่านเศรษฐีเกิดความแปลกประหลดแปลกประหลาดซะแล้วแต่บ่แปลกประเข็งประหลดกับประหลาดพอจึงห้องใส่ลูกสาวอยู่กันกว่าว่าลาเอ้ยลาเป็นยังอาหารเจ้ามื้อนี้คือว่ามีแต่เจียวจางๆแท้มีแต่แนวจางๆแท้ลูกเอ้ยบ่แม่นเจ้าลืมใส่เกลือบ่ลูกลาเอ้ยทางลูกสาวก็เลยตอบพ่อไปแต่เงินความมาว่า
1: ลูกก็ใส่แล้วเด
0: ้พ่อก็ได้ถามอีกว่าเอาใส่จังไรล่ะอยู่ใส่ละมันคือว่าบ่หนัวจักดีนี่นะบ่แม่นลืมใส่ขนอพร้อมบ่นี
2: ่ว่าให้มีวัดขนอด้วยกัน
0: ทางลูกสาวก็ตอบไปว่า
1: อ้าวลูกก็ใส่อยู่กองก้นถ้วยหั่นนี่
0: โอ้ท้อว่าเป็นปริศนาท่านเศรษฐีย้อถ้วยขึ้นเบิ่งแต่ละใบก็เห็นเกลือกองกันเป็นย่อมอยู่ก้นถ้วยพุ่นท้อท่านเศรษฐีแปลกแกก็ถามลูกสาวขึ้นอีกว่าเป็นยังลูกเอ้ยจึงเคยว่าเอาเกลือใส่กองก้นถ้วยแบบนี้มันชิหนัวขึ้นมาฮอดอาหารได้เนอะเด้อมันก็จางอยู่เสียแล้วเนาะลูกสาวได้ทาดีก็จึงออกมาจากเงินครัวย่างแทบแทบออกมาเกือบกับบ่ใส่และก็เว้าตอบพ่อด้วยอารมณ์คมเครียดอยู่ในใจว่า
1: อ้าวพ่อดังไฟอยู่ถึงบกพุ่นเฮ็ดแน่ได้สิไปอุ่นฮอดไอ้กำพลอยเรานอนเนาแซ่น้ำเนาอยู่ในตะข่องคุณชนะพ่อคือบ่คิดแนวนั้น
0: โอ้ยเว้าบัดนี้โอ้ฝ่ายเศรษฐีได้ยินคำเว้าของลูกสาวในนั้นโอ้ก็เฮ็ดหน้าลาตาเฉียแล้วก็ถามว่าโอ้ขันชันก็ไม่ความว่าลูกหักเท้ากำพลอยคนนี้แล้วนี่เนาะอ๋อลูกสาวก็เลยตอบไปว่า
1: แม่นแล้วลูกบ่เพียงแต่เกิดความหักต่อเหล่าเท่านั้นแต่ยังบูชาน้ำใจของเหล่าเด็ดเดียวเนี่ยแน่นอีกบริสุทธิ์ผุดพองและเป็นธรรมของเหล่าอีกได้พอเอ้ยถึงจะทุกข์ยากเพียงใดลูกก็พอจะได้แต่งดองกับเหล่าได้อยู่มันบ่แม่นว่าความหังมีนั้นเรื่องความทุกข์ยากมันบ่แม่นเกียรติศักดิ์ศรีสูงหรือต่ำที่จะวัดแท้คุณค่าของความเป็นมนุษย
0: ์ว่าฉันซะ
1: มีแต่ความเป็นธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพ่อเอ้ยที่จะวัดแท้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ได
0: ้โอ้ท้อลูกนำพ่อเอาครับบับๆทางบุพออาปากจะรอบจักสิวาสายกำพลอยได้ยินจังสันกะท้อยิ้มอยู่ในใจแล้วเศรษฐีถือลูก ประนามว่าไงมีแต่หัวยุ่มอยู่แล้วกำพลอยก็ได้พอเราความแน้มเห็นผลสำเร็จของเราที่ค่อยๆปรากฏขึ้นตามความจริงในสิทุดไอเศรษฐีกับบ่มีทางออกก็จึงเอาใจลูกสาวลาวากันไว้เลยได้แต่งงานแต่งการกับกำพลอยกำพลอยก็เลยกลายเป็นเศรษฐีแทนพ่อเฒ่าไปซะละได้บาทนี่เนาะนี่แหละเพิ่นว่าคนเฮาอย่าเบิ่งกันอยู่หน้าตาอย่าเบิ่งกันอยู่ที่ความรู้ความสามารถมันต้องเบิ่งกันอยู่ที่ใจและการกระทำระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนเพิ่นว่าลางเทื่อยศสูงตำแหน่งใหญ่ความรู้หลายแต่บ่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่มีความสามัคคีบ่มีความหักแพงซึ่งกันและกันเหยียดหยามตำหนิติเตียนผลทองว่าแบ่งแยกสั้นๆมันก็บ่แม่นมหาชนมันก็ยากยากจังซั่นต้องฮู้เนาะอยู่นำกันอยากให้เพิ่นนับถือเฮาเฮาต้องนับถือเพิ่นเบิ่งคนอย่าสู่เบิ่งทางภายนอกต้องเบิ่งทางจิตใจบางคนนึงเครื่องขาดสร้อยแต่จิตใจบริสุทธิ์หากินด้วยความเที่ยงธรรมก็มีบางคนขี่รถใหญ่เล็กสัตว์บักเล็กเก้าสี่โตเครื่องน้ำหอมทงหอมลงรถมาแต่แฝงไปด้วยความเป็นเพชฌฆาตเฮากับบ่ฮู้นำเขายกตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่เพิ่นนี่ก็งาบได้หลายรายแล้วเด้อโอ้งาบบ่ซั่นค่ายาบ้ายาเมาสร้างความหังมีให้แก่ตัวเองสร้างนรกให้กับครอบครัวอื่นอันนี้มันบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะบ่เฮ็ดแนวผิดกฎหมายว่าซั่นซะอ่ะฝากกันไว้คือแนวนั้น
2: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อนี่นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะ สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร02054495449 02054495449และ02088565599 02088565599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้โครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกักเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกักเก็บสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นเพนจัดซื้ออุปกรณ์หับไส้แต่งตั้งอนุกรรมการหับผิดชอบแต่ละหน้าเวียกและขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงลำพะบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในสงเรียน2025-2026นี้แขวงลำพะบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบสิ่งบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบสิ่งที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบสิ่งรวมมี269ห้องสอบสิ่งนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี103ห้องสอบเสียงเฉพาะสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะ วันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนชั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าความเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยู่ให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นจนฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าความเรียนทั้งกักเกียมความพร้อมทางด้านห่างกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความพึงพอใจจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำพิทลากุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงมาพบกับทางรายการของพวกเฮาในมือนี้เส้นเก่าเส้นเคยเลยทางรายการของเฮานั้นก็จะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าหัวข้อที่ว่าผู้ดำเนินรายการที่ว่าจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมือนี้แม่นเว้าถึงลูกเลี้ยงมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายของผู้ที่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงได้หรือบ่ซึ่งว่าเนื้อในต่างๆเนาะว่าจะมีสิทธิ์บ่หรือบ่มีสิทธิ์นั้นหรือว่ามีสิทธิ์รายละเอียดคือแนวใดในระยะต่อไปเฮาจะมาเว้าถึงเนื้อในต่างๆนั่นเองและนอกจากนั้นเนาะก็ยังมีคำศัพท์ของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในตอนท้ายของทางรายการตื่มอีกแต่ว่าในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปพักผ่อนรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการ

0: และสอนเอ้ยแม่เจ้าเห็ดอย่างเดเฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ป่านนั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ
1: ่ก็มีละเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายให้สิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาแล้วสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: การแนวมันว่าแต่เอ้อสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอ้ยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอ้ยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเว้าให้เอ้ยว่ามันบ่ดีได้ก็ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอ้ยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอันนี้ฟังนําในดุสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กำหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกำจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ำเปื้อนลงใส่ห้องน้ำแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจังเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อน

เสียงเพลงมวลๆก็ได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ซึ่งรายการของพวกเฮานั้นอย่าลืมว่าออกอากาศทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารากุลซึ่งว่าในมื้อนี้ดังที่เฮาได้นำเสนอในระยะต้นว่าจะมาเว้าถึงสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายของลูกเลี้ยงที่ว่าเป็นลูกของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงจะได้หรือบ่ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดคือแนวใดในตอนนี้เฮาจะมาอธิบายหรือว่านำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าก่อนอื่นเฮาจะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้รับรู้ความหมายของคำว่าลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกันซะก่อนเนาะสำหรับคำว่าลูกเลี้ยงนี้แม่นหมายถึงเด็กที่เป็นพลเมืองลาวซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นอยู่ภายในหรือต่างประเทศโดยถูกต้องตามเงื่อนไขและขั้นตอนตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการเนาะอันนั้นเป็นเว้าถึงความหมายของคำว่าลูกเลี้ยงและวันนี้เราจะมาเว้าถึงความหมายของคำว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่นหมายถึงพลเมืองลาวหรือคนต่างดาวคนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากองค์การที่เกี่ยวข้องให้เอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของตนซึ่งการที่จะเอาลูกของคนอื่นเนาะมาเป็นลูกเลี้ยงของตนนั้นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงและญาติพี่น้องของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ให้ถือว่าเด็กผู้นั้นเป็นคือกับลูกขิงอ้ายเอื้อยน้องขิงและหลานขิงของตนส่วนเด็กผู้นั้นก็จะหมดสิทธิ์และพันธะจากพ่อแม่และญาติพี่น้องขิงของตนซึ่งการเป็นลูกเลี้ยงนั้นต้องให้มีเอกสารยั่งยืนอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ใดที่อยากเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงก็ต้องได้มาเบิ่งเงื่อนไขของตนเองตื่มอีกว่าสามารถรับเด็กคนดังกล่าวนั้นมาเป็นลูกเลี้ยงของตนได้หรือบ่แน่นอนว่าจะต้องประกอบมีหลายเงื่อนไขน้ำกันบ่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านอายุของผู้ที่ว่าเป็นพ่อแม่ซึ่งว่าผู้ที่ว่าเป็นพ่อแม่เลี้ยงนี้เนาะต้องมีอายุแต่18ปีขึ้นไปในเวลาที่เฮ็ดคำฮ้องขอเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ตนขอไปเป็นลูกเลี้ยงนั้นอย่างน้อย18ปีหมายถึงว่าพ่อแม่เลี้ยงนี่นะต้องแม่นห่างจากลูกเลี้ยงหั่น18ปีนั่นเองพร้อมทั้งเป็นคนที่ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บ่เป็นบ้าเสียจิตมีความสามารถเลี้ยงดูเบิ่งแยงลูกที่ตนรับไปนั้นได้ดีและอีกสิ่งนึงที่สำคัญจะต้องได้คำนึงถึงนั้นก็คือการมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงมีเวียกเหตุงานทำมีบอนอยู่อาศัยที่แน่นอนในนี้ก็เพื่อเป็นการรับประกันผลประโยชน์สูงสุดของเด็กที่ว่าจะได้รับเนาะเป็นต้นก็แม่นเว้าเรื่องความปลอดภัยความต้องการทางด้านทางกายจิตใจเนื่องจากว่าถ้ารับเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแล้วแน่นอนว่าการเลี้ยงดูเบิ่งแยงการเลี้ยงดูเด็กต้องมีค่าใช้จ่ายบ่ว่าจะเป็นการกินอยู่พักเซาบ่การศึกษาหำเฮียนบ่เนาะการส่งเสริมพัฒนาทางด้านทางกายที่ดีได้รับการเข้าร่วมขบวนการต่างๆการพัฒนาทักษะของลูกที่ตนได้รับไปเลี้ยงนั้นก็ต้องรับประกันให้เขาเจ้านี่ได้รับสิ่งเหล่านั้นก็คือการได้รับผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองในทางผู้ฟังนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆตื่มอีกบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพของผู้ที่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นก็ต้องแม่นมีสุขภาพที่ดีบ่เป็นพยาธิติดเป็ดที่ห้ายแห้งบ่ติดสิ่งเสพติดบ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่พร้อมทั้งได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไขและมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงบัดนี้ส่วนวางเงื่อนไขของเด็กทีจะไปเป็นลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นก็มีหลายเงื่อนไขเช่นเดียวกันในทางผู้ฟังโดยเฉพาะก็แม่นอายุของเด็กนั้นต้องยังบ่พ้นเกษียณอายุซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา69ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับผู้ที่ว่าบ่พ้นเกษียณอายุก็คือแม่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าเด็กที่จะรับมาเป็นลูกเลี้ยงนั้นต้องมีอายุต่ำกว่า18ปีลงมาพร้อมนั้นประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา208ก็ยังได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศคนต่างด้าวไว้ตื่มอีกก็คือเด็กนั้นมีอายุบ่เกิน8ปีและอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงนั้นก็คือเด็กนั้นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูเช่นเด็กที่ถูกปะละ
ปะทิมกำพะกำพอยบ่ที่ว่าบ่มีคนเบิ่งแยงหันหรือเด็กที่บ่สามารถอยู่นำครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตนด้วยหลายๆเหตุผลเป็นต้นแมนการถูกทำร้ายร่างกายบ่เนาะหรือจิตใจเป็นประจำบ่หรือว่าถูกตีทรมานบ่การป้อยด่าจนเฮ็ดให้เด็กนั้นเกิดความย่านกลัวในครอบครัวก็คือพ่อแม่ของตนเองหันเนาะก็เป็นอีก1เงื่อนไขที่ว่าจะเป็นลูกเลี้ยงได้และถ้าในกรณีเด็กนั้นหากมีอายุ18ปีขึ้นไปก็ต้องมีคำเห็นดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กซึ่งคำเห็นดังกล่าวนั้นต้องบ่มีการบังคับใดๆคือเด็กนั้นต้องการที่จะเป็นลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงด้วยความเต็มใจสำหรับผู้ที่ว่าเป็นพ่อคิงแม่คิงหรือผู้ปกครองเด็กหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กก็ต้องมีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันซึ่งคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับใดๆหมายความว่าผู้ที่ว่าเป็นพ่อคิงแม่คิงหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเลี้ยงเด็กนั้นเนาะต้องเห็นดีที่จะยกลูกหรือเด็กที่อยู่ในการปกครองของตนนั้นให้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงด้วยความเต็มใจนอกจากนั้นเด็กที่ว่าจะไปเป็นลูกเลี้ยงนั้นต้องผ่านการประเมินและมีคำเห็นดีของคณะรับผิดชอบพิจารณาเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถให้ปิดลูกเลี้ยงนั่นเองอันนี้ก็แม่นบางเนื้อในเกี่ยวกับความหมายของคำว่าลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงและเงื่อนไขของผู้ที่ฮ้องขอเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กที่จะเป็นลูกเลี้ยงส่วนว่าขั้นตอนวิธีการเอกสารต่างๆที่จะยื่นเพื่อรับเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงนั้นก็แยกออกเป็นกรณีคือกรณีที่1สำหรับพลเมืองลาวที่ต้องการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นสามารถปรึกษาหารือหรือขอคำเห็นนำองค์การปกครองบ้านบอนทีผู้ฮ้องขอหรือบอนเด็กอาศัยอยู่กรณีที่2สำหรับการยื่นคำฮ้องของคนต่างประเทศคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่สปป.ลาวมีจุดประสงค์ขอเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงสามารถปรึกษาหารือและขอคำเห็นจากกระทรวงยุติธรรมได้แต่ถ้าอาศัยอยู่ต่างประเทศแม่นสามารถยื่นคำฮ้องผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลลาวประจำประเทศที่ผู้ฮ้องขออาศัยอยู่ฉะนั้นท่านผู้ฟังจึงเว้าได้ว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ได้รับเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงของตนและญาติพี่น้องของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นก็ให้ถือว่าเด็กผู้นั้นเป็นคือกับลูกคิงอายเอือน้องคิงและหลานคิงของตนส่วนเด็กผู้นั้นก็จะหมดสิทธิ์และพันธะจากพ่อแม่และญาติพี่น้องคิงของตนอีกสิ่งนึงที่ว่าสำคัญคือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นต้องได้เบิ่งแยงเลี้ยงดูส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่ลูกเลี้ยงนั้นแต่ในนั้นลูกเลี้ยงจะมีสิทธิ์ได้รับมูลมรดกตามกฎหมายจากผู้ที่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นได้หรือบ่กฎหมายได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหานี้ไว้แนวใดในระยะหน้าผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเด้ออย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่อตอนนี้ให้ท่านได้พักผ่อนรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเฮาอีกตื่มซะก่อน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการป่าวีคำพิษธารากุลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระยะผ่านมาท่านผู้ฟังก็ได้หาฟังไปแล้วเกี่ยวกับความหมายของคำว่าลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงและเงินไขของผู้ที่ห้องขอเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงินไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งประกอบมีหลายๆเงื่อนไขด้วยกันสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอต่อเกี่ยวกับกรณีที่ว่าลูกเลี้ยงจะมีสิทธิ์ได้รับมูลมรดกตามกฎหมายจากผู้ที่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นได้หรือบ่และดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะผ่านมาแล้วว่าการที่เอาลูกของคนอื่นมาเป็นลูกเลี้ยงนั้นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงและญาติพี่น้องของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นให้ถือว่าเด็กผู้นั้นนะเป็นคือกับลูกคิงหลานคิงของตนเองซึ่งว่าการเป็นลูกเลี้ยงนั้นต้องให้มีเอกสารยั่งยืนอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งสารันแล้วเกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา574ผู้สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายข้อที่1กำหนดไว้ว่าลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าแม่นมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงสามารถว่าได้ว่าลูกเลี้ยงนี้แม่นมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเมื่อมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายของผู้ที่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วการแบ่งปันมูลมรดกให้แก่ลูกๆนี้เนาะจะมีกรณีดังต่อไปนี้เด้อท่านผู้ฟัง1ในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา576กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันมูลมรดกระหว่างผัวหรือเมียที่ยังมีชีวิตอยู่และลูกซึ่งในกรณีที่ผัวหรือเมียหากได้เสียชีวิตไปโดยได้ปะเมียหรือผัวและลูกไว้ก็แม่นลูกเป็นผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกที่เป็นทรัพย์เดิมของเจ้ามูลมรดก3ส่วน4และอีก1ส่วน4แม่นเมียหรือผัวที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้รับจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังท้าวศิลป์นามสมมุติได้ท่านผู้ฟังเด้อและนางสอนนามสมมุติเช่นเดียวกันได้แต่งดองกันเป็นผัวเมียและมีลูกนำกัน1คนต่อมาท้าวศิลป์ได้เสียชีวิตลงและท้าวศิลป์นั้นมีทรัพย์เดิมอยู่เนาะซึ่งว่าทรัพย์เดิมของท้าวศิลป์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนในนั้น3ส่วน4จะมอบให้ลูกส่วนยังเหลือ1ส่วนนั้นแม่นมอบให้นางสอนผู้ที่ว่าเป็นเมียสืบทอดในกรณีที่ว่าเป็นสินสมสร้างบัดนี้ก็ให้แบ่งครึ่งนึงให้เมียก็คือนางสอนและอีกครึ่งนึงนั้นแม่นแบ่งปันให้แก่ลูกเป็นผู้สืบทอดอันนั้นเป็นกรณีที่1และกรณีที่2เนาะประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา577กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันมูลมรดกระหว่างพวกลูกของผู้เสียชีวิตซึ่งถ้าในกรณีเจ้ามูลมรดกหากมีลูกคิงเท่านั้นมูลมรดกซึ่งเป็นสินสมสร้างและทรัพย์เดิมที่ตกทอดแก่พวกเกี่ยวก็ให้แบ่งปันเป็นผู้เสมอกันเว้นเสียแต่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา576ที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอผ่านไปเมื่อกี้นี้แต่ถ้าในกรณีที่เจ้ามูลหากมีลูกคิงลูกเลี้ยงและลูกหน้าซึ่งจะแยกออกระหว่างการแบ่งปันสินสมสร้างและทรัพย์เดิมสำหรับการแบ่งปันสินสมสร้างถ้าเจ้ามูลหากมีลูกคิงลูกเลี้ยงและลูกหน้ามูลมรดกที่เป็นผู้สินสมสร้างของผู้เกี่ยวให้แบ่งปันให้ลูกเป็นผู้เสมอกันแต่ในกรณีการแบ่งปันทรัพย์เดิมลูกเลี้ยงมีสิทธิ์ได้รับผู้ที่เป็นทรัพย์เดิมของเจ้ามูลมรดกคือกันกับลูกเลี้ยงแต่ลูกหน้าแม่นบ่มีสิทธิ์ได้รับผู้ที่เป็นทรัพย์เดิมของพ่อหน้าหรือแม่หน้าที่เสียชีวิตหมายความว่าถ้าในกรณีมีลูกคิง1คนและลูกเลี้ยง1คนในเวลาแบ่งปันทรัพย์เดิมของเจ้ามูลหรือเอิ้นว่าทรัพย์เดิมของพ่อแม่ที่เสียชีวิตนั้นแม่นให้แบ่งเป็นผู้เสมอกันระหว่างลูกคิงกับลูกเลี้ยงฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าลูกเลี้ยงมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกที่เป็นสินสมสร้างและทรัพย์เดิมของเจ้ามูลนอกจากนั้นลูกเลี้ยงบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของผู้เป็นพ่อแม่เดิมของตนอีกเว้นเสียแต่ว่าพินิกรรมจากพ่อแม่เดิมมอบให้ตนเท่านั้นสำหรับลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าที่ได้เลี้ยงดูเบิ่งแยงและปิ่นปัวพ่อแม่ตลอดฮอดเสียชีวิตและเมียนคาบทรงสการด้วยตนเองหรือโดยใช้ทรัพย์ของตนหรือประกอบส่วนในการปกปักรักษาและเฮ็ดให้ทรัพย์ของเจ้ามูลมรดกเพิ่มขึ้นก็จะได้รับส่วนแบ่งมูลมรดกของเจ้ามูลหลายกว่าผู้สืบทอด
ผู้อื่นหนึ่งพูดนั่นเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อทั้งหมดนั้นท่านผู้ฟังก็แม่นเนื้อในของประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา576การแบ่งปันมูลมรดกระหว่างผัวหรือเมียที่ยังมีชีวิตอยู่และลูกและมาตรา577การแบ่งปันมูลมรดกระหว่างพวกลูกของผู้เสียชีวิตที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับลูกคิงมีสิทธิ์ได้รับมูลมรดกตามกฎหมายของผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการอีหลีแล้วก่อนที่เฮาจะจากลาท่านผู้ฟังกันไปเฮามีคำศัพท์ทางด้านกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนสำหรับมื้อนี้เฮาจะเสนอคำว่าการสืบทอดมูลมรดกการสืบทอดมูลมรดกแมนการตกทอดมูลมรดกของผู้เสียชีวิตให้แก่ผู้สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือตามผิดในกรรมท่านผู้ฟังเวลาของทางรายการของเฮาหมดเวลากันอีหลีแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิธารากุลพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดี

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ยุ้ยอยู่บ้านบออ
2: ้าวเพิ่งวะมาเฮ้ยขอมาในเฮือนก่อน
1: ตั้งแต่งานศพผัวตู่เมื่อนกับเว้ยเจอกันเลยเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยตั้งใจมายามโต
2: ขอบใจเด้อโมที่ยังคิดฮอดกัน
1: บ่เป็นหยังเด้อแล้วโตเด้เป็นเฮาได้ช่วงนี
2: ้ก็เรื่อยๆนะยังทําใจเรื่องผัวเฮาบ่ได้ก็บ่คิดว่าเราสิจากไปกระทันหันแบบนี
1: ้หั่นแหละเนาะเดี๋ยวได้โตก็ตั้งใจเด้อหมู่ผัวโตแล้วก็ไปดีถึงสุขแล้วต่อไปนี้ก็ให้โตเข้มแข็งอยู่เพื่อลูกโตเด้อ
2: ขอบใจเด้อโมเฮาเองก็พยายามปรับตัวอยู่หลายอย่างพอที่ผ่านมานะมีแต่ผัวเป็นเสาหลักครอบครัวเฮ็ดเวียกหาเงินเลี้ยงครอบครัวต่อไปเนี่ยก็สิเป็นหน้าที่เขาแหละหาเวียกเฮ็ดเลี้ยงลูกต่อไป
1: แต่โตก็ยังโชคดีใดที่ผัวโตได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วมันเลยเฮ็ดให้โตได้รับเงินอุดหนุนเวลาผัวโตเสียชีวิต
2: แม่ละโมก็ต้องขอบใจผัวเฮาที่เราเป็นคนหอบคอแล้วก็ขอบใจประกันสังคมที่ซอยเหลือครอบครัวเฮาก็คือแนวนี้แหละยามประสบข้อหายเพิ่นก็ได้มอบเงินให้จํานวนนึงพอได้ค้ำสู่งานศพผัวเฮาแล้วก็ยังมีทุนจํานวนนึงไว้ส่งลูกเรียนจนลูก18ปีพุ่นได
1: ้แล้วโตเดสามารถใช้บัตรของผัวตัวโตได้บ
2: ่ใช้ได้เฮายังสามารถใช้บัตรประกันสังคมของผัวเฮาไปเป็นปัวได้บ่ต้องขอบคุณเก่าได้
3: แม่แล้วถ้าเป็นสมาชิกประกันสังคมครบ3เดือนขึ้นไปเมื่อผู้ประกันตนผัวเมียหรือลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนสถาปนกิจศพและเมื่อผู้เสียชีวิตได้ถอกเงินสมทบเข้ากองทุนครบ5ปีขึ้นไปสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508

0: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีสุกัญญา
1: สบายดีสันติภาพขอต้อนรับมิตรรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: และนอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังรายการประกันสังคมได้ทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น

0: เก้าโมง
1: และทานยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารประกันสังคมผ่าน Facebook TikTok พิมพ์เป็นภาษาลาวาประกันสังคมแห่งชาติ
0: แม่แล้วและในมื้อนี้พวกเขาก็จะนำเอาอีกหนึ่งสิทธิผลประโยชน์นั่นก็คือการคุ้มครองอุ่นออกลูกสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและภาคสมัครใจมาลมสุทันได้รับฟัง
1: เฮามาเข้าสู่เงื่อนไขนำกันเลยเนาะสันติภาพก่อนที่จะไปเว้าถึงการคุ้มครองอุ่นุนออกลูกจะมาเว้าถึงผลประโยชน์ทำอิทธิสมาชิกประกันสังคมจะได้หับเวลาถือพาคือเวลาที่ผู้ประกันตนถอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนในเดือนที่2สามารถนำใช้บัตรประกันสังคมไปฝากทองและออกลูกได้อยู่ห้องหมอที่เลือกไว้รวมไปถึงผู้ประกันตนเพศชายที่มีเมียเป็นประชาชนที่เอิ้นว่าผู้เกิด13ก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากทองและออกลูกอยู่ห้องหมอที่เลือกได้เช่นเดียวกัน
0: แม่นแล้วแต่ในเบื้องต้นผู้เกี่ยวนี่ต้องได้แจ้งคู่สมรสขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนนะจริงจะสามารถนำใช้บัตรประกันสังคมได้นอกสุกัญญาเนาะ
1: เจ้า
0: และสำหรับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองบำเหน็จและอุดหนุนออกลูกเงื่อนไขนี่ต้องได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่ยากหน่อยแม่น6เดือนขึ้นไปนะหลังจากที่มีการออกลูกนะก็จะได้รับเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คน
1: หมายว่าถ้าได้ลูกแฝดบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือ 60% แม่นคูณตามจำนวนลูกแฝดเนาะสันติภาพ
0: แม่นแล้วเนาะสำหรับบำเหน็จ 60% บ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือเมียของผู้ประกันตนเนาะที่ว่าเป็นประชาชนก็สามารถรับเงินบำเหน็จดังกล่าวได้เช่นเดียวกันได้สุกัญญา
1: เจ้าและสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงที่เป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจและเป็นผู้สมัครใจที่ได้ทอกเงินสมทบครบ9เดือนขึ้นไปจากนั้นมีการออกลูกแม่นจะได้รับนอกจากเงินบำเหน็จลูก60ส่วนห้อยหรือ 60% ต่อลูก1คนแล้วยังจะได้รับเงินอุดหนุนออกลูก80ส่วนห้อยหรือ 80% จ่ายให้3เดือนครึ่งแต่ถ้าได้ลูกแฝดประกันสังคมจ่ายให้4เดือนเต็มเลย
0: แล้วในปัจจุบันผู้ประกันตนที่ได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมเพดานสูงสุดเนาะสำหรับภาควิสาหกิจก็คือมัน 4,500,000 กีบผู้ประกันตนเพศหญิงที่ครบเงื่อนไขเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนประกันสังคมในระยะเลี้ยงดูลูก3เดือนครึ่งนี่รวมกันทั้งหมดแม่น 15,300,000 กีบ
1: ก็ถือว่าได้หลายสมควรเลยเนาะสันติภาพ
0: แม่นแล้วเงินอุดหนุนนี่จะได้หลายหรือน้อยนี่แม่นขึ้นกับเงินที่ได้แจ้งเข้าประกันสังคมแจ้งหลายก็จะได้รับหลายโดยเฉพาะแม่นภาคสมัครใจเพิ่นสามารถเลือกได้ในการเลือกเพดานคุ้มครองส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แม่นให้แจ้งตามเงินเดือนตัวจริงแต่ว่าเพิ่นจะมีเพดานสูงสุดบ่เกินแม่น 4,500,000 กีบนั่นเอง
1: เจ้าระยะที่1โอลมกันสำนิกรระยะที่2จะมาโอลมกันตึงกับการคิดรายเงินอุดหนุนออกลูกและเอกสารประกอบว่ามีอย่างแน่ตอนนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการ

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับใส่ผู้ประกันตนด้วยอุดมการเดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใส่ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: กลับเข้ามาสู่ในระยะที่2กับหัวข้ออุ่นอุ่นออกลูก
1: แม่นแล้วระยะทวีตพวกเขาได้โอ้ลมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและกับการคิดไล่เงินอุ่นอุ่นออกลูกซึ่งผู้ประกันตนที่กบเงินไขในทางประกันสังคมนี่จะได้มีการแบ่งจ่ายเป็น3งวดนะสุกัญญา
0: แม่นแล้วงวดทําอิฐประกันสังคมจะคิดไล่ให้แม่นมีเงินบำเหน็จ60ส่วน100บวกกับเงินอุ่นอุ่นออกลูก80ส่วน100รวมเป็น140ส่วน100งวดที่2จะคิดไล่ให้แม่นมีแต่เงินอุ่นอุ่นออกลูก80ส่วน100ส่วนงวดสุดท้ายจะคิดไล่ให้แม่นเงินอุ่นอุ่นออกลูก80ส่วน100บวกกับอีกครึ่งเดือนก็คือ40ส่วน100รวมเป็น120ส่วน100
1: ก็หมายความว่างวดทําอิฐนี่จะได้หลายกว่าหมู่140ส่วน100หรือว่า 140% พุ่นน่ะส่วนงวดที่2จะได้น้อยกว่าหมู่ก็คือ80ส่วน100แล้วก็งวดที่3นี่จะได้ขึ้นมาได้1ก็คือแม่นได้120ส่วน100เนาะเพิ่มขึ้นนะจากงวดที่2ใน1อิงตามการคิดไล่ว่าซั่นซะ
0: เจ้าแม่แล้วและสำหรับเอกสารประกอบก็บ่ยากสำหรับหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีแบบฟอร์มประกันสังคมออกให้แบบฟอร์มอปส. 3/02สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้วเซ็นจำกาบริษัทพร้อมใส่เลขที่ของบริษัท
1: นั่นแล้วส่วนเอกสารประกอบก็จะมีใบออกของหมอและก็หนังสือการเกิดตัวนี้นี่แม่นเอาใบใดใบหนึ่งเป็นต้นฉบับหรือว่าของแท้เนาะสำเนากาแดงกับบ่ได้เนาะต้องเอาของแท้เข้ามาแล้วก็จากนั้นก็แม่นก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวนะเป็นปึ้มสำเนาครัวปึ้มบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวหรือว่าคู่สมรสแล้วยืนเอกสารมาบ่เกิน3เดือน
0: เจ้าส่วนผู้ประกันตนสมัครใจแม่นให้ประกอบเอกสารคือกันตั้งแต่แบบฟอร์มประกันสังคมอปส. 3/02แม่นเซ็นแต่ผู้เกี่ยวแล้วสามารถยื่นขออุดหนุนได้เลย
1: และนั่นก็คือขั้นตอนการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนออกลูกนำประกันสังคมเนาะสุกัญญาและอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สมาชิกทุกคนควรเอาใจใส่นั่นก็คือระยะเวลาในการห้องขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนะซึ่งเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา94การห้องของเงินอุดหนุนในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/สพส.พร้อม
0: แม่นแล้วในนั้นเพิ่นจัดแบ่งระยะเวลาการขอเงินอุดหนุนออกลูกเป็น2ประเภทคืออุดหนุนระยะสั้นและอุดหนุนระยะยาวสำหรับอุดหนุนระยะสั้นให้ยืนเอกสารภายในบ่ให้เกิน90วันหรือ3เดือนซึ่งอุดหนุนระยะสั้นประกอบมีอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการอุดหนุนเสียชีวิตบำเหน็จเทื่อเดียวอุดหนุนว่างงาน
1: ส่วนการต้องขออุดหนุนระยะยาวแม่นให้ยืนเอกสารบ่เกิน180วันหรือว่า6เดือนซึ่งอุดหนุนระยะยาวนี่ประกอบมีอุดหนุนบำนาญอุดหนุนเสียกำลังแรงงานถาวรอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะก็คือแม่นอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนั่นแหละเนาะที่แม่นบางท่านอาจจะยังบ่เข้าใจความหมายของมัน
0: เจ้านั่นก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดที่นำมาโอ้ลมให้มิตรรายการได้รับฟังในมื้อนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยขอขอบใจสำหรับทุกๆการติดตามและรับฟังสำหรับท่านใดที่ยังมีข้อสนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์สายด่วน1508ในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 16:00
1: สำหรับวันนี้พวกเขาทั้งสองสุกัญญาและสันติภาพลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี

0: าป้าปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใสสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใสตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไวที่สุด

0: ียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณค่ำจุนชีวิตอย่าคิดทำลายสบายดีท่านผู้ฟังเรียกเพลงตอนนักการสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้ที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหนึ่งอาทิตย์พบกันสองมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16:00 ถึง 16:30 น FM 103.7 MHz พบกันเบอร์ดีกับกงกับมื้อวันศุกร์และท่านผู้ฟังเบอร์ดี19 มิถุนา 2026ขึ้นหาคำเดือน8นะปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569นะอีกเมื่อนึงและท่านก็สิเป็นเกี่ยวกับบ้านกับซองแดเวลานี้บางทางก็สิไปหัวไปสวนพุ่นแหละเนาะปลูกต้นไม้แดปลูกไม้ให้มากปลูกไม้อุตสาหกรรมปลูกไม้ประดับแดเนาะยังอยู่ในระยะเดือนของการปลูกต้นไม้แห่งชาติได้แต่บ่ฟังเอาเมื่อนี้ท่านรายการก็ยังมีข้อมูลข่าวสารจะนำเสนอทุกท่านฟังเติมจะนำเสนอเสียงสัมภาษณ์ทั้งท่านสมหวังพิมพ์วงวนากรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะได้แจ้งให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับการเริ่มขึ้นบัตรประจำตัวให้สร้างเพราะว่ายามนี้คือว่าเราสร้างมันหลายเนาะสร้างป่าเดสร้างบ้านเดนี่ดังนั้นคนได้สังรวมแล้วก็ฟังไมโครชิปใส่ในสารเกี่ยวกับข้อมูลสร้างในราวของพวกเขาที่แต่บุฟังพร้อมกันนั้นก็ยังมีเสียงสัมภาษณ์ของสำนักกรที่ได้เข้าร่วมเวียกงานโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเวียกงานปกป้องรักษาป่าไม้ทีมป่าไม้ทั้งที่มันพวกเขาก็ได้ลงไปในขอบเขตตัวประเทศหลายบอลหลายทีแต่ก็จะนำเอาเสียงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเดประชาชนเดนะสำหรับสับเปลี่ยนให้ทุกท่านได้รับฟังเอาตัวรายการนี้กับชิโบวานยาวได้ทุกท่านเลยจะฝากข้อมูลข่าวสารให้บริการได้รับฟังตื่มนี่ก็เป็นคือว่าและฝนระวังเนาะต้นไม้อยู่เขตภูผาป่าไม้ต่างๆระยะระดูฝนกับความเสี่ยงคือบอกแล้วจากน้ำป่าเนี่ยผู้ไหลลงผู้ลงผามาเฮ็ดให้ทับถมเงินชาญบ้านซองพันมากับมีลายน้ำมือคนไปตัดป่าไม้อยู่ถึงภูถึงผายอดน้ำคือบอกแล้วต้นไม้ใหญ่บ่มีบ่ได้ดูดซึมหรือกับเก็บน้ำไว้เฮ็ดให้น้ำป่าดินเจือนลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นห่วงหลายดังนั้นก็ให้เฝ้าระวังน้ำกัดเนาะช่วยกันนะและทุกท่านเอ้ยเป็นเจ้าการในระยะฤดูฝนความเสี่ยงกระสูงหลายเรื่องพันธบัตรสัตว์จากน้ำปลาจากดินเจือนผู้เจือนต้นไม้หักทับล่มมาเด้เห็นบอกพันมาสายแม่น้ำต่างๆขวากับเพทอนไม้ใหญ่ๆแล้วเนาะไหลมากับน้ำจักมาได้ใส่คือบนบ่อแล้วผู้ผ่าป่าไม้โอ้อันตรายในทุกท่านรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อมเนาะเอาตอนรายการนี้ท่านได้เบิกบันว่าเสียงเพลงก่อนแล้วจะกลับกับสู่รายการพบว่ารักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการพบกับป้าไม้และที่ดินป้าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะผ่านไปข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยเสียงเพลงในรายการพบกับป้าไม้และที่ดินป้าไม้วิทยุกระจายเสียงชาติลาวกับพวกเขาร่วมกับกรมป้าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจะทำรายการนี้ขึ้นมาเนาะให้บริการสังคมได้ติดตามมาฟังหนึ่งอาทิตย์พบกันสองมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16 โมงถึง 16 โมง 30 นาทีมาฟังเสียงท่านสมวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เว้าถึงการขึ้นทะเบียนสร้างบ้านและฝังไมโครชิปเพื่อเก็บกำข้อมูลสร้างก็คือว่าเราสร้างเมื่อก่อนในประเทศของพวกเขาอาณาจักรเราล้านสร้างในทุกท่านเนาะอาณาจักรเราล้านสร้างได้สร้างหลายข้อมูลสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีการเลี้ยงสร้างเด่นโดยเฉพาะแล้วสร้างที่มาพบกันหลายๆที่สุดก็จะเป็นเทศกาลบุญสร้างที่แขวงเชียงบุรีนี่เอาผู้ใดที่ได้ไปเบิ่งไปชมมันบ่กิจกรรมสร้างหลายเด้สร้างเตบานสร้างแกแมทอนสร้างแต้มฮูบอาบน้ําให้สร้างมีหลายกิจกรรมสู่คนให้สร้างเด้เอาข้อมูลข่าวสารนี้ก็คือว่าการเอารักษาสร้างให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาฟังเสียงท่านสมวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม
1: เป็นมาล่ะวิวัฒนาการในการเริ่มที่ว่าพวกเฮาออกแบบแล้วก็พัฒนาบัตรประจำตัวสร้างบ้านเนาะหรือพวกเฮาห้องว่าพาสปอร์ตสร้างนี่เนาะพร้อมกันนั้นก็ถือว่าทางกรมป่าไม้พวกเฮาก็ได้สร้างปึ้มคู่มือแบบฉบับที่ว่าสามารถพกพาถือไปได้เนาะให้เจ้าของสร้างทั้งบัตรปัจจัยแล้วก็สิ่งที่ท้าทายในการสร้างบัตรประจำตัวสร้างเนี่ยก็มีอยู่3ปัจจัยหลักเนาะปัจจัยอันที่1ก็ถือว่าในอดีตประเทศลาวเฮาก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นประเทศอาณาจักรล้านสร้างเนาะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าสร้างของประเทศเฮาก็มีจํานวนที่ว่าหลวงหลายหลายกว่าล้านโตเนาะแต่ว่านอกจากนั้นประเทศเฮาก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ซึ่งว่ามีป่าไม้กับสัตว์ป่าแล้วก็สร้างเป็นจํานวนหลวงหลายเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในระยะผ่านมาถือว่าป่าไม้ก็ถูกทําลายอย่างนักหน่วงเนาะอันนี้ก็ยังเป็นสาเหตุให้สร้างบ้านกับสร้างป่าของพวกเขาก็แม่นลดลงเส้นกันเนาะอันนี้เป็นปัจจัยทำอิฐสำหรับปัจจัยที่สองนี้ก็ถือว่าประเทศเราเราก็สปป.ลาวก็ได้สมัครเป็นประเทศภาคีของสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการค้าขายสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติเนาะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็สิแม่นสนธิสัญญาสากลไซเปตนะซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้เป็นประเทศภาคีมาตั้งแต่ปี2004มาฮอดปัจจุบันเนาะก็ถือว่าพวกเฮาก็ยังเป็นประเทศภาคีฉะนั้นตกมาถึงระยะปี2012-2014นี้ถือว่ากองเลขาไซเปตสากลเนาะก็ได้ประสานงานมายังประเทศเฮาก็ทักท้วงเนาะเกี่ยวกับการค้าขายสนิทพันธุ์สัตว์ป่าในบัญชีหนึ่งเนาะโดยเฉพาะก็เป็นบัญชีหนึ่งขององค์การไซเปตนี่ก็คือสร้างเนาะโดยเฉพาะมันเป็นต้นแม่นได้ท้วงมาเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายผลิตภัณฑ์งาสร้างอาซีเนาะและงาสร้างแอฟริกาอยู่ในบ้านเฮาซึ่งว่ามันบ่สอดคล้องกับระเบียบของสากลก็คือกฎหมายของประเทศลาวเนาะดังนั้นสปป.ลาวเนาะจะต้องได้แก้ไขบางจุดเนาะก็คือพวกเราจะต้องได้สร้างนิติกรรมเนาะเกี่ยวกับบัตรประจำตัวสร้างเนาะแล้วก็มีคู่มือแนะนำอย่างขักแน่เนาะสำหรับปัจจัยที่3นี้ก็ถือว่าในระยะผ่านมาเนาะก็ถือว่านับแต่อดีตมาปัจจุบันเนาะก็ถือว่าประเทศเราก็คือสปป.ลาวแม้นพวกเราบ่ทันมีระบบในการคุ้มครองสร้างเถื่อนที่ถึกรับรองจากสากลหมายก็ว่าพวกเขายังบ่มีบัตรประจำตัวสร้างยังบ่มีคู่มือที่จำแนกว่าสร้างของพวกเขานี่มันสร้างป่าแท้บ่หรือว่าเป็นสร้างบ้านเนาะพวกเขายังบ่มีระบบเนาะคันว่าในทางวิทยาศาสตร์แม่นพวกเขาห้องเป็นรหัสพันธุกรรมสร้างเนาะซอร์ทโค้ดซีเนาะจึงสามารถยั่งยืนว่าเป็นสร้างเลี้ยงเนาะฉะนั้นว่าเพื่อพวกเขาที่สามารถยั่งยืนว่าเป็นสร้างเลี้ยงแล้วเนาะให้ได้ได้พวกเขาจะต้องฮู้เบิ่งพันธุกรรมของสร้างเนาะพวกเขาต้องได้เบิ่งไปถึงเนื่องมาหุ้นพ่อหุ้นแม่เนาะปู่ย่าตายายเนาะเบิ่ง F0รุ่นปู่ย่าตายาย F0 เนาะตัวอย่างรุ่นพ่อแม่นี่มัน F1 เนาะและ F2 ก็เป็นลูกเนาะและลูกสร้างเนาะและ F3 จึงเป็น ล้านล้านสร้างเนาะฉะนั้นย้อนปัจจัยดังกล่าวเนาะก็ถือว่าได้ระยะ 3-4 ปีผ่านมากรมป่าไม้ก็คือต่างหน้าให้แก่หน่วยงานไซเต็ดของประเทศลาวก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็เป็นองค์การไซเต็ดสากลอยู่เจนีวาเนาะพร้อมทั้งหน่วยงานวิทยาศาสตร์ของสปป.ลาวก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะกับกรมวิศวการที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้พร้อมกันเขียนปึ้มคู่มือหรือพัฒนาปึ้มคู่มือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสร้างเพื่อให้เป็นบ่อนอ้างอิงให้พวกเขาได้เฮ็ดพาสปอร์ตสร้างหรือบัตรประจําตัวสร้างขึ้นมาเนาะฉะนั้นภายหลังที่พวกเขาพัฒนาและเขียนคู่มือมาแล้วเนาะในระยะวันที่25พฤศจิกายนวันที่5ธันวาคมนี้2025นี้ปีกายคณะผู้แทนลาวโดยเฉพาะเป็นข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าคณะก็ได้ไปร่วมกับประชุมคณะประจําของไซเต็ดครั้งที่79เนาะอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานเนาะก็เพื่อป้องกันคู่มือดังกล่าวเนาะและสุดท้ายคู่มือของพวกเขาก็ถือว่าถูกรับรองจากสากลก็ถูกรับรองเป็นคู่มือการขึ้นทะเบียนสร้างที่ว่าดีที่สุดของโลกนะซึ่งว่าสามารถเข้าเบิ่งได้อยู่ในเว็บไซต์ของสนธิสัญญาสากลไซเต็ดนะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวเนาะการสร้างบัตรประจําตัวสร้างเนาะหรือว่าพาสปอร์ตสร้างนี้ก็แม่นพวกเขาได้อิงใส่คู่มือเนาะบรรดาระเบียบการที่ว่าสากลได้รับรองเนาะรับรองเป็นทางการเนาะ
0: ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้บอกถึงการขึ้นทะเบียนสร้างก็คือว่าเราสร้างนี่จะเป็นสร้างบ้านสร้างป่าเอ๊ะสร้างเก็บกรรมเป็นข้อมูลเนาะนับแต่สร้างรุ่นพ่อหุ่นแม่คือเพิ่นเว้าแหละสืบทอดกันมาความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแม่นสร้างนี้เอาพักฟังเพลงก่อนและระยะหน้าจึงมาฟังตื่มจากรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามฟังรายการปกป้องป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐได้ฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาฟังการขึ้นบัญชีสร้างบ้านเด้จากทางหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านสมบังพิบวงจะให้ฟังความรู้สึกของประชาชนก็คือพอได้แจ้งไปว่าทีมงานพวกเขาได้ลงไปพื้นท้องถิ่นเขตอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอพวกแหละเนาะโดยเฉพาะแล้วการมีส่วนร่วมประชาชนนี่เด้เป็นเจ้าการขึ้นได้เกี่ยวกับการปกป้องสาป่าไม้และดินป่าไม้ในขอบเขตของบ้านตนเองรายละเอียดฟังความรู้สึกของประชาชนได
1: ้ในเมื่อเฮามีพรสวรรค์ตัวนี้ก็ถือว่าได้มาร่วมในการฝึกอบรมนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเฉพาะอาชีพที่เป็นนักข่าวหรือมันนักจัดรายการก็ถือว่ามีเงื่อนในแล้วก็มีบทเรียนก็ถือว่าดีเนาะในแนวทางที่จะไปออกรายการในการเว้าการว่าให้มันถึกลักการอยู่ในการออกสถานีแต่ละเจ้าสำหรับเรื่องงานป่าไม้ของพวกเฮาแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตหรือบรรดาท่านทำพุ่งนำกันนั่นแหละเนาะถ้าว่าเฮามีการปกปักรักษาอนุรักษ์ป่าไม้เนาะสัตว์สาวาสิ่งก็อาจจะลายขึ้นการดำรงชีวิตก็อาจจะสะดวกโดยเฉพาะคือเฮาได้สัมผัสในปัจจุบันนี้เนาะประชาชนอยู่ในแต่ละท้องถิ่นก็ถือว่าอาศัยติดพันกับธรรมชาติเป็นส่วนหลายเจ้าสำหรับการมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสำหรับประชาชนนี่1ก็พร้อมกันเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะยามฤดูแล้งเนาะก็ต้องได้ติดตามถ้าว่ามีเกิดไฟไหม้ก็ต้องมีการแจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปป้องกันเนาะนอกจากนั้นแล้วเนาะจากป้องกันวิธีนั้นแล้วยังมีวิธีอื่นๆโดยเฉพาะก็คือภาครัฐเฮาได้ซุกยู่โดยเฉพาะการวันสำคัญก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่ก็เป็นจุดหนึ่งเพื่อปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ให้ธรรมชาติเฮาอากาศดีและก็เพื่อเป็นการคุ้มครองในการเสาะเจือนโดยเฉพาะยกตัวอย่างคือและก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าสนั้นอยู่ในเขตที่ในสงวนของพวกเฮา
0: ผ่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกจากประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ทีมงานของพวกเขาได้ลงไปตัวจริงในการลงโฆษณาสัมภาษณ์เบียกงานการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าชีวนาพันธุ์เหตุใดการมีส่วนร่วมให้ได้ป่าไม้สัตว์ป่ามีความยืดยงทางธรรมชาติเนาะอันนี้ก็ชมเชยทีมงานและก็ทางประชาชนในการมีส่วนร่วมในความรู้สึกสัมภาษณ์แก่การลงติดตามตัวจริงเบียกงานโฆษณาโดยเฉพาะแล้วปกปักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เวลาเมื่อแล้วขอบใจบริการทุกท่านให้เกียรติได้มาฟังตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายรายการมื้อนี้สมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในสาขาคุ้มเสียงแล้วท่านผู้ฟังไปอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่ฮักเพลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่1 6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีก

0: แรงคือจังซี่ก็มีอากาศที่บ่ร้อนเนาะมีอากาศที่บ่ร้อนฝนก็บ่ตกเนาะอืม 2-3 มื้อผ่านมาฝนตกเต็มเมืองแรงนี้ตอนนี้อากาศก็ยังร้อนแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าร้อนหลายแต่ว่าก็รู้สึกว่าร้อนได้เนาะพอๆกับมีรายการค่อยคำยำแรงคือจังซี่ก็ได้เนาะสมองหิบด่วนอีกได้นี่นะ4โมงครึ่งหรือว่า16โมงครึ่งนั่นแหละหลายคนก็เรื่องห้องเรื่องเว้าว่า4โมงครึ่งซั่นบ่แม่นเด้อท่านผู้ฟังก็แล้วแต่สะดวกเนาะแต่ว่าจะให้มันถือกระแทกก็16โมงเนาะ16โมงหา16โมงครึ่งหา17โมงว่าซั่นซะ16โมงหา17โมงใส่ซับทางการน้อยนึงเพื่อว่าบางคนโอ้16โมงมาแต่ใส่อีกผดวายเอาอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะแล้วแต่ความเข้าใจของไผของมันจะเอิ้นว่าจะไหนก็แล้วแต่พ่อก็มีรายการกะวันที่19แล้วได้นี่นะเดือนมิถุนาก็ถือว่าบรรเวลานาทีบ่คงคอยท่าผู้ใดอีกบ่พอเฮาได้มื้อ11มื้อนึง10ปลายมื้อเนาะอีกประมาณอีก2อาทิตย์นี่แหละก็สิหมดเดือนแล้วเมื่อเดือนมิถุนาเดือนก่อนแล้วกดก็จะเข้ามาแทนที่วันเวลาบ่คงคอยท่าเฮาใดเด้อท่านผู้ฟังทางว่าเฮ็ดอันใดแล้วประสบผลสําเร็จก็ให้สืบต่อเนาะอันใดที่ยังบ่ประสบผลสําเร็จก็ให้สืบต่ออีกเส้นเดียวกันเนาะแก้ไขจุดอ่อนก็คงค้างนั้นเวลานี่วนเวียนเปลี่ยนไปย้อนกลับคืนมาก็บ่ได้ได้เนาะไปหน้าเลยๆได้อันใดที่มันเฮ็ดแล้วมันดีก็ขอให้จัดตั้งพันขยายสืบต่อเนาะจัดตั้งพันขยายสืบต่อไปเอาค่อยคำยำแรงคือจังซี่ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าหยังก็บ่มีนั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่อยขี่รถเด้อท่านผู้ฟังค่อยขับขี่ยวดยานพาหนะได้เนาะพาหนะนี่นะขี่ตามท้องถนนนี่นะนักขับขี่จะสุใส่ความไวเกินขอบเขตหลายเนาะสิ่งแสงกันก็บ่ดีได้ไล่ตาซะกันจี้ก้นรถกันแล้วก็เปิดตาบีบแก่ซะกันโอ้อันนี้เป็นการเสียมารยาทที่สุดเนาะบ่ควรเฮ็ดเนาะค่อยไปค่อยมาก็ได้ฮอดคือกันบ่จําเป็นครับขี่ไว้ดอกเจ้าไปไว้เจ้าก็ไปบ่ฮอดใส่ดอกเพราะว่ารถแออัดหลายระยะนี้ก็ได้ระยะสมองเฮียบด่วนซะนี่เอ้าขอฝากไว้ระยะนี้ก็แม่นการสอบเสียงเนาะภาคเรียนของนักเรียนสายสามัญเฮานี่แหละถือว่าหลายสั้นหลายสายหลายขั้นก็พักพรแล้วแต่ก็ยังสืบต่อแม่นม7เนาะม7ก็อาจจะเสียงแล้วได้เราสกเหียน2026 2025 2026นี่นะแต่มื้อนี้พวกเขาก็จะมีนัดสัมภาษณ์นอท่านอ่อนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางเกี่ยวกับการสอบเสียงม4ม7นี่แหละผลการสอบเสียงเป็นแนวใดเนาะคาดหมายแนวใดวางคาดหมายแนวใดเนาะเริ่มต้นทวีตของรายการเนาะเริ่มต้นทวีตของรายการพวกเราจะไปทั้งแขวงเชียงขวางจะเป็นลงกับท่านอ่อนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับนี่แหละการสอบสิ่งม4ม7และก็สั้นอื่นๆในศกเฮียน2025 2026นี้จะเป็นคือแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี้สวัสดีท่านอ่อนศรี
1: เจ้าสวัสดี
0: เจ้าก็จะสนทนากันจะถามก่อนท่านสภาพดินฟ้าอากาศอยู่แขวงเชียงขวางเป็นแนวใดปัจจุบันนี้เจ้า
1: แต่สําหรับดินฟ้าอากาศอยู่แถวเชียงขวางมื้อนี้นี่เอิ้นว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะว่ามีเสียงแดด
0: จ้าจ้า
1: อุณหภูมิประมาณ19องศา
0: เจ้าเจ้าเจ้าจากสัมภาษณ์ท่านจากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับการสอบเสียงม4ม7และก็สั้นเฮียนอื่นๆนี่เป็นแนวใดท่านอยู่ทางแขวงเชียงขวางของพวกเขามาฮอดปัจจุบันนี้เจ้า
1: เจ้าผมขอทักทายสวัสดีหมดทุกท่านที่รับฟังในปัจจุบันสำหรับแขวงเชียงขวางพวกเขาแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจุดซ้ำสายสามัญไปตามแกนการของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะเป็นต้นเรื่องการสอบสิ่งเลื่อนขั้นเรียน
0: จ้ะ
1: ทุกสั้นนั่นแหละทุกสั้นทุกสายมันพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วเมื่อสอบสิ่งแล้วแต่สำหรับการสอบสิ่งจบสั้นโมฮามันสำเร็จแล้ว 100% โมซีก็สำเร็จ 100% ปัจจุบันนี้การสอบสิ่งโมเก็ตพวกเรากำลังดำเนินการสอบสิ่งเป็นวันที่2มาฮอดในนี้เลือกขบวนการสอบเสียงเห็นว่ามีความคึกคืนเป็นต้นเป็นการสอบเสียงจบสั้นม4นี้โดยว่าจำนวนสอบ 4,164 น้องมี 1,846 น้องเรียกว่านักสอบมาสอบเสียงเขาร่วมสอบเสียงหมดทุกคนอันนี้เป็นน่าสงสัยหลายสำหรับแขกเชียงขวางของเราแล้วมาว่าปัจจุบันนี้อันดับที่สอบ

0: บรรดาท่านได้รับทราบโลธาอีกกับวันหนึ่งสองวันคิดว่าผลสำเร็จการขวดโมซีของเขาจะสำเร็จแต่สำหรับการสอบเสียงขั้นบทจิตแล้วพวกเขาดำเนินนะครับในมือวันที่18เป็นมือที่2ที่ได้ดำเนินแล้วพวกเขาสอบเสียงสำเร็จไปแล้วจำนวน3วิสาหนึ่งกับวิสาภาษาลาวและคดีแล้วกลุ่มวิสาวิทยาศาสตร์สังคมและตอนเช้ามืดก็เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และพวกเขาได้สอบเสียงแล้วเมื่อวันแล้วสำหรับการสอบเสียงจบชั้นบทเจ็ดนี้แขกเชิญขวงนี้มีนักสอบทั้งหมดทั้ง200,316น้อง1,033น้องนักสอบนี้มาสอบสิ่งตัวจริงตามการรายงานของคณะกรรมการที่ลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่แต่ละศูนย์สอบสิ่งมันมีนักเรียนหากคนเราไปมาสอบเรียนนิดนึงน้องแล้วก็นอกจากนั้นมีน้องนักเรียนที่ตัวสามารถมาสอบสิ่งเป็นบางวิชาจำนวน2น้องเป็นต้นคือตอนเช้าวันนี้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่เรียกว่านักสอบสิ่งพวกเขาได้ผ่าตัดเนาะเซตติ้งก็สามารถมาเข้าร่วมสอบสิ่งได
1: ้
0: อันนั้นเรื่องประภาพการแล้วเมื่อเริ่มแล้วรวมฝึกฟื้นเราในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งก็เห็นว่ามีความฝึกฟื้นสมควรเป็นต้นเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนั้นได้เอาใจใส่อย่างจริงใจจริงจังต่อกับหน้าที่ที่งานแต่ขณะครับที่โซ่ขั้นแข็งมันเป็นลุ้งปิดตามสุดมือแต่ละศูนย์สอบเสร็จเนาะแต่ละศูนย์สอบเสร็จมันขณะครับที่โซ่เป็นลงไปเป็นต้นเป็นขณะครับที่โซ่ขั้นศูนย์กลางเราขั้นกระทรวงศึกษาธิการกีฬาที่ลงมาที่นำอยู่เกี่ยวกับก็มันได้ลงไปติดตามบรรดาศูนย์เนาะบรรดาศูนย์ที่มีการสอบเสร็จครั้งแล้วเมื่อเป็นตัวนักสอบเองตัวนักสอบเองเห็นว่าปัจจุบันได้ดูติดตามนี้เห็นว่านักเรียนนี่มีความเอาใจใส่เฮ็ดบุ๊กนี่อย่างตั้งหน้าแล้วก็มีความยุติธรรมอันนั้นมันแสดงถึงว่าขบวนการสอบสิ่งสุดสั้นเบอร์เจ็ดของตัวเขาปีนี้นี่เรียกว่ามีความฟื้นฟูและมีความเป็นไปตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากำหนดออก
1: เจ้า
0: แล้วอันนั้นในสภาพในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งของเขตเชียงขวบของเราเจ
1: ้าคาดหมายวางคาดหมายอะไรน้อยคนในท่าน
0: การสอบสิ่งจบสั้นทั้งหมด4และหมด7ของพวกเขาหรือพวกเขายังวางคาดหมายไว้98% ต่อคาดว่านักเรียนจะได้สิ่งใดระดับ 98%
1: เจ้า98% ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสมควรแล้วท่านเนาะ
0: เจ้าแม่น
1: เจ้า
0: ที่ 98% ที่พวกเขาได้กำหนด
1: ส่งเฮียนท่านมากกับวางคาดหมายซ้ำเดียวกันนี่บ่ท่านหรือว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นบ่ท่านตัวนี
0: ้ก็พวกเขาวางคาดหมายจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการคิดไล
1: ่
0: การพัฒนาเรื่องงานการศึกษาส่วนนี้ผ่านมาพวกเขาก็วางจาก 98.99% มาทีนี้พวกเขาวางให้เป็น 98%
1: เจ้าามิโคอยากถามท่านตึมอีกเกี่ยวกับมีคือท่านอาจารย์ว่าวังกี้นี่ว่ามีน้องหนึ่งนอกที่ว่าพาตัดธนาท่านสำหรับโมเจ็ดนี่สำหรับกรณีนี้นี่พวกท่านมีการพ่นขั้วหรือว่ามีนโยบายอย่างเพิ่มเติมอีกบ่เพื่อว่าจะให้เขาเจ้าได้มาสอบจริงภายหลังที่เขาเจ้ารับการเป็นปั่วแล้วนี่เจ้า
0: แต่ตัวนี้มันมีนิติกรรมของกระทรวงศึกษาธิการกีฬาพอได้กำหนดไว้แล้วสำหรับน้องนักเรียนที่หากสอบที่มีเหตุผลเนาะแล้วพวกเขาจะได้สอบคืนให
1: ้
0: พวกเกี่ยวคืนหมดทุกวีซ่าที่พวกเกี่ยวจะทำได้มาร่วมสอบกับผู้อื่น
1: เจ้า
0: แต่นั้นมันมีแนวทางมีระเบียบหลักการของกระทรวงศึกษาที่ได้กำหนดออก
1: เจ้าถือว่าอิงตามคันเทิงเนาะอ
0: ิ
1: งตามนิติกรรมอิงตามระเบียบหลักการเจ้า
0: แม่นอิงตามระเบียบหลักการ
1: เจ้าจะถามท่านเติมอีกว่าในซกเฮียนผ่านมานี่เห็นว่ามีข้อสะดวกข้อยุ่งยากคือจังได๋ปอท่านในการเฮียนการสอนนี่เจ้าตัวนี
0: ้เจ้าในช่วงนี้ผ่านมานี่การจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนนั้นก็พวกเขาก็มีข้อสะดวกอยู่หลายด้านเนาะเป็นต้นด้านมีติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนการสอบเสียงจุดสั้นขั้นต่างๆแล้วก็เขามีนิติกรรมอย่างละเอียดจากศูนย์กลางแล้วก็ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนอะไรหนึ่งข้อสะดวกแล้วก็พวกเขาก็มีคณะฮับที่เซอร์อยู่ในขั้นศูนย์กลางในขั้นแขวงและขั้นท้องถิ่นที
1: ่
0: เป็นตัวรับใน นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดสรรอยู่แต่มันก็มีจำกัดมีจำกัดงานที่สอบมาในปัจจุบันนี้ลูกหลานนักเรียนส่วนหลายก็ถ้าเทียบเศษตัวเลขแล้วว่าอยู่ในชั้นม.4 นี่มีนักเรียนจบชั้นม.4 หลายแต่ว่ามาสอบ4ชั้นม.7 เห็นว่าจำนวนนักเรียนมันลดลงอันนั้นแสดงถึงว่าลูกหลานพวกเขาอยากเข้าเรียนอันนั้นเป็นสิ่งท้าทายให้พวกเขาที่สุด
1: เฮ็ดให้
0: ในปัจจุบัน
1: เจ้า
0: พวกเขาก็มีทิศทางว่าแก้ไขเนาะนำน้องคืนสู่โรงเรียนต่างๆศึกษาอบรมลูกหลานประสานสมทบกับอำนาจการปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อส่งลูกหลานมาห้ำเรียนอย่างละเอียดให้จบวันนี้พวกเราได้เห็นตลอดแล้ว
1: หมายความว่ายังมีการอัตราการปรักกันเฮียนอยู่เนาะท่านเนาะแม่นบ่ตัวนี
0: ้เจ้าแม่น
1: สาเหตุสาเหตุนี่แม่นย้อนอะไรท่าน
0: สาเหตุที่ที่ให้นักเรียนปรักกันเฮียนมันก็มีอยู่สาเหตุนึงก็สาเหตุในตัวของคณะการศึกษาตัวเขาเองมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตการด้านต่างๆเป็นต้นก็เรื่องการทำมาหากินของพ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยเอาลูกเอาหลานนี้ออกไปทำการผลิตนั้นมันต้องเกิดให้มีการปะละการเรียนส
1: ุ
0: ดจากนั้นการกระทบภายนอกการกระทบทางด้านเศรษฐกิจพ่อแม่ผมมีงบประมาณส่งเสริมให้ลูกหลานได้ทำเรียนเป็นการปะละการเรียน
1: ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะท่านเนาะ
0: ตัวนี้เลย
1: มันเป็นกฎเกณฑ
0: ์
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าบางคนก็อาจจะบ่เข้าใจแน่เนาะบางครอบบางครัวการใกล้การลงใกล้สิทธิแท้บางอันก็ยังอาจจะบ่ถึงแน่นอนแหละก็จะตั้งปฏิบัติเวียกงานอันใดก็ต้องมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากติดพันกันเนาะท่านเนาะตัวนี้ก็ได
0: ้
1: เจ้าก็ได้ก็คอยแก้ไขไปเนาะท่านเนาะเจ้าคอยแก้ไขไป
0: ก็อยากให้สังคมมันเข้าใจนําแถว
1: เจ้า
0: เรื่องการแก้ไขอัตราการปะละกันเฮียนก็บ่แม่นว่าในขณะการศึกษาพวกเขาจะแก้ได้หมดทุกอย่าง
1: เจ้า
0: แต่ความพร้อมแล้วอยู่ภายในขณะการศึกษาพวกเขาก็เตรียมพร้อมนึงพวกเขาก็มีครูมีผู้สอนมีห้องเรียนมีอาคารสถานที่มีอุปกรณ์การเรียนเนาะอย่างแรกจะได้100%ของเขาเกิดได้อยู่ในระดับสูงแล้ว
1: เจ้า
0: อาจารย์ก็อยากระดมให้อุปกรณ์การเรียนนั่นแหละให้ส่งลูกหลานมาเรียน
1: แมนแมนเจ้าเจ้าก็เคียงคู่กันกับครูอาจารย์แน่กับผู้ปกครองสถาบันครอบครัวก็ต้องเบิ่งต้องเอาใจใส่ตื่มกันอีกเนาะทางนี้ทางนั้นซอยเหลือซึ่งกันและกันลูกหลานเฮาจะปลูกกระดมลูกหลานแนวคิดจิตใจเฮาให้ฮักในการทําการเรียนนี่เจ้าอ้าวซั่นนั้นสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ทันอยากฝากถึงนักเรียนที่ว่ากําลังพักเรียนอยู่ปัจจุบันนี้รวมถึงที่กําลังสอบเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เป็นแนวใดท่านให้เขาเจ้าเป็นคนดีในสังคมขึ้นแนวใดท่านตัวนี้
0: วันนี้ก็อยากฝากฟังกันแล้วให้ทางลูกหลานนักเรียนทุกทั่วหน้าอยู่ในเชียงเชียงเปิดของเขาให้เป็นคนดีของสังคมพากันศึกษาห้ำเฮียนเป็นผู้ห้ำเฮียน
1: เจ้า
0: เพื่อเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเราในอนาคตและเติมเน้นนักเรียนที่กำลังสอบเสียงให้เขาคบกันเอาใจใส่คุณครูห้ำเฮียนบนใดที่ยังไม่ทันเข้าใจบนใดที่ยังทำได้ดีให้พากันอ่านให้พากันค้นคว้าและเข้าร่วมสอบสิ่งให้จบทุกวิชาให้ได้คะแนนดีๆทุกคนเพื่อสืบต่อไปห้ำเรียนอยู่ในสายวิชาอาชีพชั้นต่างๆในอนาคตต่อไป
1: เจ้าเจ้าเจ้าอ้าวฉันขอขอบใจอาจารย์อ้นซีหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนำพวกเขาในวันนี้อาจารย์เจ้าเจ้าขอขอบใจหลายๆเด้อท่านเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจอาจารย์หลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอ่อนศรีแก้วพักดีหรือว่าอาจารย์อ่อนศรีแก้วพักดีนอกห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเพิ่นก็ให้ฮู้ยกให้เห็นถึงสภาพรวมในการอาจจะตั้งการเรียนการสอนและการสอบเสียงม.4 ม.7 รวมถึงบรรดาสั้นอื่นๆนอกจากทั้งแขวงเสียงขวางปัจจุบันนี้ทั้งม.4ก็ได้เสียงไปเฮียมห้อยแล้วสอบเสียงจบสั้นแล้วก็ม .5 แม่นสอบเสียงไปเฮียมห้อยแล้วสอบเสียงจบสั้นยังเหลือม .7 ที่กำลังสืบต่อสอบเสียงอยู่เนาะแต่เพิ่นก็คาดหมายรวมเป้าหมายรวมนี่มัน98ส่วนห้อยคาดหมายรวมผลการสอบเสียงแต่กันยังมีบางน้องที่บ่สามารถมาสอบเสียงได้เนาะโดยเฉพาะแม่นสั้นม .7 ก็มีการผ่าตัดเนาะคือท่านอาจารย์ได้เว้ามาเมื่อกี้นี้การผ่าตัดใส่ติ่งแต่ว่าก็ต้องมี นโยบายอิงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาหรือบุคคลคันเทิงนี้วางออกเนาะก็จะมีนโยบายให้ภายหลังที่เพิ่นปิ้นปัวดีแล้วก็จะให้เพิ่นกลับขึ้นมาสอบเสียงอีกคือเก่าเนาะคืออาจารย์ได้อธิบายไปบางทีนี้หลายผู้หลายคนก็สิบ่เข้าใจเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราการประหลาดการเฮียนในศกเฮียน2005 2006ยังมีอยู่แต่ก็เนื่องจากเกิดจากหลายปัจจัยเนาะ2ปัจจัยใหญ่ๆแล้วเพิ่นได้เว้ามาแล้วเคียงคู่กันนั้นเพิ่นก็ได้มีวิธีการแก้ไขแก้ไขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิให้แต่ทางครูอาจารย์แก้ไขอย่างเดียวก็บ่ได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของตัวเองอบรมบ่มสอนเขาเจ้าตื่มอีกได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เนาะเอาอันนั้นก็ขอฝากไว้ไปให้มีรายการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแต่ครั้งรายการสักก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นระยะที่2นี้พวกเฮายับจากแขวงเสียงขวางแล้วจะไปทางเมืองสมัยคีไซแขวงอัตปือเนาะลงไปทางภาคใต้จะไปสัมภาษณ์ทานสมสุขอินทิวงเนาะห้องหัวหน้าห้องการโฆษณาอบรมเมืองสมัยคีไซแขวงอัตปือเพิ่นจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อสินค้าหมดอายุสินค้าเสื่อมคุณภาพเนาะสบายดีทานสมสุข
4: เจ้าสบายดี
3: เจ้าได้ยินแจ้งดีเนาะ
4: เจ้าได้ยินแจ้งดีอยู่
3: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางเมืองสมัคคีไซ
4: เจ้าสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันแล้วโอ้ฝนอบอ้าว
3: เจ้า
4: ฝนก็บ่ได้ตกแ
3: น่เจ้าฝนบ่ตกทานเนาะอยากให้ท่านเล่าสู่ฟังในท่านมื้อนี้ท่านมีหัวข้อตัวใดจีบใจมานำเสนอให้มีรายการได้ฟังคร
4: ับจ้าว่าไม่แน่จะมีข่าวนึงว่าถึงแม้นันในจักรที่ทำลายกินขาดสมุดอายุและช่วงสมรรถภาพ
3: ครับ
4: ว่าในปัจจุบันนี้เนาะคุณว่าทางอะไรคณะกวดก้าตลาดจะว่าหรือว่าชุดปวดเฉพาะกิจขันเมืองอะไรการว่าแต่เรื่องกวดก้ากินขาดบรรดาหันต่างๆเป็นต้นแม่นนะหันเครื่องขายเครื่องย่อยตลาดตรงไม้ตลาดเมืองตลาดรักษาเมืองตั้งแต่แบงก์ตื้อ
3: เจ้า
4: ในระยะ6เดือนที่ผ่านมาปี2016นี้ที่ว่าประเภทสินค้าที่ทำลายประกอบมีสินค้าหมดอายุเทียมคุณภาพสินค้าเกลือคามและสินค้านอกระบบเป็นต้นแมนประเภทขนมเครื่องสำอางเบียร์เครื่องดื่มหมูกำลังต่างๆมีผลิตภูมิเครื่องปรุงรสชาติเครื่องใส่ประจำวันแชมพูขี้บำรุงผิวหมูเก็บโซบ้าพาดิ้งอะไรจักจิตติ้งให้ยาพลาสติก
3: เจ้าย
4: าจูบอีซี่ยาจูบอีและเครื่องใส่ที่เชื่อมคุณภาพทางกาย
3: อืม
4: ว่ามูลค่าทั้งหมดเนี่ยมีห้อยชิคชีลานกว่ากีบ
3: โอ้เจ้า
4: การปฏิทำลายแม่นได้ปฏิบัติตามหลักการอัตราจริงเป็นโลกโดยการจูบทำลายอยู่ที่สนามขี่เงือของเมืองสมุทรสาครจะตู้เพื่อเพื่ออะไรจงผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตรอดของชุมชนอ่อมขางฉะนั้นทางการก็คืออันนั้นการปกครองเมื่อสมุทรสาครได้เหี่ยวห้องจงผงผ่าชาพายจงตรวจการชื่อข่ามาท้ายตีนี้ที่เครื่องท้ายของคุณของคุณที่เครื่องท้ายของต้นนั้นบ่ให้มีคุณภาพหรือมันเป็นยุคเรือชงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคต่างๆ
3: เจ้าอันนั้นก็วู้ถือว่ามีมูลค่าหลายพอสมควรเนาะ114ล้านกีบเนาะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: เจ้า เอาสั้นขอขอบใจท่านสมสุขอินทิวงหลายๆที่เข้าพมในรายการนะพวกเขาถือว่าท่านรายงานได้ค่อนข้างที่ว่าละเอียดพอสมควรเนาะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: ขอขอบใจท่านหลายๆโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าพมใหม่เด้อท่านเด้อ
4: เจ้าครับ
3: เจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมสุขอินทิวงเนาะห้องหัวหน้าคณะโฆษณาของเมืองสมคีไซแขวงอัตปือเพิ่นก็ว่าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดทำลายสินค้ามดอายุอยู่ทางเมืองสมคีไซถือว่า6เดือนในระยะ6เดือนสามารถสั่งรวมบรรดาสินค้าได้หลายพอสมควรเนาะสินค้ามดอายุรวมมูลค่า114ล้านเกียรติถือว่าเป็นมูลค่าที่หลายสมควรเพิ่นก็ได้จัดทำลายอายุสนามทำลายขี้เหงื่ออยู่ทางเมืองสมคีไซจัดไว้โดยเฉพาะเพื่อว่าลดพรสิ่งบ่ให้มันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะเอานั่นก็คือพวกเขาได้สัมภาษณ์น2หัวข้อในมื้อนี้ถึงว่าระยะที่1เกี่ยวกับการเรียนการสอนระยะที่2คือเมื่อกี้นี้ก็แม่นสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำลายสินค้ามดอยู่ฉะนั้นบ่ว่าจะอยู่เมืองสมคีไซอยู่เมืองใดก็แล้วแต่น้องท่านผู้ฟังอยู่เมืองใดก็แล้วแต่อยู่ในขอบเขตตัวประเทศนี่แหละเอาใจใส่เพราะพวกค้าชาวขาย1มาสินค้ามดอายุโดยเฉพาะแม่นกระตาของขวัญนี่นะเอาไปอวยพรกันในงานบุญสำคัญสำคัญต่างๆนี่นะเบิ่งซะก่อนเนาะอย่าสู้เอาแต่ปริมาณเบิ่งคุณภาพถ้าว่ามันหมดอายุแล้วควรเข้มงวดกวดกาเพื่อว่าบ่ให้มันเสียลูกค้าได้แล้วก็บ่เสียชื่อเสียงตัวเองอีกเนาะเฮ็ดให้มันเป็นเอกภาพนำสังคมบ่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันผู้บริโภคเนาะที่เอารัดเอาเปรียบเขาเจ้าก็สิหายหัวซะแล้วเนาะก็สิด่าน้ำก้นซะแล้วอันนี้เว้าได้อรุณก็เว้าคงไปคงมาแบบสิเนาะฉะนั้นก็ขอให้นำมัดระวังแล้วก็ขอให้เอาใจใส่พ่อค้าสักขายก็จะสู้อยากได้แต่กำไรหลายเนาะก็คิดเห็นคุณภาพเนี่ยจะสู้แต่เอาแลนเอาแต่ปริมาณและอีกอย่างนึงก็จะสู้สวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในยามวิกฤตการณ์เพิ่นสิต้องเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันขึ้นก็ขึ้นได้แต่ว่าต้องเบิ่งอย่าสู้ขึ้นเกินเหตุเกินผลผู้ใดก็ได้รับผลกระทบเบิดบ่ว่าสิพ่อค้าสักขายบ่ว่าผู้บริโภคเองเอาเงินไปซื้อนี่ก็ได้รับผลกระทบหาเงินมาก็ยากซื้อสินค้าก็แพงสินค้าก็เว้าแต่เงินตาต่างประเทศเพราะว่าแน่นอนแหละเฮาได้นําเข้าเนาะสินค้าทุกอย่างได้นําเข้าเบิดก็ต้องได้ไปเว้าเป็นเงินตาต่างประเทศก็ต้องได้ไปไล่เอาเลทเงินตาต่างประเทศนั่นเนาะอันนี้ก็ขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็พวกค้าสักใครมีความตื่นตัวเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันเฮ็ดให้มันสมเหตุสมผลเนาะเฮ็ดให้มันสมเหตุสมผลอย่าสู้เอารัดเอาเปรียบหลายเกินไปมันก็บ่ดีเนาะถูกภัยก็บ่มักแค่ละอันนี้อันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะการซื้อขายสินค้าบ่ว่าจําต้องตลาดอย่างต่างๆก็ควรอยู่ในราคาสมเหตุสมผลว่าซั่นซะเอ้าก็มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ยับจ่อหม้อเข้ามาเต็มที่แล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ก็เตือนกันอีกครั้งนึงบ่ก็บ่แม่นว่าบอกว่าสอนในอันนี้ได้เดชอรุณก็เตือนนี่แหละขอเตือนมิตรรายการทุกๆท่านทุกๆคนเนาะบ่ว่าจะอยู่ไสการนําใช้รถใช้ถนนบ่ว่าจะอยู่เขตก็แค่ใจหัวบ่ว่าจะเขตชนบททางไกลโศกลีกบ่ว่าจะเขตในตัวเมืองก็แล้วแต่การนำใช้รถใช้ถนนนี่นะต้องระมัดระวังลดพรการนำใช้ความไวค่อยไปค่อยมาหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่แม่นว่าซ้ำเติมได้อันนี้ไหนบ่แม่นเดี๋ยวรุ่นบ่ได้ซ้ำเติมเด้อเพียงแต่ยกปัญหายกตัวอย่างขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วหายแฮงเสียชีวิตหายแฮงพิการหายแฮงเสียเงินเสียคำโอ้หลายอย่างกระทบหลายอย่างเนาะกระทบหลายอย่างค่อยไปค่อยมาบ่ต่ําเขาเขาก็มาต่ําเฮาเฮาเขาบ่ต่ําเฮาเฮาก็ไปต่ําเขาสินะมันเป็นลักษณะนี้เนาะอุบัติเหตุบ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบ่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องเคารพกฎระเบียบจราจรให้เข้มงวดที่สุดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเขามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดําเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงและทีมงานทุกท่านทุกๆคนต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจเมตและการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาสบายดี
5: เฮาทางป่าเต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
6: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
5: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
6: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซ้ายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
5: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซ้ายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
6: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
5: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
6: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
5: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
8: ซื้อเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเนาะใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
9: ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับมีรายการในมื้อนี้แมนวันศุกร์มีรายการวันศุกร์วันที่19มิถุนาคมศักราช2026กงกับมือขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้ตามปกติวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าเข้าห่วมเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้อาจารย์คาเรียกก็เลยบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าห่วมอาทิตย์หน้าเด้อมีรายการเป็นโอกาสดีเนาะสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวภาคปัจจุบันภาคอัคคลวิถีที่ยังค้างไว้มีรายการเสนอมาหลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าก็ยังบ่ทันหมดเทื่อในภาคที่1ภาคอัคคลวิถีนี้มีทั้งหมดอยู่15บทเนาะมีรายการเสนอมาแล้ว9บทบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแปลงคำเมื่อวานนี้เสนอบทที่9ว่าด้วยสนธิมื้อนี้จะเสนอบทที่10การใช้อักษรย่อคิดว่าอาทิตย์หน้านี่ก็ใกล้จะหมดแล้วได้เนาะมีรายการเพราะว่าเสนอมาได้หลายอาทิตย์แล้วบทที่10เป้าเรื่องการใช้อักษรย่อเราจะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะการนำใช้อักษรย่อนี่ก็ได้มีการกำหนดเป็นหลักการไว้แล้วเบิ่งคืนมาในระยะผ่านมาเฮาใช้ถูกตามหลักการแล้วหรือยังการใช้อักษรย่อในบทนี้จะนำเสนอข้อที่1แม่นความหมายและรูปแบบของอักษรย่อฮู้ความหมายซะก่อนเนาะมีรายการความหมายของอักษรย่ออักษรย่อแมนตัวอักษรที่ใช้เขียนย่อคำให้สั้นลงเพื่อความสะดวกในการเขียนโดยจะใช้เครื่องหมายจ้ำใส่ไว้ท้ายของตัวอักษรย่อหรือบ่ใส่ก็ได้ตามหลักการของภาษาลาวที่ใช้กันมาแต่บูฮานากาศนั้นเวลาเขียนอักษรย่อต้องใส่จ้ำเพื่อป้องกันบ่ให้กลายเป็นความหมายอื่นโดยเฉพาะแมนอักษรย่อที่มีตัววและตัวออยู่กลางปัจจุบันการเขียนอักษรย่อที่มี2ตัวขึ้นไปจะบ่นิยมใส่เครื่องหมายจ้ำทางนี้ก็เพื่อความว่องไวประหยัดเวลาและเนื้อทีแต่อักษรย่อที่มีตัวเดียวก็ยังรักษาการใส่เครื่องหมายจ้ำไว้อยู่เพื่อบ่ให้หลงกับคำที่อยู่ใกล้เคียงรูปแบบของอักษรย่อตัวอักษรย่อมีหลายรูปแบบแต่ที่ใช้เป็นทางการมี3รูปแบบคือเหล่านี้รูปแบบที่1ใส่จ้ำระหว่างกลางอักษรย่อเนาะรูปแบบที่1ใส่จ้ำระหว่างกลางอักษรย่อตัวอย่างคิดตะสักกะลาดมีหลายการตัวย่อแมนคอจ้ำสอมีความหมายว่าคิดตะสักกะลาดพอจ้ำสอบ่ยะวางเลยมีหลายการเนาะมีความหมายว่าพุทธสักกะลาดแล้วก็สอจ้ำปอจ้ำปอแล้วก็ยะวางเขียนว่าลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่เป็นรูปแบบที่1เนาะบัดรูปแบบที่2ใส่จ้ำอยู่ท้ายตัวอย่างว่าเท้าเราก็ทอทุ้งจำเม็ดระยะวางจังเขียนซื้อนอนกจำเม็ดระยะวางจะค่อยเขียนซื้อบ่แบ้จำเม็ดระยะวางจะค่อยเขียนว่าบ้านขออภัยบ่แบ้จำเม็ดจะค่อยเขียนซื้อบ้านทันใส่มอแมวจำเม็ดจังค่อยเขียนซื้อเมืองทันใส่ขอไข่จำเม็ดแล้วก็ระยะวางจังเขียนซื้อแขวงทันใส่เนาะเท้านางบ้านเมืองแขวงจังสินะเมื่อมีอักษรย่อหลายตัวหมายถึง2ตัวขึ้นไปก็อื่นหลายตัวเนาะให้จ้ำที่ตัวสุดท้ายเพียงจ้ำเดียวตัวอย่างโซปอปอจ้ำยะวางลาวหมายภาษาทาลานารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอ
โอโจแล้วก็จะเม็ดเนี่ยวางจะค่อยเขียนซื่อเนาะก็มีความหมายว่าอาจารย์โซโจจะเม็ดเนี่ยวางแล้วก็ตามด้วยซื่ออันนั้นเป็นอันน่ะรูปที่2ใส่จำท้ายบัดนี้รูปแบบที่3บ่ใส่จำแต่ให้เนี่ยวางทั้งหน้าและหลังอักษรย่อที่ติดคำอักษรย่อหลายตัวขึ้นไปหมายถึง2ตัวขึ้นไปเนาะส่วนอักษรย่อให้เขียนติดกันตัวอย่างคสแล้วก็เนี่ยวางเอาหมายความว่าสามารถเฮ็ดได้ในจ้ะ2รูปแบบเมื่อกี้ละแม่นคจำสแล้วก็เนี่ยวางจังเขียนคำใหม่ต่อไปเนาะอันนี้แม่นคสเขียนติดกันเลยบ่ใช้หมายจำแต่เนี่ยวางพสเขียนติดกันเลยแล้วก็จังเนี่ยวางอีกคำหนึ่งโสปอปอแล้วก็เนี่ยวางลาวมีความหมายภาษาท้าลานารัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวเมื่อมีอักษรย่อหลายกลุ่มต้องใส่จำขั้นระวังกลุ่มตัวอย่างฮอสจำเม็ดปออันนี้บ่เนี่ยวางเลยมีรายการเขียนติดกันเลยจังค่อยเนี่ยวางและจังตามด้วยซื่อสอจอจำเม็ดดอรอดอรอจังค่อยเนี่ยวางและเขียนคำใหม่ต่อไปเนาะเขียนซื่อแหละโอโจจะเม็ดปอทอเนี่ยวางจะค่อยเขียนซื่อฮอสจะเม็ดปออเนี่ยวางก็หมายถึงฮะอาฮองศาสตราจารย์ปริญญาเอกแล้วก็สโจจะเม็ดดอรอเนี่ยวางมีความหมายว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอโจจะเม็ดปอทอเนี่ยวางตามด้วยน้ำมีความหมายว่าอาจารย์ปริญญาโทเนาะอันนั้นเป็น3รูปแบบที่เราเคยนำใส้ตัวอักษรย่อมีอะไรกันเอาทวนคืนอีกบาทหนึ่งรูปแบบที่หนึ่งใส่จำระวางกลางอักษรย่อรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองใส่จำท้ายตัวใส่จำท้ายนี่ก็จะกรณีแม่นตัวเดียวเนาะมีอะไรกันแต่ว่าคันมีสองตัวขึ้นไปให้จำสุดท้ายเพียงตัวเดียวมันก็จะไปห่วมกันกับรูปที่ว่ารูปที่หนึ่งหันเนาะตัวอย่างอ่ะนะซื่อของประเทศเฮานี่นะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในรูปแบบที่หนึ่งเนาะใส่จำระวังกลางอักษรย่อคือสอเสือจำปอปลาจำปอปลาเนี่ยวางลาวนี่ก็ได้ว่ามาโนในรูปแบบที่สองมีตัวอักษรสองตัวขึ้นไปใส่จำตัวสุดท้ายเพียงจำเดียวอันนี้ก็เข้าคือกันก็สามารถใส่ได้โซปปจะเม็ดเนี่ยวางตามด้วยลาวเนาะแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่3อีกคือบอใส่จำแต่เนี่ยวางทั้งหน้าและหลังอักษรย่อที่ติดคำอักษรย่อที่มี2ตัวขึ้นไปส่วนอักษรย่อแม่นให้เขียนติดกันตัวอย่างว่าโซปปเนี่ยวางลาวนี่ก็สามารถใส่ได้เนาะเป็นสื่อประเทศเฮาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคันว่ามีอักษรหลายกลุ่มต้องใส่จำขั้นระหว่างกลุ่มใน3รูปแบบคือรูปแบบที่1ใส่จำระหว่างกลางอักษรย่อ2ใส่จำท้าย3บ่ใส่จำแต่เนี่ยวางทั้งหน้าและหลังอักษรย่อที่ติดคำเนาะอันนี้แม่นรูปแบบของอักษรย่อบัดนี้วิธีเขียนอักษรย่อวิธีเขียนอักษรย่อนี่ก็นำเสนอเป็นอันนี้วิธีที่1เนาะใส่พยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐของคำเป็นตัวย่อใส่พยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐของคำเป็นตัวย่อถ้าเป็นคำเดียวให้ใส่ตัวย่อตัวเดียวถึงว่าคำนั้นจะมีหลายพยางค์ก็ตามตัวอย่างคำที่มีพยางค์เดียวเท้าย่อเป็นทอถุงจำเม็ดนางย่อเป็นนอนกจำเม็ดบ้านย่อเป็นบอแบจำเม็ดเมืองย่อเป็นมอแมวจำเม็ดแขวงย่อเป็นขอไข่จำเม็ดแล้วเนี่ยวางและจังเขียนต่อไปคำใหม่ต่อไปเนาะคันแม่นพิมพ์กับเคาะบัดหนึ่งและจริงพิมพ์คำใหม่ต่อไปบัดนี้อันนั้นแม่นเมื่อกี้คันแม่นตัวอย่างคำที่มีพยางค์เดียวเนาะบัดนี้คำที่มีหลายพยางค์และบัดนี้ปฐมย่อเป็นปอป๋าจำเม็ดมัธยมย่อเป็นมอแมวจำเม็ดคุณน้ำย่อเป็นคอควายจำเม็ดกัมมะย่อเป็นกอไก่จำเม็ด
ถ้าใช้ตัวย่อเพียงแต่ตัวเดียวแล้วเฮ็ดให้เกิดความสับสนอาจจะใช้พยัญชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวย่อตืมก็ได้ตัวอย่างว่าอาจารย์ย่อเป็นอจตำรวจย่อเป็นตลทหารย่อเป็นทหคำมีหลายพยางค์ให้รักษาพยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐและพยัญชนะต้นของพยางค์ท้ายคำไว้เป็นตัวย่อบัดนี้หลายพยางค์ได้หลายกว่า2อีกเมื่อกี้เฮาเสนอแม่นย่อพยางค์เดียวแล้วก็ย่อที่มีหลายพยางค์เนาะบัดนี้คำหลายพยางค์บัดนี้น่ะมีรายการตัวอย่างศาสดาจารย์ย่อเป็นสจบรรณาธิการย่อเป็นบก.วัฒนธรรมย่อเป็นวท.สถานทูตย่อเป็นสท.ดอกซ้อนจะบอกทฤษฎีขึ้นอีกเทื่อนึงคำมีหลายพยางค์ให้รักษาพยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐคือตัวอย่างศาสดาจารย์เนาะพยัญชนะต้นก็แม่นอันน่ะสอเสือเนาะในคำว่าศาสและพยัญชนะต้นของพยางค์ท้ายคำไว้เป็นตัวย่อพยัญชนะต้นของพยางค์ท้ายคำพยางค์ท้ายคำก็แม่นคำว่าจารเนาะพยัญชนะต้นก็แม่นจอจอกย่อก็เลยเป็นสอจออันบก.ก็เช่นเดียวกันพยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐก็แม่นคำว่าบันพยัญชนะต้นก็แม่นบ่อแบ้พยางค์ทำอิฐแม่นบันแล้วก็พยัญชนะต้นก็แม่นบ่อแบ้เนาะแล้วก็พยางค์ท้ายคำก็แม่นการพยัญชนะต้นของพยางค์ท้ายคำก็แม่นกอไก่ก็เลยเป็นบก.ตัวอย่างที่มันให้มาเวลาที่เฮาใจแยกมันก็ถูกตามทฤษฎีที่ได้บอกไว้เนาะอันนั้นแม่นคำที่มีหลายพยางค์มีรายการในข้อที่1ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐเป็นคำตัวย่อเนาะบัดนี้ก็ยังมีการย่อคำแบบสมาร์ทขออภัยการย่อคำสมาร์ทและคำผสมถ้าเป็นคำสมาร์ทให้ถือเป็นคำเดียวและใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ทำอิฐเพียงตัวเดียวคำสมาร์ทนี่ก็มีคำว่ามหาวิทยาลัยย่อเป็นตัวมอแมวจะเม็ดวิทยาลัยย่อเป็นวอวีจะเม็ดถ้าเป็นคำผสมให้ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำถ้าเป็นพยัญชนะถ้าเป็นคำผสมให้ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำตัวอย่างโฮงเฮียนก็ย่อเป็นฮอฮอโฮงหมอก็ย่อเป็นฮอหมอห้อยเอกก็ย่อเป็นฮออห้อยโทก็ย่อเป็นฮอทอถ้าคำผสมประกอบด้วยคำหลายคำอาจจะเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำที่เป็นใจความสำคัญแต่บ่ควรเกิน4ตัวตัวอย่างมามัธยมสมบูรณ์ก็ย่อเป็นมอสอสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวก็ย่อเป็นสปปลสหประชาชาติย่อเป็นสปสธนาคารพัฒนาลาวย่อเป็นทพลแรงงานสวัสดิการสังคมย่อเป็นหสสไปรษณีย์โทรคมมนาคมและการสื่อสารย่อเป็นปทสย่อด้วยการรักษาพยัญชนะต้นของคำต้นและพยางค์ท้ายของคำท้ายตัวอย่างมหาวิทยาลัยสวรรณเขตย่อเป็นมขถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วเห็นให้เกิดความสับสนก็ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทนตัวอย่างสาธารณสุขย่อเป็นสทศึกษาธิการสสห้องการย่อเป็นหกบัดนี้ข้อที่3เป็นการย่อคำที่มีพยัญชนะผสมเมื่อกี้เสนอมาเป็นการย่อคำสมาร์ทและคำผสมเนาะบัดนี้อันที่3เป็นการย่อคำที่มีพยัญชนะผสมถ้าพยางค์มีพยัญชนะผสมก็เขียนเป็นพยัญชนะผสมตัวอย่างหลวงพระบางก็ย่อเป็นลบจดหมายก็เขียนเป็นจมเนาะสมัยก่อนนี่มันใช้จมเนาะแต่เดี๋ยวนี้บ่ได้ใช้แล้วได้ใช้จมมีรายการจดหมายนะบัดนี้อันที่4การย่อคำที่มีอักษรควบ
คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียวตัวอย่างว่ากวางย่อเป็นตุ๊กโกแต่ว่ามันก็สิไปอันน่ะมีรูปเขียนคือกับคำอื่นตัวอย่างมันกิริยาจังซี่นะก็กไก่จะเม็ดเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกับบริบทที่คำนี้ปรากฏอยู่เนาะมันก็จึงเฮ็ดให้นะให้เฮาเข้าใจความหมายของคำนั้นๆได้หรือว่าอีกตัวอย่างนึงมันฟรังก็ย่อเป็นตัวฟอก็จะเม็ดเนี่ยบางเนาะคันว่าอันน่ะพิมพ์กันมันเคาะบัดนึงอันที่5ตัวย่อบ่ควรใช้สระยกเว้นอักษรย่อที่เคยใช้มาก่อนอย่างเป็นทางการแล้วถ้าใช้สระนี่ก็อยู่ในนี่ถือว่าเป็นข้อห้ามเนาะตัวย่อบ่ควรใช้สระยกเว้นอักษรย่อที่เคยใช้มาก่อนอย่างเป็นทางการคือสิแม่นบ่มีเพราะเป็นตัวอย่างเลยมีรายการ 2.6 ตัวย่อที่มีตัวเดียวบ่นับตัวเลขต้องมีจ้ำเม็ดนะต้องมีจ้ำกำกับเสมอส่วนตัวย่อที่มีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปบ่ใส่จ้ำก็ได้ตัวอย่างประถมศึกษาปีที่1ก็ย่อเป็นปจ้ำเม็ด1บ่ยะวางเด้อมีรายการไปยะอยู่หลังเลข1พุ่นแต่ว่าประถมศึกษาปีที่มันเขียนต่อกันเลยประถมศึกษาปีที่ระยะวางบัดหนึ่งแล้วจังเขียนเลข1เนาะย่อเป็นปจ้ำเม็ด1บ่ยะวางไปยะอยู่หลังเลข1มัธยมศึกษาปีที่ก็โตกันบ่มีการยะและเป็นยะแล้วก็เขียนเลข5หมายถึงมัธยมศึกษาปีที่5ย่อเป็นมอแมวจ้ำเม็ดเลข5บ่ยะเนาะเขียนติดกันเลยแล้วเป็นยะอยู่หลังเลข5พุ่นบัดนี้ข้อที่3สินําเสนอให้มีรายการฮู้วิธีอ่านอักษรย่อการอ่านอักษรย่อต้องอ่านตามคําเต็มยกเว้นกรณีคําเต็มนั้นยาวหลายและอักษรย่อหรือคำนั้นเป็นที่ยอมรับกันไปแล้วแนวใดก็หมายความว่าถ้าหากว่าเฮาใช้เป็นทางการเนาะมีลักษณะรวมที่หมายถึงบ่แม่นคงเขตของตัวเองตัวอย่างว่าคือโคศกอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าโทรภาพแห่งชาติลาวเวลาอ่านข่าวแน่นอนอันนี้นะมันเป็นอันรวมเด้หลายคงเขตหลายภาคส่วนบ่แม่นภาคส่วนเดียวฉะนั้นนี่ต้องได้อ่านคำเต็มเนาะถ้าหากว่าในกระทรวงเฮาเองหรือว่าในห้องการเฮาเองในสำนักงานเฮาเองตัวอย่างว่าเฉพาะในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเฮาในเวลาที่จัดกล่องประชุมหรือว่าผ่านเนื้อในต่างๆหรือกะมีการรวมประจำเดือนประจำปีเนาะอันนี้เฮาก็สามารถใช้ตัวย่อได้เพราะว่าคำนั้นหันเป็นที่ยอมรับหรือว่าฮู้กันในกลุ่มหรือว่าในแวดวงนี่แล้วเนาะแต่ว่าลักษณะรวมนี่ก็มันบ่ควรใช้ให้ใช้ตัวเต็มตัวอย่างฮอฮอเวลาอ่านนี่นะก็ต้องอ่านว่าโฮงเฮียนทอทุ้งจะเม็ดก็บ่ได้อ่านเอานี้ได้ก็อ่านว่าเท้านอนุ้งขออภัยนอนุกจะเม็ดก็อ่านว่านางเนาะหรือว่าตัวอย่างที่2สินะพอสอเขียนตัวพอกับตัวสอเฮาก็อ่านพอสอคอสอก็อ่านตัวคอกับตัวสอเห็นก็อ่านคอสอหรือว่าสปปลาวสินะเวลาอ่านก็อ่านสปปลาวหรือว่าต้องอ่านตูเต็มนะมีรายการพุทธศักราชคริสตศักราชสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะหรือว่าสสยะวางเวียดนามก็อ่านสสเวียดนามหรือว่าต้องอ่านเต็มสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสปยะวางจีนก็อ่านว่าสปจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนสจะเม็ดยะวางรัสเซียก็ต้องอ่านว่าสหพันธ์รัสเซียสจะเม็ดยะวางอเมริกาก็ต้องอ่านว่าสหรัฐอเมริกาเนาะมีรายการอันนี้ต้องคำนึงเสมอว่าเวลาที่เราอ่านตัวย่อแม่นต้องอ่านคำเต็มยกเว้นแต่คำเต็มนั้นยาวหลายและอักษรย่อหรือคำนั้นเป็นที่ยอมรับกันแล้วหมายความว่าฮู้แล้วในวงกว้างหรือว่าในสังคมที่กว้างตัวอย่างที่3ตัวอย่างเลขที่15ทับนยอันนี้บ่บ่ยะวางเด้อมีรายการเลขที่เนาะแล้วก็ยะวาง15ทับนยแล้วจังเป็นยะวางอีกบานนึง
เวลาเขียนนะ1 5บ่ได้ยะวางได้เขียนโตเลยทับเลยแล้วก็นอยไปยะอยู่หลังนอยพุ่นอ่านว่าเลขที1 5ทับนอยอันทับพันก็ต้องได้อ่านได้มีอะไรกันเนาะอ่านให้มันเต็มและมีหมายเหตุสำหรับชื่อเฉพาะของประเทศชื่อบุคคลชื่อบ้านชื่อเมืองชื่อแขวงให้รักษาคำลักษณ์ไว้เช่นลาวเวียดนามจีนรัสเซียอเมริกาสำหรับชื่อของบุคคลให้รักษานามสกุลไว้เช่นสจเม็ดยะวางบุพผานุวงศ์แล้วก็สจเม็ดยะวางเดซาคำภูพอภูจเม็ดยะวางพวงสบาแล้วก็บ้านจะเม็ดยะวางตานมีไซเมืองจะเม็ดยะวางไซธานีขอใครจะเม็ดยะวางอุดมไซขอใครจะเม็ดยะวางเสียงขวางจังสีนามีรายการสำหรับสื่อเฉพาะเด้บอกว่าในนี่มันต้องได้กำหนดไว้เป็นหลักการเพื่อให้มีความเอกภาพกันในการไซเนาะวันนี้ข้อที่4ใหญ่นี้นำเสนอคำยืมขออภัยการยืมคำย่อจากภาษาต่างประเทศดอเด็กรอดาดามันด็อกเตอร์ทีวีเมนโทรภาพซีดีเมนแผ่นซีดีวีซีดีกับเมนแผ่นวีซีดียูเอสบีกับเมนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเอลซีดีเครื่องสายอียูสหพันธ์เอโรปสหพันธ์เอโรปเอ็นจีโอองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ใจก้าองค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นคอยก้าองค์การร่วมมือสากลสอเกาหลี USAID องค์การพัฒนาสากลของสหรัฐอเมริกา OSAID องค์การช่วยเหลือต่างประเทศของออสเตรเลีย UNDP องค์การสหประชาชาติด้านการพัฒนา BRICS กลุ่มประเทศที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อันนั้นมันซื้อย่อหรือว่าการยืมคำของการยืมคำจากภาษาต่างประเทศปนี้ข้อที่5วิธีนำไส้อักษรย่อวิธีนำไส้อักษรย่อนี่เสนอไว้ละเอียด4วิธีคือตรงนี้มีรายการ 1. ในกรณีเขียนอักษรย่อโดยเฉพาะคำที่ต้องการเขียนเป็นอักษรย่อในบทนั้นให้เขียนคำเต็มก่อนและใส่อักษรย่อในวงเล็บกำกับไว้เขียนในวงเล็บไว้เนาะต้องมีเปิดกับอักได้เขียนในวงเล็บนะมีรายการหลังจากนั้นสามารถใส่อักษรย่อได้ตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหยะวางเขียนในวงเล็บสสกและหยะวางแมนกงจักหนึ่งของรัฐบาลไม่จุดหยะวางมีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลหยะวางและยาวางอีกเทือนึงในลักการเขียนคุ้มครองมหาภาคเกี่ยวกับเรียกงานการศึกษาและนี่นะต้องยะหน้ายะหลังเนาะมีรายการในนี้เป็นตามหลักในที่กำหนดไว้ในไวยากรณ์ฉบับนี้คุ้มครองมหาภาคเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศจำเม็ดยาวางบัดนี้กระทรวงยะวางสสกยะวางเป็นใจกลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำเม็ดยะวางกระทรวงยะวางสสกยะวางอีกเทือนึงประกอบด้วยห้องการจุดยะวางกลมและสถาบันนอกจากนั้นกระทรวงสสกยังมีมหาวิทยาลัยจุดวิทยาลัยหัวหน่วยการจัดตั้งวิสาการและหัวหน่วยวิสาหกิจจำนวนหนึ่งที่ขึ้นกับอันเป็นวิธีการนำไส้อักษรย่อต้องจือเสมอว่าในกรณีเขียนอักษรย่อโดยเฉพาะคำที่ต้องการเขียนเป็นอักษรย่อในบทนั้นต้องเขียนคำเต็มสะก่อนและใส่อักษรย่อในวงเล็บกำกับไว้บัดเขียนเทื่อต่อไปจึงสามารถนำไส้อักษรย่อได้ 2. ในเวลาเขียนหรือพิมพ์อักษรย่อให้ยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังตัวย่อทุกแบบให้ใส่จำขั้นระหว่างกลุ่มอักษรย่อเมื่อใส่จำแล้วบ่จำเป็นยะวางให้เขียนอักษรย่อกลุ่มที่2ต่อไปเลยตัวอย่างเมืองสังทองมียะวางเด้อต้องยะหน้าและยะหลังเนาะในทฤษฎีก็บอกเมืองสังทองมียะวางฮอฮอก็หมายถึงโรงเรียนยะวางปฐมสมบูรณ์
ยะวางเละยะวางโฮโฮยะวางมัธยมสมบูรณ์ตัวอย่างที่สองโอจอจะเม็ดปอทอยะวางคำสียะวางสุภาวดีก็หมายความว่าอาจารย์ปริญญาโทคำสีสุภาวดีโซจอจะเม็ดดอรอยะวางบุญมียะวางสีสมุทรมีความหมายมาศาสดาจารย์ด็อกเตอร์บุญมีสีสมุทร3ในกรณีเขียนอักษรย่อใส่อยู่ในเลขที่เอก

กับมอสจะเม็ดโจโตอาจจะเป็นมาจากจัดตั้งหรือบางเทือกับมาจากห้องการสินะเนาะมีรายการมันมีสองภาคส่วนฉะนั้นแล้วจริงใส่จำขันไว้ขันบอใส่จำนี่มันก็สิเป็นอันอื่นไหนมันความหมายมันก็สิไปอันใหม่สี่ในกรณีเขียนอักษรย่อที่ใส่ในป้ายพาหนะเครื่องหมายหัวหน่วยวัดแทกบอใส่จำแต่ต้องอย่าวางไว้อยู่ระหว่างอักษรย่อกับตัวเลขตัวอย่างใส่ในป้ายพาหนะกท อย่าวาง1263ปกสอย่าวาง2609คตอย่าวาง0086สทอย่าวาง0123สปสอย่าวาง0259เนาะอันนี้เฮากับปรากฏเห็นเรื่อยในป้ายพาหนะวันนี้ยังมีอีกตัวอย่างในไส้ในหัวหน่วยวัดแทกตัวอย่างกิโลกรัมย่อเป็นกกกิโลเมตรย่อเป็นกมเมตรก็ย่อเป็นมซังติเมตรย่อเป็นซมมิลลิเมตรย่อเป็นมมเนาะมีรายการอันนี้เป็นเนื้อในทั้งหมดของบทที่10ที่นำเสนอสู่ท่านฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำกันซึ่งแม่นการใช้อักษรย่อในนำเสนอให้มีรายการได้รู้ทั้งความหมายและรูปแบบของอักษรย่อวิธีการเขียนอักษรย่อและก็วิธีอ่านอักษรย่อแล้วก็การยืมคำย่อจากภาษาต่างประเทศรวมถึงวิธีการนำใส่อักษรย่อคิดว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนนำเพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยหมดแล้วบทที่10จักหน่อยเฮาต่อบทที่11ฟังเพลงขั้นรายการ1เพลงก่อนมีรายการจักหน่อยกลับมาพบกันเติม

านี้มีรายการพร้อมให้แก่ติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่เนาะพบกันจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนหานาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าปกติวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์แต่ว่าอาทิตย์นี้อาจารย์คาเด้อมีรายการเนาะอาทิตย์หน้าจังค่อยตามปกติฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปเพลงก็ม่วนดนตรีก็มวนเสียงห้องก็มวนดนตรีก็มวนเนาะเห็นให้ผ่อนคลายในบรรยากาศค่อยคำยามแรงคือเดี๋ยวนี้กลับมาพบกันเวลาก็ยังเอาหลายเด้มีรายการแต่ว่าแนวใดบทที่11นี่ก็บ่หมดแต่ก็จะเสนอให้มีรายการได้รับฟังบทที่11นี่ถือว่าเป็นบทที่มีความสำคัญเนาะจักหน่อยมีรายการกับว่าดอกซ้อนจะว่าบทใดเจ้าก็ว่ามีความสำคัญมีความสำคัญสำคัญแนวใดบทที่11นี่สำคัญต่อกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะติดพันกับการนำไส้ตัวจริงเพราะว่าบทที่11นี่แม่นการไส้อักษรสูงและอักษรต่ำเนาะมีรายการมันเป็นคู่อักษรนะอักษรสูงอักษรต่ำตัวอย่างขอไข่ขอควายนี่แม่นคู่อักษรสูงต่ำบ่แม่นกอไก่ขอไข่แม่นคู่อักษรได้บ่แม่นคู่อักษรสูงต่ำแม่นขอไข่ขอควายกอไก่มันอยู่ในหมวดอักษรกลางเนาะมีรายการฟังความหมายซะก่อนความหมายเนาะการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำหมายถึงการเขียนให้ถูกตามลักตัวอักษรคำที่มักลงกันแมนคำที่มีเสียงคือกันหรือมีเสียงคล้ายคือกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันโดยเฉพาะแมนอักษรสูงกับอักษรต่ำที่มีไม่เอกคำที่มีเสียงคือกันหรือคล้ายคือกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันในภาษาลาวมีอย่างหลวงหลายแต่ในนี้จะเว้าแต่หมวดอักษรสูงและหมวดอักษรต่ำที่มีสระเข้าและก็มีวรรณยุกต์เอกและมีตัวสะกดตายกดบเพื่อบ่ให้ลงกันจึงขอยกเอาคำที่เป็นอักษรสูงต่ำมาเป็นตัวอย่างเนาะมีรายการอักษรสูงและอักษรต่ำที่มีวรรณยุกต์เอกนี่นะโดยทั่วไปเนาะคนลาวโดยทั่วไปเสียงเวียงจันทน์หรือว่าเสียงใดก็ยาบ่สามารถออกเสียงได้บ่สามารถออกเสียงหรือว่าจำแนกได้อย่างชัดแจ้งมีเพียงแต่เสียงพวนทั้งเสียงพวนนี่ก็เป็นแขวงเสียงขวางที่จะจำแนกคู่อักษรสูงต่ำที่มีวรรณยุกต์เอกได้อย่างชัดแจ้งหมายถึงว่าเฮาฟังแล้วฮู้เลยว่าเสียงคนพวนน่ะนะเว้าแม่นคนละคำกันแต่เสียงเวียงจันทน์หรือว่าเสียงอื่นเว้านี่คือกันเลยต้องบอกว่าแม่นตัวใดจึงจะฮู้ดอกซ้อนเองก็ไม่สามารถออกเสียงได้ทั้งที่มาพื้นฐานโดยกำเนิดโดยกำเนิดแม่นพวนแต่ว่าหลายปีแล้วมีรายการเลยบ่ได้อยู่กำเนิดอยู่แต่บ่ได้ดำรงชีวิตอยู่เสียงก็เลยเพี้ยนไปบ่สามารถออกเสียงได้ข้อที่2จะเสนอเป็นตัวอย่างในการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำมีรายการฟังอย่างละเอียดแล้วมันจะสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันการใช้คำศัพท์นี่นะช่วยเฮาได้หลายถ้าหากเฮาเล่าได้แท้ใดมีรายการจะนำเสนอให้มีรายการฟังเนาะการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอกถือว่าเป็นคู่คำไปแล้วก็มีวรรณยุกต์เอกเนาะทำอิดจะเว้าแม่นอักษรสูงแล้วก็ความหมายและที่2จึงเป็นอักษรต่ำแล้วก็ความหมายคาสระอาขอขาแม่เอกคาสระอาขอขาแม่เอกคาโอ้โหโมเมนต์สระอาขอขาอาขอขาแม่เอกคาอาขอขาแม่เอกกับคาคือกันบ่ดอกซ้อนบอกเลยว่าคือกันเนาะทั้งที่ว่าขอไข่นี่จัดอยู่หมวดอักษรสูงขอควายจัดอยู่หมวดอักษรต่ำแต่บอกเลยว่าเสียงเวียงจันทร์บ่สามารถจำแนกได้มีรายการว่าเสือมีรายการร้องให้คนพวนเสียงขวางข้าเจ้าเว้านี่จำแนกได้เลยเนาะอันนี้แม่นหลักการเวลาที่เฮียนวิชาเสียงนี่นะต้องแม่นให้เพิ่นออกมาเว้ายกตัวอย่างตลอดเลยเนาะคนเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นนี่มันคือกันต้องได้บอกว่าขอใครขอควายจังซี่จึงฮู้เนาะเสียงคือกันพร้อมเสียงพร้อมเสียงแต่ว่าบ่ห่วมความหมายเว้าให้เข้าใจง่ายก็คือบางคำนี่ก็เป็นคำที่มีเสียงคือกันหรือบางคำก็คล้ายคือกันแต่ว่าเขียนหันต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันเนาะ
โดยเฉพาะแล้วแม่นอักษรสูงอักษรต่ำที่มีวรรณยุกต์เอกหรือว่าไม่เอกนี่แหละค่าขอใครเด้อขอใครดอกซ้อนต้องบอกมีรายการเรานี้ทุกคำเพราะว่าจำแนกเสียงบ่ได้ค่าขอใครหมายถึงหัวคาหรือว่าไม้แต่คาคาคอควายแมนคุ้นคาคาของซีบนั่นแหละดอกซ้อนจริงบอกมีรายการว่าบทนี่นี่คักหลายสำคัญหลายต่อกับการนำใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันจะบอกไปเดี๋ยวนี้ไล่ไปแต่ขอใครจนฮอดฮอเฮือนแล้วก็จนฮอดนะพยัญชนะผสมผู้นำมีรายการยาวหลายบทนี่แต่ว่าเอาซ้ำเวลาพอเนาะคู่ขอใครใช้ในคำว่าคมคู่คู่คอควายใช้ในคำว่าเคียงคู่คู่หักไข่สลายไม้ไม้สลายไม้ไม้ขอใครไม่เอกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่สลายไม้ไม้คอควายไม่เอกหักไข่หรือว่าไข่ได้ไข่สลายไม้ม้วนขอใครไม่เอกไข่หมายถึงมันแห้งค่ะนะมีรายการไข่สลายไม้ม้วนคอควายไม่เอกเมียนไข่พองหรือว่าทั้งอ่ะนะทงเนาะเอิ้นมาเคอหรือหลวงพระบางก็จะออกเสียงเป็นสระอาเออคือคำขอใครเด้อสลามขอคำไม่เอกคำนับแล้วก็คำสลามขอคำไม่เอกขอควายคำมืดคางขอใครเนาะมากคางคางขอควายแม่นตู่คางคายขอใครแม่นคายนกหรือว่าเครือคายคายคอควายให้นะบ่มีบ่มีคำไส้คำนี้นะฉะนั้นแล้วต้องแม่นขอใครใครแดเนาะตัวใดบ่มีนะมันช่างบ่หลงมีรายการแต่ว่าคันว่าเขียนคอควายนี่ก็แปลว่าสะกดบ่ถูกอีกได้ค่ะนะข้าวขอใครเด้อข้าวข้าวหรือว่าข้าวสารข้าวคอควายเสือกข้าวแข่งขอใครแข่งขันคอควายแม่นแข่งขาเนาะคิงขอใครคิงขอใครป่าคิงซื้อเฉพาะคิงขอควายแม่นเสียงดังคิงคิงแม่นน่ะซับสนเสียงเนาะคุณขอใครน้ำคุณคุณขอควายใส่ในคำว่าคุณแค้นคุยขอใครแม่นเป่าคุยคุยขอควายแม่นมื่นคุยลุยได้กรณีใส่น่ะมีรายการคำศัพท์ที่เอาใส่ฉะนั้นแล้วคันเราซุมนี้ได้นี่ถือว่าการใช้ในชีวิตประจำวันนี่มีความสะดวกสบายหลายขึ้นการสะกดคำเฮาจะถูกโอ้เวลาเฮียนวันต้องได้เล่าแท้ๆได้มีรายการได้ฝึกต้องได้มันโอ้คำนี้ต้องแนวนี้ใช้แนวนี้เข็นขอใครเข็นผ้าเข็นขอควายเข็นแค้นคมขอใครคมเหงคมขอควายแม่นบ่มีคำเด้อบ่มีคำใช้ถ้าสะกดขอควายนี่แม่นสะกดผิดโคงขอใครท้องโคงโคงคอควายใส่ในคำว่าเสือโคงหรือว่าทรโคงคอนกคอคอคอควายและแมนป่าคอซิวสอเสือซิวไม้ซิวสอสร้างงัวซิวมาใส่สู้สอเสือสู้กินหรือว่าไปสู้สู้สอสร้างแมนซุมสู้สู้ค้นเซโซเสือมันมีความหมายว่ามีกินเหม็นเซโซสร้างมันเซน้ำแซงโซเสือมันใช้ในคำว่าตบแซงแซงโซสร้างสาบแซงมีการต้องจือคำหลักเด้อว่าอักษรสูงอักษรต่ำที่มีไม่เอกทุกตัวที่ดอกซ้อนอ่านมันมีไม่เอกหมดเซลโซเสือมันยิบเซลเซลโซสร้างมันเจิดเซลซุงโซเสือแมนทรงไปทรงโซสร้างแมนกงทรงซอโซเสือแมนซับซอซอโซสร้างแมนซอดอกไม้หรือว่าซองซอซองแดดซองเนาะโซเสือนะซองโซสร้างแมนซองทางซอนโซเสือแมนตาซอนโซสร้างแมนซอนไว้หรือว่าเสืองไว้ซอยแมนหนามซอยโซเสือเด้ออันนี้นะซอยโซสร้างแมนซอยกันหรือว่าซวยกันส่วนโซเสือแมนส่วนหนึ่งส่วนโซสร้างแมนส่วนเสื่องซวยโซเสือแมนซวยล่างหรือว่าเงินซวยหรือว่าซวยสาอากรกับแมนโซเสือเนาะมีรายการซวยโซสร้างแมนซวยเหลือซวยแบบนี้นะ
โซเสือแมนซวยเข้าซวยโซสร้างแมนเข้าซวยเข้าซวยแมนเข้ามันคือเปียกน้ำหัวน้ำมีรายการเสือแมนเสือนอนโซเสือเสือโซเสือแมนเสือนอนเสือโซสร้างแมนเสือใจเสือยโซเสือแมนเย็นเสือยเสือยเสือยโซสร้างแมนเข้าเสือยเข้าเสือยกับแมนเข้าเปื่อยเนาะบางคำศัพท์ก็เป็นคำศัพท์ท้องถิ่นที่เฮาบ่สู้ได้ใช้แต่ว่าก็ยังแม่นคำศัพท์ภาษาลาวอยู่ได้มีรายการเซียวโซเสือแม่นเซียวสหายเซียวโซสร้างแม่นเซียวซานทังทอถุงแม่นเล็กหน้าทังทังทอถุงแม่นไม้ทังทางทอถุงแม่นทางขาทางทอถุงแม่นยุทางยุทางไปยุทางกินยุทางมายุทางซื้อยุทางขายสินามีรายการทานทอถุงแม่นทานไฟทานทอถุงแม่นทานที่เป็นนั่นน่ะคำนำหน้าน้ำของคนเนาะตัวอย่างท่านเจ้าเมืองจังซี่นะทายทอถุงแม่นทายเสื้อทายทอถุงแม่นลายทำทายอู้จะมานุงเสื้อลายทำทายคือตัวเสื้อแท้ซีเมนทอถุงได้มีรายการคันทายอันน่ะทอถุงแม่นทายเสื้อทายเครื่องทายหูอันนี้นะเป็นทอถุงทาวทอถุงแม่นเด็กทาวทาวทอถุงแม่นเด็กทาวน้อยทาวทอถุงแม่นล้มเท้าเอาให้หมดทอถุงก่อนซะยัง 3-4 ตัวที่ทอถุงดำหน้าทีทีทอถุงที่หมายถึงเนื้อที่หรือว่าที่เกิดที่นั่นที่นี่เนาะที่เฮาใส่ทุ่มทอถุงทุ่มน้องทุ่มน้องทอถุงแบบนี้นะทุ่มทุ่มเทมากทุ่มทุยทอถุงทุยหมายถึงทมน้ำลายบัดทอถุงแบบนี้นะทุยหมายถึงสี่กุยทุยอู้คือมาหลายแท้ทอถุงบัดนี้ทูทอถุงเด้อไม่ทูบ่แม่นทอถุงได้ไผใส่ทอถุงผิดทอถุงนี่แม่นบ่มีมีรายการถ้าไผใส่แม่นสะกดผิดทั่วบัดนี้นะทอถุงแม่นมากทั่วทั่วทอถุงแม่นทั่วไปทั่วทีบโททอถุงแม่นเจ้าโทหมายถึงเจ้ามือการพนันโททอถุงแม่นปะโทเอ้ยใส่ที่เป็นคำท่วงคำอุทานเดี๋ยวนี้ทอทอถุงไม่ทอทอทอถุงทอใดทอน้ำทองทอถุงหมายถึงทองแท้ใส่ในคำว่าทองแท้ทองทอถุงทองขึ้นใจนี่คือคำชุมนี้นี่เราต้องทองให้มันได้แมนทอถุงต่างกันได้ทอนทอถุงหมายถึงลุดออกเนาะทอนแขวทอนจริงๆนะก็มีความหมายมาแขวลุดออกทอนทอถุงแบบนี้นะแมนทอนไม้ทอมทอถุงแมนทอมตัวทอมทอถุงแมนกระทอมน้อยทวงทอถุงแมนสุดทวงทวงทอถุงแมนทวงทีเทือนทอถุงแมนปลาเทือนเทือนทอถุงแมนเจือนเทือนเที่ยวทอถุงแมนน้ำเที่ยวหรือว่าน้ำไหลแหงทอถุงแบบนี้นะเที่ยวแมนทองเที่ยวเอาจะเม็ดหมดทอนี้ซะก่อนเพราะว่ายังทอถุงแล้วก็พอเพิ่งเด้แล้วก็หอฮานจังซี่นะอู้ยังหลายมีแล้วกันแต่ว่าคือดอกซอนเว้าว่าบทนี้นี่มีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์หลายโตกับการนำใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่ลดพรการสะกดคำผิดในภาษาลาวเฮาถือว่ามีประโยชน์แท้ๆมีรายการในเวลาที่ดอกซ่อนยังเป็นนักศึกษานี่มันถือว่าก็ปี้ติดใส่ฝาไว้เลยเนาะอันนี้นะมันลืมคำใดแล้วก็เหลียวเบิ่งแท้ๆได้มีรายการมีรายการคือได้คือกันผู้ใดที่เฮ็ดเนี่ยติดพันกับเรื่องของเอกสารหรือว่าการนำใช้คำนี่นะนี่มีความสำคัญหลายเพิ่นสั่งหัวมาแล้วเป็นอันเฉพาะการใช้ในชีวิตประจำวันจือบ่หมดจดไว้ดีกว่าเนาะเฮ็ดให้การสะกดคำเฮาในแต่ละมื้อหรือว่าในชีวิตประจำวันนี่น่ะสะดวกสบายและง่ายขึ้นหลายเพื่อหลุดพ้นกันสะกดคำผิดหั่นแหละเนาะมื้อนี้เฮาเอาสำนิสกรเนื้อในของรายการบทที่11เนาะนำเสนอแล้วแต่ว่ายังบ่ทันหมด
าทิตย์หน้าสืบต่อขอบใจหลายๆมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาตั้งแต่ต้นอวยพรมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเนาะยังพอมีเวลาอยู่เวลาห้องซุง FM 103.7 MHz ในตอนนี้ 17:54 ยังมีเวลาพอมีรายการได้ฟังเพลงหมด1เพลงถือโอกาสอวยพรเพื่อนมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพักผ่อนท้ายอาทิตย์แล้วขอให้มีความสุขกับครอบครัวหรือว่ากับเรื่องงานต่างๆที่ท่านเฮ็ดอยู่แล้วอาทิตย์หน้าพวกเราจึงกลับมาพบกันใหม่เนาะขอบใจโชคดีลาก่อนสบายดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสว.ก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู้

0: สบายดี
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของ Lam National Radio และก็มีการกดแบ่งปันไปทางรายการฮอบฮู้
1: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยมีหลายข้อมูลอยากจะมาเว้ามาว่าเช่นเคยและกับรายการพวกเฮานี่เป็น2อาทิตย์ผ่านมาก็มีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการภายใต้หัวข้อตัวนี
2: ้
1: มื้อนี้เป็นอาทิตย์ที่3
2: เจ้าอาทิตย์ที่3นั่นก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม The National Startup Fest 2016
1: เจ้าซึ่งมื้อนี้เป็นทีมที่ได้รับรางวัลที่3ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาเนาะมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านลิทธกรศรีสมบัติเนาะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เอิ้นว่าน้อนอยู่ในทีมที่ชนะเลิศเป็นทีมที่3เนาะซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันในมื้อนี้นี่เพิ่นมาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงเลยว่าผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันในเทื่อนี้นี่แม่เพิ่นได้ประสบการณ์ขึ้นใดๆแล้วอันใดที่เป็นแรงจูงใจเพิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันในเทื่อนี
2: ้ไปพังงาได้เห็นผ่านมาระยะหลังๆ 2-3 ปีนี้ผ่านมาบอกว่าการบริการล่างรถนะอันนี้เป็นการเกินก่อนผ่านมาเวลาเราจะไปใช้บริการล้างรถเนาะเราต้องไปนั่งท่าไปอยู่ห้องแอร์เย
1: ็
2: นๆแล้วก็ให้คนล้างรถให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีทางเลือกว่าบางเทื่อเนาะเราอยากจะเซฟค่าใช้จ่ายได้เนาะแล้วก็อยากแบบอยากว่าบ่อนไหนที่เฮาอยากล้างเป็นพิเศษอยากให้เพิ่มความละเอียดอยากล้างเอง
1: มาอยากล้างเอง
2: แต่บ่ได้ล้างอยู่เฮือน
1: เพราะบางคนก็อาจจะเว้าถึงแบบพื้นที่เนาะถ้าว่าเฮาถ้าว่าเฮาอยู่เฮือนหรือว่าผู้ที่เอ้าสมมุติว่าผู้ที่อันน่ะเซาห้องแถวอยู่ตัวอย่างซี่เนาะแล้วอยากจะล้างรถเฮาเองแล้วก็ล้างเองอยู่อันน่ะสถานที่นั้นมันอาจจะบ่เหมาะสมเด
2: ้
1: ด้วยที่ว่าพื้นที่มันจำกัดเด้หรือว่าอื่นๆได้เอาเงินไขบ่อำนวยซะสมมติว่าแต่ก็ยังอยากล้างด้วยตัวเองสมมติว่าแต่ก็ให้เกิดเป็นธุรกิจนี้
2: เจ้าและมื้อนี้เฮาก็โชคดีหลายที่ได้นั่งอยู่กับเพิ่นอ่ะขออนุญาตให้ทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง Facebook และก็วิทยุไปพร้อมๆกันแนะนำตัวเองเติมอีก
0: สบายดีแขกท่านผู้ชมทุกคนเนาะข้าพเจ้าลิทธกรศรีสมบัติหรือว่าฮองว่าบ๊อบบี้ก็ได
2: ้
0: เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเนาะบริษัทสะดวกดีออโตเมชั่น
2: เจ้า
0: เป็นบริษัทที่พัฒนาในเรื่องของ IoT และก็หมวดสมาร์ทเวนดิ้งแมชชีนต่างๆซึ่งธุรกิจหลักของเขาที่เป็นธุรกิจทําอิฐของเขาก็คือสะอาดดีคาร์วอชเป็นแฟรนไชส์ตู้ล้างรถเจ้าแรกในประเทศลาวที่เริ่มต้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ให้ลูกค้าสามารถบริการล้างรถด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงได
2: ้มาเดินๆเดินๆก็ล้างได
1: ้24ชั่วโมงเลย
0: 24ชั่วโมง
1: แล้วล้างได้อยู่ไสใด
0: เดี๋ยวนี้เฮามีประมาณ28กว่าสาขาเนาะ
1: 20กว่าสาขา
2: เฉพาะนครหลวงอีจัน
0: บ่แม่นละอยู่28กว่าสาขาทั้งหมดอยู่ประมาณ25สาขารวมอยู่ต่างแข่งอยู่ประมาณ4สาขาเจ้า
1: โอ้ตั้งแขวงนี่มีแขวงนี่เด้
0: ตอนนี้มีแขกแม่งจันทร์ไชยะและกาบริคําไ
2: ซเจ้าเจ้า
1: พอว่าเว้าฮอดปุ๊บแล้วแม่นโคสุเองก็ใจฮ้อนๆใจ
0: เลย
1: อยากจะพูดถึงว่าการบริการเลย
2: เริ่มถามที่ไปที่มาก็สิมากลายเป็นคาวาชทีมเฮาเนาะอยากให้เล่าสู่ฟังกันก่อตั้งบริษัท
0: ก็ต้องเริ่มจากอันที่เอ้ยได้เว้ามาทางเมื่อกี้เนาะเวลาคนเฮาคิดเรื่องไปล้างรถตัวข้อยเองก็เจอกับปัญหาคือกันเวลาไปล้างรถเนี่ยต้องใช้เวลารอถ่ายคิวประมาณชั่วโมงนึงหา2ชั่วโมงซึ่งมันเป็นอีหยังที่เฮาสิ้นเปลืองเวลาหลายคันสิล้างรถในเวลาที่เร่งด่วนก่อนสิไปเจอลูกค้านี่เฮาสิไปล้างอยู่ไสคันเฮาบ่รอถ่ายคิวกับคนอื่นเนาะสองมานี่เวลาเฮาเลิกเวียกมาฮาร์ดอาชีพก็เท่ากับปิดตัวลงไป
2: แล้ว
0: ก
2: ัน
1: เพราะส่วนใหญ่
0: ฮะ
1: แล้วปิดทําการ
0: แล้วตอนนี้เลยก็ได้ว่าคันเอ้ยคิดอยากไปล้างรถก่อนสิไปกินข้าวตอนแรงนี่เอ้ยคิดสิไปล้างอยู่ไสถ้ายังบ่มีบริการตู้ล้างรถของเฮา
1: คันว่าบ่คันว่าบ่ไปใช้ตัวนี้ตัวอย่างคันว่าบ่ไปใช้บริการตัวนี
0: ้
1: ถ้าเป็นห้างล้างรถทั่วไปเพิ่นก็ปิดแล้วก็ต้องรอหาเป็นมื้ออื่นแหละ
0: แม่น
1: บางห้างก็ปิดวันอาทิตย์อีก
0: เอ้าแม่นแล้ว
1: เฮามันมีเวลาวันอาทิตย์วันเสาร
0: ์แม่นซึ่งทางเฮาก็เลยเป็นโซลูชั่นตัวนี้ขึ้นมา
1: ตอบโจทย
0: ์ก่อนที่เริ่มต้นธุรกิจตัวนี้เนาะก็ย้อนไปอาจจะเป็นเรื่องตลกหน่อยนึงเฮาลมกับรุ่นอ้ายหรือว่าหุ้นส่วนในปัจจุบันนี้มีพื้นที่เปาวางอยู่กงกันข้ามฝากทางกับอันธุรกิจที่เฮาเฮ็ดอยู่เนาะแล้วก็เลยคิดสวนกันว่าสิเฮ็ดหยัง
2: เจ้าก
0: ลับมาเริ่มเปิดห้างอาชีพแบบมีบริการแบบให้คนล่างบริการแบบปกตินี่ก่อน
1: ปกติก่อนทั่วไปนี่แหละ
0: แม่นก็เฮ็ดโครงสร้างเฮ็ดหยังมาแล้วก็เฮามาเจอปัญหาตัวนึงก็คือก การจ้างคนหรือการหาคนเนี่ยนะมันเป็นเอียงที่ยากหลาย
1: มันกับโบได้ง่ายเลย
0: แมน
1: ซอกคนงานกับโบง่ายแล้วจะซอกผู้ที่มาอยู่น้ำเฮาแล้วอยู่ดนในการยิง
2: โ
1: บ
0: แมนแล้วขั้นเขาสิอยู่น้ำเฮานี่ผลตอบแทนค่าจ้างก็ต้องสมเหตุสมผล
2: จ้า
0: ขั้นน้อยเกินไป
1: ตัวยกตัวอย่างถ้าสิจ้างลูกจ้างราคาแพงแต่ว่าต้นทุนของเฮามันก็เพิ่มขึ้นจะรอดบ่ระบาดนี่เห็นบ่เกิด
0: มาเฮาก็เลยตั้งคำถามกับทางหุ้นส่วนว่าเอ้าเป็นหยังคือบ่ใส่ตู้ล่างรถด้วยคำถามง่าย
1: ๆ
0: ก็เลยว่าปิ้งไอเดียกันแล้วก็เลยว่าโอเคลองสั่งตู้ขึ้นมา2ตู
2: ้
0: มาเปิดคู่กันเลยปรากฏว่าในเดือนที่1กับเดือนที่2เนาะเฮาสิสมเทียบระหว่างต้นทุนในการประกอบการให้ฟังคือธุรกิจที่ใช้คนแรงงานเนี่ยนะเฮาต้องจ้างพนักงานหาคนคนนึง3ล้านเฮาหมดซื่อๆไปกับการจ้างเงินเดือนประมาณ15ล้านยังบ่รวมค่ากินอยู่นอนนําอีกประมาณ15ล้านกินข้าวแต่ละคาบรวมๆราคาใช้จ่ายประมาณ30ล้านรายรับในเดือนนั้นอยู่ประมาณ22ล้านค่าบริการเฮาบ่ได้ถูกใดเฮาเอาคันละ 100,000 120,000แต่มาเทียบกับตู้ล่างรถบัดนี้นะต
2: ู
0: ้ล่างรถที่เป็นเวนดิ้งแมชชีนเปิด24ชั่วโมงนี่นะ
2: อ
0: ันเป็นตู้ที่บ่กินข้าวกินน้ำกินแต่ไฟกับน้ำอย่างเดียวแต่ว่า
1: บ่ต้องง้อให้มานั่งเฝ้าเนาะ
0: บัดมาเบิ่งรายรับเดือนทําอิฐได้28ล้านสําหรับ2ตู
2: ้
0: เฮายังบ่ได้เปิดเป็นทางการเทื่อเฮาเปิดแต่ตู้เปล่าเปิดทดลองให้ลูกค้ามาบริการแล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งค่าน้ําค่าไฟตกอยู่ประมาณ 5% ของรายรับ
2: โอ้
0: 28ล้านนี่ฮะค่าน้ําค่าไฟอยู่ประมาณ2ล้านเฮาเหลืออยู่สัก6ล้านฮอดเดือนที่2ที่3ปุ๊บเฮาทุบทิ่มเลยทุบทิ่มก็คือแบบทุบห้างอาชีพที่ให้บริการที่เป็นร้านขึ้นแบบให้คนบริการเฮาเซาเลยเพราะว่าผลประกอบการมันติดลบมันติดลบเฮาก็เลยมาโฟกัสที่ธุรกิจตัวนี้ประมาณนี้เป็นทีมาที
1: ่แล้วในจำนวนซาวกว่าสาขานี่เป็นของเขาลงทุนทั้งเบิดบอหรือว่าโอ้ยผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะมาเป็นแฟนซ่าอยากจะมาเป็นผู้ร่วมธุรกิจน้ำเมา
0: ในสปายกว่าสาขานี้มีสาขาของเขาเป็นสาขาของบริษัทอยู่ประมาณ2สาขาเนาะก็คือหนองพญากับห้วยหงแล้วอีกสปายกว่าสาขานี่มันด้วยความที่เขาเปิดเป็นเจ้าทวีตและผลตอบรับดีลูกค้าก็มีคนอื่นเนี่ยติดต่อมาสอบถามนําเฮาว่าเฮาขายแฟรนไชส์บ่
1: เขาเป็นคู่ฮ่วม
0: แม่นเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยมาเป็นโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ล่างรถเจ้าแรกในลาว
1: ตัวนี้เอิ้นมาเป็นแฟรนไชส์เลย
0: โดย
1: เป็นคู่ฮ่วมสมมุติว่าตอนนี้เอ้าผู้ฟังตอนนี้แล้วฟังแล้วโอ้ยสนใจเด้เฮาก็เห็นอยู่ตู้ตัวนี้แต่เฮายังบ่ฮู้ช่องทางว่าคันถามว่าก็อยากเป็นคู่ฮ่วมธุรกิจนําเจ้านี่ได้บ
2: ่ยังสาขาย
1: ังเปิดรับอีกบ่
0: โดย
1: สาขาอื่น
0: ๆสำหรับเฮาก็ยังเปิดรับปกตินะเฮามีแผนขยายให้ต้องการให้ได้70 500สาขาทั่วประเทศภายใน5ปีซึ่งเฮาเปิดรับอยู่แล้วมันก็มีบางเมืองบางโลเคชั่นที่ยังวางเช
2: ่
0: นเมืองศรีสัตนาถเมืองหาดไซฟองก็ยังวางเมืองศรีโคตรก็ยังวางและวางจํานวนหลายเนื่องจากว่าบางโลเคชั่นมันก็หายากในธุรกิจนี้เฮายังเปิดรับช่องทางอยู่เสม
2: อ
0: สามารถติดต่อมาตามช่องทาง
1: ได้
0: ใช้ทันนี้นี่หลายประมาณ67สาขา
1: โตแสดงว่า
0: ที่ว่าเนื้อหอม
1: แม่น
0: เพราะว่าไซทานีนี่เป็นเมืองที่ประชากรชุมชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหลายบ่ว่าจะเป็นเขตดงโดหนองพญานี่แห่งเมืองใหญ่เลยเขตบ้านอมแอมแถวนั้นเน
1: า
0: ะ
2: เจ้า
1: แล้วคันมาเขตยับๆออกไปทางนอกพุ่นเด้มีบ่
0: ยับๆนี่ก็มีอยู่นนสะอาดดงมะคายประมาณนี้ก็เมืองไซทานี
1: แต่ว่ายังรับอยู่มันบ่คะ
0: สมมุติ
1: ว
0: ่
1: า
0: ใน
1: ถ้าว่าเป็นกลุ่มลูกค้าทางเมืองเขตนั้น
0: แม่นๆยังรับอยู่เขตทางงอนขึ้นไป
1: ยังได้อยู่ผู้ใดสนใจเนาะสามารถเกี่ยวๆไว้เลย
0: ติดต่อม
2: าเอิ้นว่าได้รับความนิยมดีเนาะซั่นซี่วันนี้อยากจะถามกลับคืนมาว่าเป็นอย่างเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมใน
1: แข่งขัน
2: การแข่งขันครั้งนี้แต่อยากให้เราสู้ฟังเราได้อีกอย่างใดจากการแข่งขันครั้งนี
0: ้ต้องย้อนกลับไปก่อนเนาะว่าก่อนเขาสิเข้าร่วมแข่งขันตัวนี้เขาก็เคยเข้าร่วมงานที่อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่ากรมส่งเสริม MSME เพิ่นเป็นคนจัดก็คือโครงการ Be Strong เนาะที่จันหวมกับแคทาลิสต์ก็เป็นโครงการบ่มเพาะให้กับบรรดาธุรกิจที่เป็น MSME ด้วยโมเดลที่เฮาเฮ็ดมันก็เป็น SME เช่นเดียวกันตอนที่เฮากําลังเริ่มแล้วโมเดลเฮาบ่ทันแข็งเฮาก็เลยเอาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของเพิ่นเพิ่นก็มีการฝึกอบรมในแต่ละอาทิตย์ประมาณ4อาทิตย์ด้วยกันเนาะทั้งหัวข้อเรื่อง แผนธุรกิจแผนการเงินการตลาดการนำเสนอต่างๆด้วยโมเดลธุรกิจที่เขาได้ปรับปรุงตัวนั้นเนี่ยพอดีเขามาเบิ่งเห็นงานเพิ่นขึ้นอยู่ Facebook เนาะก็เลยว่าลองสมัครมาเบิ่ง
1: สนใจแล้ว
0: เพราะว่าการที่เขามาในงานแข่งขันแบบนี้คือเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเช่นเดียวกันว่าทางเขาทางพวกเขาก็อยากนำเสนอธุรกิจที่เป็นของคนลาวพัฒนาให้คนทั่วไปแล้วก็นักลงทุนคนอื่นได้เห็นว่าศักยภาพของคนลาวก็สามารถเห็นได้เช่นเดียวกันโดยการที่เข้าคอมมูนิตี้ตัวนี้เขาก็ต้องได้พัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันกับหลายๆทีมที่ว่าได้ยินมาเนี่ยก็ประมาณ70กว่าทีมที่เพิ่นคัดออกมาเหลือ15ทีมแล้ว15ทีมไปแข่งต่อ
1: คัดไปอีกคัดมา
0: แมนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในท็อปตัวนั้นได้ด้วย
1: เตรียมตัวโดนบ
2: ่ยากบ
0: ่กาค่อนข้างหลายอยู่แต่ว่าโชคดีที่ว่าเขาได้ไปฝึกอบรมน้ำเพลินเขาก็ได้เตรียม
2: เรื่อง
0: น
2: ั้
0: นแมนตัวยอดมาแล้วด้วย
2: แล้วก็เลยว่าสิว่าง่ายกับบ่ง่ายสิว่ายากกับ
0: บ่ง่ายบนที่ว่าเพิ่นกำหนดมาให้พรีเซนต์ประมาณ5นาที
2: กดดันอยู่ที่เวลาแมนบ่
0: แมนเขาก็ต้องได้คัดเหลือมาเขาก็ต้องได้ซ้อมเพื่อที่จะนำเสนอเพราะเขาต้องได้แข่งขันกับเวลาเช่นเดียวกัน
1: ในเวลา5นาทีที่เขานำเสนอนี่อันใดที่มันกดดันเขาที่สุดและอันใดที่เขาได้จากประสบการณ์ตัวนี้
0: กดดันที่สุดช่วงที่ตอนงานแข่งขันเขาก็เกือบว่าบุโมเช่นเดียวกันยังแต่ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของฟิวเจอร์แพลนว่าอนาคตของเขาก็อยากซื้อเมสเซจตัวนี้ให้กับท่านผู้ฟังหลายๆคนเพราะว่าท่านผู้ฟังเขาก็บอกว่าเพิ่นมาจากทางใดเนาะจะเป็นคนทั่วไปบ่เป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ในอนาคตบ่หรือเป็นอินเวสเตอร์เขาอยากซื้อว่าฟิวเจอร์แพลนของเขานี่นะที่เขาจะขยายในอนาคตนี่มันเป็นแบบใด
1: อันนี้มันเป็นประสบการณ์ตัวจริงที่เขาของหัวในงานแข่งขันในปีนี
0: ้
1: เนาะแล้วบัดนี้คันถามว่าโอ้ในปีหน้าผู้ที่ฟังเขาตอนนี้แล้วอยากจะเข้าร่วมแข่งขันนี่ก็จะต้องมีการเกียมโตขึ้นใดแล้วเกียมทางด้านใดใดคิดว่าจะไปพิสิทธิ์ใจกรรมการ
2: เป็นแนวทาง
0: จากที่เว้าไปก่อนหน้านี้เนาะการวิธีการเกียมโตก็คือทางก็ต้องติดตามเบิ่งทางกลุ่มส่งเสริม SME MSME นำเนาะเพิ่นก็มีงานดีๆมาตลอดก็เบิ่งว่ามีงานแบบรายการแบบ Be Strong นี้อีกบ
2: ่
0: ว่าถ้ามีงานแบบนี้เฮาก็ควรสมัครเพื่อเอาตัวเองไปอยู่หั่นเพราะการที่จะเข้าไปฝึกอบรมเพิ่นก็มีการคัดเลือกเส้นเดียวกันได้ยินว่าโครงการตัวนั้นเพิ่นปิดไปแล้วเนาะเพิ่นอาจจะมีโครงการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาหรือเฮาก็สามารถติดต่อไปทางเพิ่นก็ได้เพื่อเพิ่นก็มีปื้มคู่มือในการเตรียมพร้อมเนาะซึ่งเฮาก็ต้องได้เตรียมนอกจากเขียน Business Model มาแล้วเพิ่นก็ยังมีคู่มือในการเขียนแผนธุรกิจที่เหมาะสมแท้เหมาะสมกับประเทศลาวนี่เขาเพิ่นมีโครงสร้างว่าเขาต้องเขียนแบบใดแผนการเงินแบบใดธุรกิจแบบใดกลุ่มลูกค้าของเขามันไปเพื่อตอบโจทย์ตัวนี้ให้ได้เนาะแล้วก็ลองเอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะนอกจากเป็น business model ลองเอาไปเทสให้ลูกค้าใช้งานเบิ่งว่ามีไผที่พร้อมใจของเขาแล้วบ่ถ้าเขาเอาเทสกลุ่มตัวอย่างตัวนี้มาเขาก็สามารถเอาตัวนี้มาเป็นคำตอบในการpitching ได้ในการเข้าร่วมงานแข่งขันได้
1: เจ้าแล้วหลังจากที่เฮาได้รับรางวัลมาแล้วเนาะเฮาจะมีการพันขยายขึ้นได้ในตัวหน้านี่เนาะเกี่ยวกับคนที่ได้รับนี
2: ่เออมันเป็นการสร้างผลกระทบด้านบวกต่อสังคม
1: มีไอเดียได้อยากไปต่อยอดเติมอีก
0: ซึ่งแผนนี้เฮาจะไปต่อยอดจากโครงการที่เพิ่นได้เนาะนอกจากเงินรางวัลเพิ่นก็สิมีการบ่มเพาะธุรกิจให้เฮาเติ
2: ม
0: เรื่องการเสริมความเข้มแข็งทางด้านแผนธุรกิจเฮาบ่เสริมความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีของเฮาซึ่งสิ่งที่เฮาจะเอาไปต่อยอดนึงคือเฮาจะพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีของบอร์ดควบคุมวงจรตัว IoT ของระบบตู้ของเฮาให้เสถียรและดียิ่งขึ้นส่งมานี่เฮาจะไปพัฒนาระบบหลังบ้านเนื่องจากว่าเขามีเสาป่ายกว่าสาขาเพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านเขาต้องดีในการบริหารเรื่องการเมนเทนเนนซ์ให้กับลูกค้าตรงเวลาบอการสต็อกสินค้าการกระจายสินค้านอกเหนือจากกันเขาเฮ็ดธุรกิจอย่างไปแล้วเขายังเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยให้เพิ่นไปได้ว่าก็จะเป็นการสนองอุปกรณ์ล่างรถการสนองน้ำยาประมาณนี้สามในเขาก็จะเอาไปพัฒนาเซอร์วิสเขาจะต่อยอดเซอร์วิสจากให้ลูกค้ามาใช้บริการฮอดสถานที่เฮามีแผนที่จะขยายเป็นคาแคร์เดลิเวอรี่คือยกบริการไปหาอยู่หน้าบ้านด้วยเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่1
1: ต้องมีเวลา
0: ขี่ค้านล่างรถเองว่าขออนุญาตขี่ค้านล่างรถเอง2กับขี่ค้านไปท่าล่างรถ สองกลุ่มตัวนี้เขาก็เลยยกบริการเขาจะพัฒนาโปรดักที่เป็นเซอร์วิสฮอตนาบ้าน
1: ประมาณว่าเขาตอบโจทย์ที่สุดสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าลูกค้าสะดวกมาหาเฮาก็เป็นการดีเฮามีให้บริการตัวนี้เนาะแต่ถ้าว่าลูกค้าบ่สะดวกมาบ่ฮอดยุ่งยากแฮงบ่เป็นหยังเฮาไปฮอดเฮือนเลย
0: เออ
2: แ
0: ม่น
2: ล่ะจะเป็นของเฮาที่จะเฮ็ด
1: แล้วแผนตัวนี้คาดว่าจะใส่ในไวนี้บ่หรือว่าจะได
0: ้คิดว่าในช่วงภายในท้ายปีนี้6เดือนหรือว่า5เดือนนี้เฮาจะทดลองในการซื้ออุปกรณ์มาเทสก่อนมาเทสกับตัวล้างรถตัวจริงเนาะหลังจากเทสล้างรถตัวจริงว่าโอ้อุปกรณ์ที่เขาจะเซตใส่รถของรถจักรคันหนึ่งคือส่งอาหารเนี่ยนะมันควรมีอุปกรณ์อย่าง
1: ใด
0: แมนที่ว่าคุ้มค่าทุนฐานและก็สามารถควบคุมต้นทุนได้หลังจากเทสตัวนี้แล้วเราก็จะเทสในเฟสต่อไปก็คือทดลองกับแพลตฟอร์มของเขาเขาพัฒนาแพลตฟอร์มเขาเป็น MSME ที่มีแพลตฟอร์มเป็นโมเดลแบบสตาร์ท
1: อ
0: ัพเลยการทดลองเทสให้นำไส้น้ำกันก่อนคิดว่าภายในท้ายปีนี้อยากให้เซอร์วิสตัวนี้ได้ R&D ได้ทดลองก่อนที่จะขยายไปเซอร์วิสต่อไป
1: เจ้าเอาแน่นอนคันถามว่าจะเว้าถามว่าจะบ่เว้าฮอดเกี่ยวกับงานแข่งขันนี้มันก็จะเป็นแบบบ่ได้ว่าการแข่งขันในเทื่อนี้เนาะแล้วมันจะต่อยอดในข้างต่อไปขึ้นได้หรือว่าการที่สร้างเพิ่นสร้างให้มีเวทีการแข่งขันตัวนี้น่ะมันมีข้อดีขึ้นได้แล้วเท่ากับบรรดาผู้ประกอบการเนาะแน่นอนล่ะเฮาเป็นผู้ประกอบการเฮาก็อยากมีเวทีในการแสดงออกของเฮา
0: ด้วยที่ว่าฝากถึงน้องๆหรือว่าไอ้ๆทุกคนเนาะที่ว่าสนใจที่จะร่วมในเวทีตัวนี้ที่ว่างานที่เพิ่นจัด The National Startup Fest ก็เป็นงานที่ดีหลายสำหรับเป็นเวทีในการกล้าแสดงออกเป็นเวทีในการพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่เฮาจะได้พัฒนาตัวเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องแผนธุรกิจแผนโมเดลธุรกิจต่างๆแผนการเงินแผนการตลาดต่างๆแผนนำเสนอตัวนี้เฮาต้องได้ความรู้จากงานนี้เพราะเฮาก็ต้องได้เตรียมตัว
2: เจ้าเอิ้นว่ามีแต่ได้กับได้เนาะ
0: ได้
2: ได้ซ้ําได้เอิ้นว่าได้มิตรภาพใหม่ๆได้บทเรียนใหม่ๆได้เงินรางวัลทางราชการมาแต่คันบ่ได้เงินรางวัลก็ยังได้ประสบการณ์เพราะว่าผู้ที่มาเป็นคณะกรรมการได้ยินว่าแต่ละคนนี่อู้ความรู้ประสบการณ์บ่เฉพาะแต่ภายในประเทศเพิ่นได้บทเรียนมาจากต่างประเทศเพิ่นก็พยายามมาสวยมาเป็นโค้ชเฮาแม่นบ่ในการว่าจะนําเสนอแผนธุรกิจแนวใดเพื่อให้มันแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงเฮาแต่ว่าอันนี้อนุรักษ์มีคำถามจากตัวเองเลยสมมุติว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้หากจะเป็นลูกค้าเฮาเนาะเป็นผู้สนใจเฮาเพิ่นสิต้องเฮ็ดแนวใดหรือว่าการบริการเฮาเป็นแบบใดเมื่อกี้เฮาก็ล้มกันหลายๆอย่างเลยยังบ่ได้ถามว่าเฮาไปฮอดสถานที่แล้วเฮาแบบใดจังได๋การเฮ็ดเวียกของระบบเฮาเจ้าอยากให้เว้าสู่ฟัง
1: ถ้าอยากทดลองไปร่างเองจะเฮ็ดแบบใดเตรียมตัวแนวใดอุ้ยไปแล้วบ่ฮู้จักเลยว่า
2: ต้องเริ่มจากใดหรือว่าการเฮ็ดเวียกของ
1: แบบใดสิ
0: โดยอันสำหรับแนะนำลูกค้าใหม่ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นการแนะนำลูกค้าเขามีกลุ่มลูกค้าอยู่2กลุ่มระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ที่สนใจลงทุนกับแฟรนไชส์เขาเขาจะแนะนำลูกค้าก่อนเน
2: า
0: ะในลูกค้าที่ไป
1: บริการ
0: สามารถเบิ่งจากแพลตฟอร์มของเขาได้จะเบิ่ง TikTok หรือ Facebook เขาจะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ในแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือว่าเข้าไปหน้าตู้บริการเนาะแต่ละตู้ก็จะมีวิธีการแนะนำการใช้ขั้นตอนทำอิทเขาเริ่มจากการปอนเงินหรือว่าสแกนจ่ายสมัครแอปของเฮาก่อนที่ว่ามีสะดวกเฮาสามารถเปิดกล้องสแกน QR อยู่หน้าจอก็สามารถเข้าลิงก์แอปพลิเคชันของเฮาได้เลยและการในหั่นก็สิมีวิดีโอที่แสดงสถานแสดงวิธีการนําใช้เนาะและก็แมปต่างๆที่โลเคชั่นใกล้เฮาว่าเฮาสิสะดวกไปสาขาได
1: ้
0: ประมาณนี้แล้วก็เฮาก็ไปสแกนจ่ายเนาะหลังจากนั้นก็ไปจับอุปกรณ์มันก็จะมีอุปกรณ์ปืนฉีดน้ําแล้วไปกดฟังก์ชันหลังจากนั้นก็ฉีดอนามัยคอนเซปต์ของเขาก็คือสโลแกนของเขาทุกความสะอาดขึ้นอยู่กับมือลูกค้าเอง
2: แม่เนาะ
1: มักสะอาด
0: เลย
1: สะอา
0: ดเล
1: ย
0: นั่นแหละ
1: คิดเองแล้วเนาะ
0: เลย
2: แล้วการคิดไรการคำนวณแบบเวลาซัดเงินเด็กเพิ่นจะคิดไรคำนวณแบบใช้เวลาดนบอหรือว่าปริมาณน้ำบอจึงสิติเป็นมูลค่าเงินหรือว่าใจเป็นข้างบออย่างเง
1: ี้ยข้างหนึ่งจักนาทีสมมติว่าให้เวลา
0: ในระบบของเขานี่มันพันกีบนี่ได้ประมาณอยู่36วิ
2: อ๋อ
0: 5,000 กีบนี่ได้ประมาณ2นาทีครึ่งหรือประมาณ180วิบ่ได้หมายความว่าเฮากดเริ่มปุ๊บแล้วเวลามันสินับถอยหลังแล้วเฮาต้องแข่งขันการล้างรถภายใน2นาทีครึ่งได้บ่แม่นเวลาจะกดอุปกรณ์ล้างปุ๊บเนาะเวลาจะหยุดระบบเฮานี่คือข้อดีของเฮ
2: า
0: เวลาเฮากดหยุดอันวินาทีอยู่ในตู้ก็สิหยุดนํา
2: แล้วมันจะบวกเพิ่มกันเป็นเวลาสะสม
1: เป็นเวลาเต็มบ
0: ่แม่นเวลาเอ้ยสิล้างน้ำเนาะแล้วมาฉีดโฟม
1: สมมุติว่า2นาทีทําอิฐ ยึดสมมติว่าเนาะแล้วถ้าแต่ทันไปอีกสมมติว่าเออเฮาไปกดอีกสมมติว่าเออเพิ่มไปอีก3นาทีสมมติเป็น5นาทีแบบนี้บอก
0: ก็ได้คือกันก็ได้คือกันหรือว่าเฮาเติมไปเทื่อเดียวแล้วเฮาก็ยกตัวอย่างมันจะเป็นนับถอยหลังเนาะ180วิเฮาอาจจะฉีดล้างน้ําอยู่ประมาณ50วิหรือ30วิบ่ที่เหลือเฮาไปฉีดโฟมหลังจากฉีดโฟมแล้วเฮามาอาบน้ําไม้มาถูหลังจากนั้นก็มาฉีดน้ำมันก็นับถอยหลังตามจำนวนการใช้งานเขา
2: เ
0: ขามีฟังก์ชันตู้เขามีทั้งฉีดน้ำฉีดโฟมดูดฝุ่นเป่าลมล้างมือครบ
2: เรื่อง
0: เรื่องบริการล้างรถด้วย
1: หมายก็มาเขาใส่สมมติว่าเขาใส่เวลาทั้งเบิดนี่ตัวอย่างว่า10นาทีเนาะ
0: 10
1: นาทีเพิ่นจะไล่เงินเท่านี
0: ้โดย
1: บัดนี้คัน11นาทีขึ้นไปจะไล่เงินอีกแบบนึง
0: ก็ขึ้นตามจำนวนเงินที่ลูกค้าปอนเนาะก็เริ่มต้นไป 5,000 10,000 20,000 50,000 10,000 มันก็จะคำนวณเวลาตามนั้นให
2: ้
0: คิดว่าโดยประมาณ 50,000 เนี่ยนี่แน่นอนเอ้ยนี่เมื่อยแขนละโดยแต่ไม่ใช่ตัวจริง
1: เจ้าเพราะว่าเคยเห็นอยู่ในคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เพิ่นมาแบบว่าล่างรถประหยัดเวลาประหยัดเงินเพิ่นว่าเพราะว่ากันสมมติว่าเอ้ย2นาทีแล้วจะได้ราคาถูกสมมติว่า3นาทีจะได้ราคาแพงขึ้นกับมากันเบิดแบบครอบครัวสมมติว่ามี5คนแบ่งนาทีกันคนนึง
2: กินแล้วค
1: นนึงคนนึงถูกคนนึงอันน่ะเสร็จไปสมมติว่าย
0: ิงไว้ไปกลัวโดยได้
2: เลยคนล่างบ
0: ่บ่ได้จำกัดเฮาจะคำนวณเป็นเวลาเฮาจะเป็นแบบแฟร์ทูเพย์เน
2: า
0: ะคือลูกค้าคือลูกค้าล่างต่ำดีมานด์ของตัวเองล่างต่ำว่าค่อยจะล่างหน่อยล่างหลายบางคนก็อยากล่างแบบละเอียดมีเวลาเสาร์อาทิตย์พักเวียกก็ไปล่างบางคนเป็นไอ้น้องแท็กซี่ก็อยากล่างแต่ภายนอกบางคนจะไปกินข้าวตอนแรกเนี่ยหั่นล่างรถปิดทั่วไปแต่ว่าสามารถไปปอนเงินนำเฮาได้ 5,000 กีบล้างรถภายนอกเรียบร้อยบ่ให้ขี้ตุ่มไม่ให้ขี้ตมเนาะเดี๋ยวว่าขี้ฝุ่นเกาะรถพอบ่อายเวลาไปกินข้
1: า
0: วประมาณนี
1: ้อันนั้นเป็นตู้อัตโนมัติเคียงคู่กับอัตโนมือ
0: แม่นแล้ว
1: เพราะอยากเอาล่างเองเนาะ
0: เลย
1: แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้บ่ว่าจะต่อยอดให้มันเป็นตู้อัตโนมัติแท้ๆคือกันกับเฮาเห็นเนาะแต่ว่าเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีบางบอนแล้วที่ทดลองเอามาใส่แล้วเนาะแต่อย่างว่าขับรถจืดเข้าไปปุ๊บระบบมันเฮ็ดเองทุกอย่างเออแล้วล่ะก็ออกมาสินะมีบ
0: ่
1: ม
0: ีคิดว่าอนาคตภายใน3มา5ปีอาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ก่อนว่าต้องท้าวความว่าเป็นอย่างคือเฮาบ่ไปในธุรกิจนั้น
1: ตอนนั้นเลย
0: เนื่องจากว่ามันมีต้นทุนที่สูงกับมีต้นทุนที่สูงแล้วก็ยังเอื้ออิงให้งานอยู่คือเก่าเพราะฉะนั้นคอสมันสูงก่อนอุปกรณ์อุโมงค์เครื่องนึงต้องห้องว่าอุปกรณ์เนาะเป็นของเฮาเป็นตู้ล่างรถเนาะของเพิ่นจะห้องว่าอุโมงค์ซึ่งมันมีคอสที่สูงและบวกกับบ้านเฮานี่นะเป็นบ้านที่ว่ายังไงขออนุญาตหนทางก็ยังว่าบางบอนก็ยังมีขี้ตมมีฝุ่นเกาะหลายซึ่งระบบแห้งดันน้ําซื่อๆนี่บ่สามารถเฮ็ดให้รถสะอาดได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อาศัยคนในการฉีดคือเก่าแม่นประมาณนี้และอาจจะกระทบต่อรถก็เป็นไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของความลูกค้าเพิ่นจะเลือกใช้บริการแบบใด
2: เจ้า
0: บางที1อุโมงค์สามารถขยายได้3สาขาสินะประมาณนี้เว้าเรื่องความคุ้มค่าหรือว่าสเกลของธุรกิจเพราะอนาคตอาจเปลี่ยนไปได้
1: เจ้าฉะนั้นขอเบิ่งจากเวลาแล้วก็เห็นที่ว่าไล่หลังแล้วแต่ว่าอยากถามตื้มอีกว่าในน้ำที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้และสมมติว่าอยากจะเป็นหนึ่งในสาขาของการเป็นคู่หัวมือตัวนี้เนี่ยเนาะเพราะว่าเฮามีอันน่ะขนาดของธุรกิจบ่ว่าเอ้ยเฮาจะไปเริ่มต้นนี่มันต้องเริ่มขนาดใดไปเนาะ
0: สำหรับธุรกิจเฮาดำเนินธุรกิจในนามแฟรนไชส์เนาะเฮาก็มีแพ็คเกจให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมหรือตามพื้นที่ของลูกค้าบางคนก็มีพื้นที่น้อยหลายเฮาก็มีให้เลือกขั้นต่างแข่งที่ไกลหลายเฮาก็สามารถจำหน่ายเป็นตู้ได้อันนี้ตู้นึงเฮาเริ่มต้นประมาณ48ล้านกีบเน
1: า
0: ะ
1: ตู้
0: ด้วยประมาณตู้ถ้าพร้อมโครงสร้างเลยก็มีเนาะก็เริ่มต้นขออนุญาตว่าเป็นสกุลเงินบาทเนาะประมาณ 178,000 บาทเนาะตัวนี้ก็ลูกค้าได้ทั้งโครงสร้างอาคารเทพื้นห้องระบายน้ำระบบน้ำระบบไฟรวมถึงตู้ป้ายโฆษณาทั้งหมดครบจบในเฮาจัดการให้ห้องเก็บเครื่องให
1: ้สถานที่ในเนื้อที่ต้องประมาณเท่าใดขึ้นไป
0: สถานที่เริ่มต้นขอเป็น 10x10
1: 10x10
0: โดยขั้นอาคารเฮาอยู่ประมาณ 4x7 เมตรจะเป็นตัวอาคารที่ว่าเฮาก่อสร้างให้แต่ 10x10 นี่เพื่อหยังเพื่อที่จะให้ลูกค้าถอยรถเข้าออกง่ายสะดวกประมาณนี้
2: เจ้าผู้ใดที่ฟังเบิ่งแล้วอยากนำเป็นคู่ห่วมธุรกิจกับเพิ่นธุรกิจนี้ก็ถือว่าไปได้ดีแหละเพราะว่าบ้านเฮาเนาะ ยิงย้ำฝนบ่ทุกฤดูกาลแหละแต่ว่าย้ำฝนนี่หลายคนนี่จะแบบไปลุยตุ่มลุยอย่างมาฉะนั้นธุรกิจล้างรถนี่ไปได้ดีเลย
1: สำคัญเป็นว่าจะตอบโจทย์อีกอันนึงก็คือสำหรับผู้ที่มีพื้นที
2: ่
1: บ่หลายหรือว่านะด้วยเขตจำกัดของที่อยู่อาศัยของเฮาที่เฮาบ่สามารถล้างรถเองอยู่ในสถานที่ของเฮาในเฮือนของเฮาในบนพักของเฮาเนาะก็สามารถไปใช้บริการได้เน
2: า
1: ะเอาล่ะสมมตินี่ช่องทางในการติดต่อดิเออถ้าสมมติว่าโอ๊ยสนใจอยากจะติดตามนี่
0: โอเคก่อนจะฝากช่องทางติดต่อเนาะก็อยากฝากถึงลูกค้าท่านใดหรือว่าบุคคลใดที่ว่ามีดินวางเปาต้องการหันมาสร้างรายได
2: ้
0: ก็ติดต่อมาหาพวกเขาได้เขาสามารถเป็นตัวกลางในการหาพื้นที่ยกตัวอย่างว่าทางเอ้ยมีดินวางเปาแคมทางที่เหมาะสมเลยบ่อยากลงทุนเองก็สามารถติดต่อทางเขาได้เขาเป็นตัวกลางระหว่างดินวางเปากับผู้ที่ต้องการลงทุนมาเจอกันได้เขาจะเป็นผู้บริหารและอำนวยความสะดวกตัวนี้เป็นคอนเซปต์เขาอีกคอนเซปต์หนึ่งเปลี่ยนพื้นที่วางให้สร้างเงินติดต่อมาหาเขาได้ที่เพจสะอาดดีสะอาดดีคาร์บอนเนาะตู้ล้างรถปอนเงินหรือว่าติ๊กต็อกก็ได้ถ้าเป็นเบอร์โทรก็เป็น020-9858-4030เนาะ
1: เจ้าเอาอันนี้ก็คือช่องทางในการติดต่อในการติดตามสำหรับปัญหาภาคธุรกิจที่ว่าสนใจอยากจะเป็นคู่ร่วมในการดำเนินธุรกิจเอาอีกข้างนึงก่อนจากกันในมื้อนี้ก็ขอให้ท่านได้เว้าตือบีดอในเกี่ยวกับการแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันในเทอนี่ว่าเฮาได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันแท้ๆนี่มีอันใดแดแล้วในอนาคตนี่คิดว่าโครงการตัวนี้อยากจะให้เพิ่นสืบต่อมีต่ออีกบ่เพื่อผู้ประกอบการ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนอื่นหรือว่าทีมอื่นหรือบริษัทอื่นต้องการมาร่วมงานแข่งขันตัวนี้ที่ว่างานตัวนี้เพิ่นหากันเป็นปีทําอิฐแล้วเฮาก็เป็นรุ่นทําอิฐที่ว่านอนอยู่ในงานของเพิ่น
1: เจ้า
0: ก็ฝากไว้ในงานปีหน้าก็ให้เตรียมตัวมาเนาะ

0: หรือว่าบริษัทใดที่ว่าอยากติดต่อประสานงานถือว่าเป็นมีแต่ได้กับได้ข้อดีหมดแนะนำให้มา
1: เอาฝากถึงรุ่นน้องทุกท่านที่ว่าปีนี้พลาดโอกาสมาบ่ทันหรือว่าเก็บตัวบ่พร้อมปีหน้ามาได้เพราะอันนี้ประสบการณ์จริงจากเพิ่นผู้ที่เข้าร่วมว่ามีแต่ได้กับได้เนาะฉะนั้นเฮาที่เป็นธุรกิจเกิดใหม่ก็ดีธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันก็ดีหรือว่าการดำเนินธุรกิจที่ติดพันกับการนำใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดบ่ได้ถ้าว่าเฮาอยากแข่งขันเฮาต้องได้หันเปลี่ยนธุรกิจแบบเก่าควบคู่กับธุรกิจเอิ้นว่าเป็นเทคโนโลยีก็ว่าแม่นเนาะที่มีความล้ำสมัยไปนำเนาะมื้อนี้เบิ่งจากเวลาเฮาก็พอดีหมดเวลาต้องขอขอบใจกับผู้สนับสนุนเฮาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ให้พวกเฮาได้มีเวทีมาสนทนาอารมณ์กัน
2: เจ้าและอีกนึงขอขอบใจกับท่านลิทธกรศรีสมบัติที่มาร่วมสนทนาในมื้อนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงเนาะในการเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับได้มาเล่าให้ฮู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเพิ่นเนาะว่าเป็นขึ้นใดแต่สิ่งที่สำคัญเป็นเพิ่นถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจน้องใหม่แต่ก็ถือว่าไปได้ดีเติบใหญ่การขยายตัวแล้วบางว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากทานมหมสุธนาตื้มอีกและก็ขออวยพรให้ธุรกิจของทานนี่ขยายตัวไปเรื่อยๆเน
1: า
2: ะ
1: จ้าวมื้อนี้พวกเราจะพักกันก่อนเนาะแต่เวลาทางรายการยังอยู่อีก30นาทีจังได๋พวกเรากลับเข้ามาอารมณ์กันคือตื่นตื่มตัวว่าตอนนี้ขอส่งทานฟังเพลงฮวนซื่อนำกัน
2: เจ้าก็ขอบใจท่านหล
1: ายๆขอบใจหลายๆ
3: จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทื้นของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
4: ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดผ่อนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อ ธนาคารควรพัฒนา

0: เติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไรเงี้ยหอบหู้หอบถิด

0: รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการที่เดียวกับรับฟังการห่วมสนทนากับผู้ประกอบการ
1: เจ้าธุรกิจสะอาดดีคาวาชหรือว่าล้างรถสะอาดดีนั่นเองเนาะฟังมั่งแล้วแล้วกันรถเขาก็ปิดตะคีตลอดเวลา
0: เนาะสะอาด
1: สะอาดด้วยมือของเขาเอง
0: เนี่ยนะมักสะอาดหน่อยมักสะอาดหลายเพิ่นบอกคิดเองแล้วว่า
1: เพิ่นบริการสนองให้ก็แม่นอุปกรณ์ให้น้ำให้โฟมให้เนาะแต่ว่าเรื่องสิบนได้ให้เลื่อมๆเงาๆนี่ก็แม่นเฮาเป็นคนคัดเองทำความสะอาดเอง
0: เจ้าเอ้าเมื่อกี้นี่ฟังแล้วก็มีหลายคนได้เห็นความสนใจเน
1: า
0: ะเร
1: ื่อง
0: การอยากจะเป็นคู่ห่วมมือกับเพิ่นคู่ห่วมมือในการดำเนินธุรกิจฉะนั้นท่านใดที่ฟังเมื่อกี้นี่ฟังการสนทนาโอ้ยฟังบ่จบหรือว่าฟังบ่ทันฟังจื่อบ่หมดสามารถมาฟังคืนหลังได้เน
1: า
0: ะช่องทางในการติดต่อหาทางเพิ่นได้โดยโกงว่าโอ้ยเฮาสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินธุรกิจของเพิ่นอาจจะอยากเป็นคู่ร่วมธุรกิจของเพิ่นก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้คือดังเพิ่นเบ้าเลยว่าเออคนนี้เพิ่นก็มีอยู่20กว่าสาขาแต่ว่ายังจะสืบต่อในการ
1: ขยาย
0: ออกไปเติมอีกเน
1: า
0: ะแต่ว่าที่สำคัญแล้วก็แม่นว่าเพิ่นเป็นภาคธุรกิจผู้หนุ่มน้อยถึงแม่นว่าจะเป็นผู้อายุยังน้อยแต่ว่าโอ้ยการดำเนินธุรกิจของเพิ่นนี่แม่นผมคิดเพิ่นคิดไกลคิดไก่บ่แม่นคิดว่าตั้งแต่มื้อนี้มื้อวานนี้เพิ่นยังจะคิดหาอีก5มื้อ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอีก
1: เจ้ามีการวางแผน
0: จะขยายธุรกิจไปถึงใดเห็นบ่ว่าการดำเนินธุรกิจทุกมื้อนี้แม่นโอ้คนหนุ่มน้อยนี่เพิ่นก็มีการพัฒนาหลายได
1: ้เจ้าย
0: ังคู่กับการแข่งขันแน่นอนตัวนี้นี่มันเบาว่าปราศจากบ่ได้เนาะโลกปัจจุบันนี้มันมีการแข่งขันกันสูงฉะนั้นการปรับตัวการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ก็เห็นได้ว่าการเฮ็ดธุรกิจเพิ่นบ่ได้อยู่บ่อนเก่าเพิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆในการเฮ็ดเท่าใดจะให้ได้บริการที่ดีแล้วดีอีกดีที่สุดเท่าแหละเนาะก้าวไปถึงว่าดีที่สุดฉะนั้นการที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบ่หยุดที่จะพัฒนามันก็เฮ็ดให้เฮานั้นสามารถก้าวทันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สมใช้ก็คือลูกค้านั่นเองเน
0: า
1: ะคือกับทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม SME ดร.มาลัยคำเนาะปอมาลัยคำเพิ่นมาในอาทิตย์ก่อนเพิ่นก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการอะไรว่าให้แข่งขันกันที่
0: ค
1: ุ
0: ณภาพ
1: บ่แม่นให้แข่งขันกันด้านราคาตัดราคาเพราะว่าต้นทุนของแต่ละประเภทธุรกิจบ่คือกันบางธุรกิจมีต้นทุนที่สูงเนาะมีค่าใช้จ่ายติพันที่หลายจำเป็นจึงเฮ็ดให้ธุรกิจนั้นมีราคาสูงแต่ว่าบางธุรกิจเด้ที่ว่ามีต้นทุนต่ำเฮาก็ไปแข่งที่นวัตกรรมหรือว่าแข่งที่ความล้ำสมัยของธุรกิจในตัวธุรกิจเองเนาะอันนี้ก็สมเสริญเพิ่นที่เป็นนักธุรกิจหุ้นใหม
0: ่
1: มีเพียงแต่3คนใดบ่มีพนักงานใดเพิ่นเฮ็ดนี่ละ
0: ว
1: างระบบสร้างธุรกิจได้20กว่าสาขานี่ถือว่าสุดยอดเด้อพนักงานผู้นึงเป็นการตลาดผู้นึงเป็นระบบผู้นึงเป็นผู้วางกลไกมันก็เห็นให้ว่า
0: เอาจุดแข็งของ
1: แต่ละคนมารวมกัน
0: มารวมตัวกันเพื่อก่อเกิดให้มันเป็นธุรกิจที่เข้มแข็งและมีความยืนยงพัฒนาให้มีความยืนยงต่อไป
1: เจ้าเอาติดตามรายการก็บ่เฮาไว้ได้ยังสิมีอีกหลายๆทานอยู่เน
0: า
1: ะถ้าว่า
0: เพิ่นหลายผู้ประกอบการเพิ่นจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์คือนี่แหละเพิ่นมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เฮาจังฮู้ว่าอ๋อธุรกิจ
1: นี้มี
0: เนาะมีว่าอ๋อธุรกิจนี้เนาะถึงมาเป็นธุรกิจที่เกิดอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มาเกิดอยู่บ้านเฮาแล้วเน
1: า
0: ะและในขณะเดียวกันว่าจะต่อยอดขึ้นใดเห็นบ่ว่าบางทีนี้เพิ่นก็ได้ล้มสู่ฟังว่าระบบหลังบ้านมีขึ้นใดเนาะและการที่เฮาเริ่มธุรกิจนี้จากจุดที่เริ่มต้นมาฮอดมื้อนี้มันมีอันใดๆที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาขึ้น
1: เจ้า
0: เพิ่นก็โอ้ยฮู้หลายอย่าง
1: เนาะสมเสริญอีกเทื่อนึงกับบรรดาผู้ประกอบการทุกๆธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพก็ดีหรือว่าดำเนินธุรกิจไปแล้วหรือว่ากำลังพบปัญหาอยู่ก็ขอให้เอิ้นว่าสู้ๆเนาะเพราะว่าทุกอย่างมีทางออกเพราะการหันเปลี่ยนหรือว่าการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญหลายและเฮาเว้าแล้วเว้าอีกว่าการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้ก็แม่นเทคโนโลยีนวัตกรรมควบคู่กับแพลตฟอร์มของออนไลน์เน
0: า
1: ะการค้าออนไลน์การค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ถ้าว่าเฮาควบคู่ไปกับทั้งออฟไลน์แดนี่แม่นจะไปได้ไกลเลยและจะบ่เอื้อนมาบ่ได้ไกลเฉพาะภายในประเทศใดถ้าว่าเฮามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความตั้งใจบางเทื่อธุรกิจเฮาบริการเฮายังสามารถไปต่างประเทศได้สินค้าบริการเฮายังสามารถส่งออกได
0: ้เจ้าขออนุญาตทักทายแฟนรายการเฮาเด้อที่เพิ่นทักทายเข้ามาผ่านทางออนไลน์
1: เจ้าโอ้มื้อนี้มีกำลังใจหลายสงสัยเป็น FC ของสะอาดดีคาวาชเนาะเข้ามานี่ท่านบ่ออกก็มาดิน่ะเพิ่นก็มาสมเสยเด้อทีมงานสะอาดดีมันว่ากว่าสิคัดได้กะทิอันเข้มๆนี
0: ่
1: แม่นบ่ธรรมดาได้จาก70กว่าทีมมาเหลือ15ทีมแล้วมาคัดได้ชนะเลิศห้องชนะเลิศอันดับ1อันดับ2นี่เพิ่น ต้องมีคณะกรรมการต้องได้พิจารณาจากหลายๆทักษะเห็นได้ถึงการแก้ไขปัญหาของเพิ่นการตอบโจทย์นะการใช้ชีวิตของเอิ้นว่าผู้สมไส้ซะเนาะในการในประเภทธุรกิจนั้นๆนี่แน่นอนจะต้องมีจุดที่เฮาจะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้จึงเห็นให้ได้สนะเลิศสนะใจกรรมการมาสบายดีเด้อแฟนรายการ
0: โอ้จากต่างประเทศเลยเนาะโอ้คุณมาเพิ่นทับสมอยู่ใส่กุ้ง
1: ทางเอาอยู่เวียนนาประเทศออสเตรียนะสบายดีเด้อไอ้ใส่ซื้อว่าไอ้ไทยบ่เนาะสบายดีพิธีกรทั้งสองหักแพงสบายดีเด้อจากทางพุ่นก็เป็นจังได๋น้ออยู่ดีมีแหงบ่พี่น้องเมืองลาวอยู่พุ่นพี่น้องคนลาวที่อยู่เมืองต่างประเทศอยู่เมืองเวียนนาเนาะกรุงเวียนนาสบายดีเดี๋ยวให้แม่ทองเลือนคอมเมนต์ให้เติมอีกดูว่ามีภัยแดที่เข้ามาทักทายรายการของพวกเฮาสบายดีเด้อเพ็ญณภาบ่น้อแล้วก็มีภัยโอมีทั้งกองทุนส่งเสริม SME เพิ่นก็เข้ามาให้กำลังใจคือกัน
0: ขอบใจเด้อเนาะเพิ่นติดตามแล้วก็เพิ่นมาให้กำลังใจอีหลีได้เน
1: า
0: ะ
1: แ
0: ล้วก็ขอขอบใจอีกครั้งเลยว่าในน้ำกองทุนที่เพิ่นเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ชมทั้งสองพวกเรานี่ได้มีโอกาสมาดำเนินรายการได้มีโอกาสมานั่งอยู่จุดนี้และนำเอาข้อมูลนี่มาเผยแพร่ต่อบรรดาผู้ประกอบการไม่ว
1: ่
0: าจะเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพMSME SME เนาะหรือว่าจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางของลาวรวมไปถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าติดตามเพิ่นได้ผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กของเพิ่นก็ได้พิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจะมีข้อมูลที่ดีหลายอย่างต่อผู้สมผู้ฟังหรือว่าต่อภาคธุรกิจแห่งสามารถศึกษาข้อมูลไว้ได้เพราะว่าเพิ่นจะมีรูปแบบกันสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือว่าทุนโครงการวิสาหกิจรวมไปถึงทุนสมทบนำอีก
0: เพิ่นยังมีหลากหลายทุนทุนของทศวนี่เพิ่นนำมาให้บรรดาผู้ประกอบการไปต่อยอดธุรกิจโดยผ่านคู่ร่วมมือของทางกองทุนนั่นก็คือบรรดาสถาบันการเงินจุลภาคและธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวนำไปจัดตั้งปฏิบัติสำหรับวงเงินต่างๆของทศวแต่ว่าคือเพิ่นได้เว้าแล้วว่าทั้งเรื่องของพ่อคนกลุ่มเพิ่นก็มาร่วมสนทนาในเมื่อนั้นเนาะได้เว้าถึงหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาวงทุนต่างๆรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื
1: ่อ
0: แล้วประกอบการท่านใดที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วโอ้ยังติดขัดๆตัวนี้ลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอหรือว่าบ่มีลักทรัพย์ค้ำประกันสมมติว่าก็สามารถต้องลองเจรจากันได้เนาะ
1: เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากรายการกับพวกเฮาตอนนี้ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ทักทายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านสามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052หรือว่าเพิ่มเติมในน้ำเสียงเพลงใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามารายการของเฮากำลังออกอากาศสดผ่านทางออนไลน์ออฟไลน์ควบคู่กันไปในเวลานี้หรือว่าบางท่านก็อาจจะกำลังกะเกี่ยมกับบ้านอยู่ขับรถขับล้างบอหรือว่าบางคนก็กำลังอยู่ห้องการซ้ำเวียกก่อนปิดพระอาทิตย์ก็มีเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่หรือว่าผู้ที่กำลังขับขี่รถอยู่ก็ขอให้การขับขี่ของท่านตลอดปลอดภัยเด้อ
0: เจ้าถ้าว่ายังบ่ทันมีสายที่โทรทักทายเข้ามาหาโคสุกหรือว่าห่วมจัดทำรายการตอนนี้จะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่มก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจังนั้นมาฟังข้อมูลดีๆตื่มเอง
2: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของท่านจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ันเพ็ญ
1: ฟังดันประสบที่ยักแพงเบิ่งจากเวลาแล้วเอ้ยปัญงาไวแล้ว
2: นี่จะต้องในลาแน่ๆเนี่ยแต่ว่าบ่เป็นหยังลามื้อนี้มื้ออื่นยังบ่พบกันใหม
1: ่ครั้
2: งบ่พบกันอีกก็คือในมื้อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
1: ์
2: เช่นเคยเวลา 18:00 นหาเวลา 19:00
1: นกับ
2: รายการฮอบฮู้และอย่างที่2นี่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางคุณยายใจดีก็คือธนาคารความพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ที่หลายคนคุ้นเคย
1: เจ้ามื้อนี้พวกเฮา2คนคือจะต้องได้กล่าวคำลาแล้วเนาะก่อนจากกันนี้นอกจากทั้งธนาคารความพัฒนามหาชนแล้วเฮาก็ต้องขอบใจอีกทีนึงกับทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ให้การสนับสนุนพิเศษก็คือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก่อนหน้านี้หรือว่าเข้ามารับชมรับฟังอยู่ตอนนี้และก็ฝากรายการของพวกเฮาไว้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อเป็นประจําทุกเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันนี้พวกเฮาจะส่งท้ายด้วยเสียงเพลงจบลงอยู่บนใดพวกเฮา2คนต้องได้กล่าวคำอำลาทุกท่านไปแล้วขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจ
2: เจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยและกินข้าวแรงแซ่บๆพบกันใหม่มื้ออื่นเด้อสำหรับมื้อนี้คุณส้มทั้ง2พร้อมกับทีมงานรายการขออนุญาตกล่าวคำอำลา
1: สบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเวียดนามสืบต่อจัดตั้งผันขยายข้อตกลงการร่วมมือด้านเวียกงานยุติธรรมอยู่ปันดักแขวงที่มีไซต์แดนติดจอดกันกระทรวงป้องกันความสงบหาหรือแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งซอโกงสับทางอิเล็กทรอนิกส์แขวงจำปาสักเผยแพร่มาตรฐานข่าวสารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักวีไซทาน100ปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงความคาดหวังการพัฒนาของชาติเศรษฐกิจจีนใน5เดือนทำอิฐปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนห้อยต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันระหว่างลาวและเวียดนามเปิดกว้างครั้งที่7จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนที่นครไห่ฟงของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของทานคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและทานหวงแทงตุงกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามมีทานนางคำเผาอื่นทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามทานเลงอกเจ้ากรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาคณะบริหารงานพรรคแหวงไห่ฟงพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงจากสองกระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รับฟังการสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกันระหว่างเวียดนามและลาวเปิดกว้างครั้งที่6จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยแม่นกระทรวงยุติธรรมของลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่7นี้แม่นกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามรับเกียรติเป็นเจ้าภาพกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเวียกงานคุ้มครองจดทะเบียนครอบครัวและสัญชาติตามบริเวณชายแดนการตีราคาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคำตัดสินของศาลทางแพ่งเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและช่วยเหลือด้านยุติธรรมให้พลเมืองอยู่ตามบริเวณชายแดนเวียกงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรมในปัญหาทางแพ่งเวียกงานฝึกอบรมและบำรุงก่อสร้างพนักงานขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในระยะผ่านมาสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือทิศทางแผนการความมือในต่อหน้าซึ่งทั้งสองกระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามจะสืบต่อจัดตั้งผันขยายข้อตกลงการความมือที่ได้ลงนามในเดือนกุมภาปีนี้สืบต่อเจรจาลงนามและจัดตั้งผันขยายแผนการความมือสำหรับปีต่อไปจะเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความอาจสามารถในการสร้างห้างนิติกรรมประเมินผลเอกสารทางด้านกฎหมายการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรมในปัญหาทางแพ่งการบำรุงก่อสร้างฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงยุติธรรมประสานสมทบกันสุขโยส่งเสริมบรรดาการเคลื่อนไหวโครงการความมือภายในภาคพื้นอาเซียนโดยเฉพาะผ่านกองประชุมระดับรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสอาเซียนการความมือหลายฝ่ายระหว่างอาเซียนและคู่ความอื่นๆประสานสมทบกันในการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรียุติธรรมและกฎหมายแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างครั้งทำอิฐพิเศษกระทรวงยุติธรรมของลาวจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมเวทีปราศัยกฎหมายอาเซียนในหัวข้อการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างกฎหมายและการปฏิบัติกฎหมายในยุคดิจิตอลในเดือนสิงหาปีนี้ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามเพิ่มทวีเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้ประชาชนอยู่เขตผู้โดยห่างไกลสกลีกและประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเรียบตามชายแดนลาวเวียดนามบรรดาแผนกยุติธรรมองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลของสองประเทศที่มีชายแดนติดจอดกันและบรรดาแขวงแหกเซียวจะเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลในการประสานสมทบกันจะตั้งผันขยายบรรดากิจกรรมที่ได้ลงน้ำร่วมกันโดยถือเอาวิธีการประสานงานแบบเชิงหน้าและทางออนไลน์ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันจัดกองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกันระหว่างลาวและเวียดนามเปิดกว้างครั้งที่8ที่ลาวจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028เติมอีก
0: กระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขกลุ่มแก๊งซอโกงสับทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ในวันที่17มิถุนายนโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองมณี ขนาดเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาหองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่และหัวหน้ากองประชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์หองสันติบาลหองตำรวจและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่01ทับปกส.ลงวันที่5มกราคม2566ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่32ทับนย.ลงวันที่12ธันวาคม2565ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเว็บพนันออนไลน์ในระยะผ่านมาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างกงไปกงมาพร้อมทางปรึกษาหารือทิศทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้หมดไปจากประเทศลาวนับแต่เดือนมังกร2566ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตได้เอาใจใส่แก้ไขเลิกฮือบรรดากลุ่มแก๊งส่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนยิง780คนรวมมี14สันซาดในโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีได้ซีนำเน้นนักให้คณะภาคคณะบัญชาและเจ้าหน้าทีวีซ่าสปอร์ตสืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมติดพันกับการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ให้เข้มงวดและมดไปจากลาวพร้อมทางสืบต่อโฆษณาศึกษาอบรมให้ทั่วสังคมรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อพร้อมกันมีสติเป็นเจ้าการติดตามรายงานและหัวมือกับเจ้าหน้าที่แก้ไขติดตามกวดกาการดำเนินธุรกิจของสถานบันเทิงโฮงแฮมเฮือนผักเฮือนเซาและปฏิบัติโทษต่อหน้ากฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อกวดพบมีการละเมิดและเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการกวดกาสกัดกั้นการดักลอบเข้ามาลาวแบบผิดกฎหมายและติดตามกวดกาการผักเซาของคนต่างประเทศให้เป็นปกติเข้มงวดดำเนินคดีต่อหัวโปรตุการและผู้อำนวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรมของลาว
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้นำพาปรับปรุงเวียกงานโฆษณาและข่าวสารด้วยหลายวิธีการและทันสมัยขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายมติคำสั่งคำแนะนำแจ้งการระเบียบการและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมกรลาว
2: เรื่องงานโฆษณาและข่าวสารก็ได้นำพาเรื่องงานดังกล่าวโดยหลายวิธีการเห็นแนวใดเห็นให้สมาชิกพนักงานสมาชิกพรรคเขาสมาชิกกรรมบาลเขานี่ครับผู้เข้าใจต่อแนวทางต่อนโยบายของพรรคของรัฐต่อมติคำสั่งต่อมุ่นเสืออันดีงามของชาติของพรรคของกรรมบาลลาวของพรรคเขาอันที่คุณเด่นแม่นได้คนคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวคิดใจจดพรมีหารมาเป็นหาโบกอได้พันขยายนี้ของขนั้นก็ได้เอาใจใช้ปรับปรุงเครื่องนาโฆษณาเครื่องสื่อมวลชนอันนี้แหละอันที่ผลเด่นมันได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้ความไวขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านคำพอยวรรณสารในฮู้ตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้สุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเพื่อโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคของกรรมบาลอันพ้นเด่นได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้ว่องไวทันกับสภาพการดีขึ้นกว่าเก่าก
0: รมมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจับประสักได้เผยแพร่มาตรฐานข่าวสารในวันที่17มิถุนายนที่แขวงจับประสักเพื่อสุขยูส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารให้ได้รับการยั่งยืนกับหมายมาตรฐานแห่งชาติและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสอดคล้องตามมาตรฐานและได้คุณภาพท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญหลายจุดประสงค์เพื่อพันขยายเนื้อในแผนการร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแขวงจับประสักให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่ติดพันกับพลพดปาดของกรมมาตรฐานและวัดแทกเส้นโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมต้นตอของลาวในการส่งออกให้ได้คุณภาพและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ่มห่อสะนั้นเฮียค้องให้บรรดาแขนงการภาครัฐภาคเอกชนบรรดาผู้ประกอบการบริษัทจงให้ความร่วมมือและสุขอยู่การปฏิบัติเวียกงานโครงการให้มีมากผลเพื่อประกอบส่วนสร้างสตาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งในกองประชุมยังได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพเผยแพร่เวียกงานบาร์โค้ดพร้อมทางปรึกษาหารือประกอบความเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจต่อเนื่องในเอกสารที่นำมาเผยแพร่และมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้กองประชุมมีเนื้อในความหมายสำคัญเหลือเกินในระยะผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแทกได้ดำเนินเวียกงานกวดกากวดสอบยังยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและการหมายมาตรฐานแห่งชาติให้ผู้ประกอบการผู้ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวเพื่อประกอบส่วนรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคในทั่วสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการของลาวให้ดำเนินการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างลาวกับต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาเป็นก้าวก้าวผู้เข้าร่วมกองประชุมยังลงเคลื่อนไหวติดตามหงสีเข่าของบริษัทสหแสงพัฒนาจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านแก้งเกิงนครปากเซเยี่ยมยามบริษัทน้ำสีอยู่อาเพนอยู่เมืองสนาสมบูรณ์เพื่อลงสุกยูเวียกงานคุณภาพตื่นอีก
1: การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการหรือขนส่งทุกโครงการก่อสร้างต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอกระทรวงแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบุดุลมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
3: การจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะก็เตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้เว้าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงต่างๆต้องได้มีการบทต้องเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดการปฏิบัติทันมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนําเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก่อนสิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมฮะเพื่อดังจากเฮาแล้วก็มาเฮ็ดแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยูเพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเติมว่าสำหรับบทเรียนที่แขนงการโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบทเอกในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างและอื่น
0: ในโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านหมอพนมไซภาคการผู้ประกอบการคลินิกภาคการอโรคเวชได้ต่างหน้าผู้ที่บริจาคเลือดหลายครั้งแสดงความรู้สึกของตนว่าเลือดแม่นมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้บ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เทื่อฉะนั้นการขาดเลือดก็คือขาดชีวิต เลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านคนและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาชีวิตของแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางคันห้าแห้งเนื่องจากไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งมะไข้หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
4: การบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าบริจาคเลือดนี่บางคนยังบ่แข็งแรงเท่าพวกเราอีกเนาะยังห่างน้อยคือน้องๆ นักศึกษาจะเห็นว่าน้องๆ นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนาะเขาเจ้าแห้งห่างกายน้อยๆนึงแต่ว่าเขาเจ้ากลับมาบริจาคฉะนั้นพวกเรานี่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่เป็นห่างกายแข็งแรงใหญ่นี่เขาสามารถบริจาคได้เลยเนาะบ่เพียงแต่ว่าก้าวข้ามขอให้พวกเราก้าวข้ามจุดความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเรานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการในมันมีชีวิตแข็งแรงและก็ต่ออายุของกระเจ้า
0: ในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกที่14มิถุนายนประจำปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพ่อบางได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนที่โรงแรมอาวานีในวันที่12มิถุนายนนี้มีผู้บริจาคเลือดเป็นจำนวนหลายได้รับเลือดจำนวน168ถุงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นต้นเดือนมิถุนายนท่านสมภัยทองประเสริฐห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงและท่านพาเงินวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอยู่เรียบตามสายน้ำโมบ้านน้ำโมเมืองอนุวงศ์
5: ผ่านการลงติดตามกวดกาตัวจริงได้พบเห็นบริษัทเกษนาเฮือเจริญแยกหินแยกสายเพื่อก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีพฤติกรรมลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนอยู่โรงงานแยกหินแยกสายบานาโมเมืองอนุวงศ์ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีเอกสารอนุญาตขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีใบอนุญาตขุดค้นแห่ธาตุแห่คำนอกจากนี้ในขบวนการแยกแห่บริษัทได้ปล่อยน้ำล้างแห่ไหลลงสู่แม่น้ำสายนโมโดยกงโดยบ่มีอ่างล้างแห่อ่างตกตะกอนซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างให้แห้งในนี้เจ้าหน้าที่ได้กวาดยึดอุปกรณ์พาหนะและกักตัวบุคคลที่กระทำผิดสำหรับพาหนะและอุปกรณ์ที่กวาดยึดได้ประกอบมีรถยก2คันรถดาม2คันรถตัก1คันและรถหยิบ1คันตะแคงใหญ่1ตะแคงผ้าผม12แผ่นจักรปั๊มไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรจำนวน8ถังบางแห่2บางโทรศัพท์7เครื่องพร้อมนี้ยังสามารถจับบุคคลที่ถูกกวดกาและควบคุมตัวได้ทั้งหมดจำนวน7คนซึ่งมีเสื้อใส่จีน1คนเป็นประธานบริษัทนอกนั้นเป็นกรรมกรจำนวน6คนเป็นคนเสื้อซาดลาวซึ่งปัจจุบันคณะสรรพกิจขั้นแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะที่ยึดได้พร้อมทางนำเอาบุคคลดังกล่าวมาควบคุมตัวชั่วคราวที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงใจสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปพุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงใจสมบูรณ์รายงาน
0: เมืองบรมนีพนักงานครัวสารและนักศึกษาโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันได้รับการยกระดับการนำใส่กู่มือการประกันคุณภาพสถานอาชีวศึกษาสาธารณสุขฉบับปรับปรุงปี2025ที่โรงเรียนสาธารณสุขแขวงมีดร.สมหมายแก้วมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงดร.นางนวลสวรรค์สุวรรณราชห้องผู้อำนวยการห้องหมอแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ดร.คำหวนแก้วขาวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันได้กล่าวว่าเพียงการประกันคุณภาพการศึกษาแม่นมากกว่าใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับคุมมือประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสาธารณสุขฉบับปรับปรุงใหม่ปี2025แม้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการของสังคมในปัจจุบันจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจให้ครูอาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วน เข้าใจอย่างเดิกซึ่งเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวสีบอกและขั้นตอนการประเมินผลแบบใหม่พันขยายเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อนำเอาโครงมือฉบับนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในการเรียนการสอนภาคการฝึกปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับมาตรฐานเพื่อหับประกันว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันเป็นบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณแด่พร้อมที่จะหับใส่สังคมอย่างแท้จริงเวียงนครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ทันยากรอากาศประจำวันที่19 มิถุนา 2026เวลา18 โมง หา 7 โมงบริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18 หา 31 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21 หา 34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26 หา 34 องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21 หา 34 องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19 หา 31 องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23 หา 35 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16 หา 26 องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่17 มิถุนายนี้อยู่สำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเวียดนามได้เฮ็ดเวียกกับคณะประจำคณะซีนำสรุป100 ปีพรรคนำพาการปฏิวัติเวียดนามกำหนดทิศนำพาการพัฒนาประเทศชาติใน100 ปีต่อหน้าและสรุป40 ปีแห่งการปฏิบัติโครงการสร้างสาประเทศชาติในระยะก้าวขึ้นสังคมนิยมในการเฮ็ดเวียกครั้งนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้เจาะจิ้มเนื้อในจำนวนหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานเนื้อในสืบต่อปรับปรุงบทรายงานการสรุปให้สำเร็จโดยไวเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักว่าวิสัยทัศน์100 ปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังการพัฒนาของประเทศชาติเวียดนามและต้องตอบได้บรรดาคำถามใหญ่คือเวียดนามอยากกลายเป็นประเทศพัฒนาคือแนวใดในศตวรรษที่จะมาถึงมีพื้นฐานอันใดต้องรักษาไว้บรรดากำลังสนับสนุนการพัฒนาใหม่เป็นอย่างวิสัยทัศน์ต้องมีความคาดหวังต่อการพัฒนาของชาติลงลึกทางด้านทฤษฎีใกล้ชิดพร้อมทางติดแทดกับสภาพตัวจริงของประเทศชาติและท่าเอียงของยุคสมัยยุคสูงกำลังความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่16 มิถุนายนจีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใน5 เดือนทับอิดของปีนี้การผลิตระดับสูงได้เป็นการประกอบส่วนหลักในการเติบโตของอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนเฮ็ดให้พื้นฐานอุตสาหกรรมนับมือมีความหนักแน่นหลายขึ้นเมื่อสังเกตเบิ่งด้านอุปโภคบริโภคแล้วมูลค่าการขายย่อย สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการสังคมใน5เดือนทำอิฐปีนี้เพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีกายในนั้นมูลค่าการขายย่อยของการบริการเพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีกายในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงของจีนได้ประกอบส่วนเข้าด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ40ส่วนห้อยและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ได้ประกอบส่วนเข้าในการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ60ส่วนห้อยได้เสริมขยายบทบาทการนำพาอย่างพ้นเด่นในเดือนพฤษภาปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกของสินค้าประเภทจับต้องได้ของจีนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีกายในนั้นการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศได้หักษาจังว่าการเติบโตหลายกว่า10ส่วนห้อย
1: ข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16มิถุนายนว่าทานการกิมยงหองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวระหว่างเข้าร่วมกองประชุมโลหะที่มีค่าประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกว่าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะสร้างตั้งระบบการชำระและจะส่งคำแบบซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดสำหรับโลโก้สิงคโปร์หรือคำที่เก็บไว้ในสิงคโปร์ในท้ายปีนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคำในภาคพื้นระบบดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมขยายประสิทธิภาพของขบวนการซื้อขายคำเพิ่มความโปร่งใสของตลาดและอำนวยความสะดวกให้แก่การชำระเงินเฮ็ดให้การเฮ็ดธุรกรรมคำมีประสิทธิภาพหลายขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมตลาดในการซื้อขายคำในสิงคโปร์
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่ากองประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่17มิถุนายนอยู่นครคาซันสหพันธ์รัสเซียกองประชุมครั้งนี้ได้สร้างขีดหมายแห่งการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างอาเซียนและสหพันธ์รัสเซียครบรอบ35ปีกองประชุมได้สุ่มใส่กวดกาคืนการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียอย่างหอบด้านตีราคาหมากผลที่บรรลุได้หับหูสิ่งท้าทายและเสนอการกำหนดทิศทางหัวมือใหม่และบุกทะลุโดยเฉพาะในโครงเขตความมั่นคงด้านพลังงานและการหัวมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนเอรบท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะจบรายการข่าวภาคนี้จะสรุปของข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกดังนี้แล้วเวียดนามสืบต่อจะตั้งพันขยายขอตกลงการหัวมือด้านเวียกงานยุติธรรมอยู่ปันดักแหวงที่มีสายแดนติดจอดกันกระทรวงป้องกันความสงบหาหรือแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์แขวงจำปาสักเผยแพร่มาตรฐานข่าวสารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักวีไซทานห้อยปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงความคาดหวังการพัฒนาของชาติเศรษฐกิจจีนใน5เดือนทับอิฐปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเสนอรายการท่อง

0: เป็นคนยาดิกมลี่เหลี่ยมหลบคมสั้นซื้อคมในฝักเพิดเสียงคมอมไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีขาแหนงว่าผ้าขี้เมี่ยงฝันใส่ทุกวันนั้นดีแล้ว
1: สบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ AM ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ
0: ์เวลา 10:00 น. หา 10:30 น.สำหรับออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นาทีหา 20:00
1: น.ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพกรคำก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรม
0: ทำอิดในรายการนี้จะให้ทานมาหาฟังเวียกงานวัฒนธรรมเป็นอย่างต้องเฮ็ดบุญให้ทานเพื่อหยัง

งินมีคำทรัพย์สมบัติโคให้หุ้มหางงามมีเสน่ห์และอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตนเองโดยบ่ฮู้ตัวบางคนมีอุปทานหรือว่ายึดมั่นในบุญกุศลคือเฮ็ดบุญเพื่อให้ได้ไปสวรรค์มีวิมานแก้ววิมานทองบางคนเฮ็ดบุญเอาหน้าเฮ็ดบุญอวดอ้างคนอื่นเพื่อให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเป็นผู้มีบางคนก็เฮ็ดบุญด้วยการผิดศีลเมื่อมีงานบุญใหญ่เช่นบุญผ้าป่าบุญบ้านบุญพระเวทและงานบุญอื่นๆก็มีการฆ่างัวฆ่าควายมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซุ่มแซวมวลซืนเฮฮากันเป็นการเฮ็ดบุญที่ต้องแลกด้วยชีวิตของสัตว์อื่นความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเฮารับรู้ดีการเฮ็ดบุญดังที่กล่าวมานี้ถามว่าเป็นพิธีการเฮ็ดบุญที่ถูกต้องดีงามตามแนวทางพุทธศาสนาหรือบ่ก็คงจะได้คำตอบว่าบ่แม่นในเมื่อพวกเฮาเฮ็ดบุญโดยบ่เข้าใจเส้นนี้แล้วแน่นอนจะเป็นการเพิ่มกิเลสตัณหาอุปทานโดยมีอวิชชาความโง่ความหลงครอบงำได้บางคนก็มีอคติกับการเฮ็ดบุญให้ทานอยู่ในจิตใจและบ่มักการเฮ็ดบุญให้ทานเพราะเห็นว่าเป็นความเสื่อที่ขาดปัญญาและงมงวยเมื่อเห็นผู้คนที่ศรัทธาในการเฮ็ดบุญหลายๆบริจาคเงินหลายๆก็ว่าว่าเป็นคนหลงบุญให้ปัญญาบางคนบ่มีความคิดเอาเงินไปเฮ็ดบุญเพื่อหยังเงินคำนั้นหามาได้ยากกว่าจะได้มาบ่แม่นเรื่องง่ายเพราะบุคคลประเภทนี้บ่มีความเข้าใจในบุญโดยเฉพาะแม่นเรื่องการให้ทานทั้งนี้ก็คงสืบเนื่องมาจากจิตใจของเขาคิดแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวบางคนเห็นว่าการเฮ็ดบุญให้ทานนั้นบ่แม่นเรื่องที่สำคัญของพระพุทธศาสนาจริงบ่อยากให้ความสำคัญแต่ความจริงแล้วพระพุทธองค์สอนให้พวกเฮามันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือปัญญาไปเคียงคู่กันโดยบ่ให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพราะถ้าให้ทานอย่างเดียวแต่บ่รักษาศีลก็จะเป็นเหตุให้มีโอกาสเฮ็ดชั่วได้ง่ายและถ้าบ่อยากเจริญภาวนาเพื่อก้าวไปสู่ปัญญาก็จะบ่มีปัญญาที่จะหาทางก้าวเข้าสู่ปนิพพานได้ทานหมายถึงการให้สิ่งที่ให้สิ่งของที่สมควรแก่คนที่ควรให้เพื่อประโยชน์แก่เขาเสียสละสิ่งที่เป็นของตนเพื่อประโยชน์และความผาสุกแก่คนอื่นโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนทานแบ่งออกเป็น2หมวดคือดังนี้ทานหมวดที่1ได้แก่อมิสทานคือการให้สิ่งของภายนอกเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นทานเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตใจทานหมวดที่2ได้แก่สังฆทานคือการให้แก่พระสงฆ์ทั้งหมดหรือการให้เพื่อส่วนรวมปฏิปุคลิกทานคือการให้เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพวกเราต้องบ่ลืมว่าเมื่อเฮ็ดบุญให้ทานแล้วต้องบ่หยุดนิ่งอยู่บนเก่าขอให้รักษาศีลและเจริญภาวนาอีกด้วยบ่ดังนั้นทานจะบ่ได้รับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าก้าวถึงวัตถุประสงค์ของการเฮ็ดบุญให้ทานแม้นพวกเฮาเฮ็ดเพื่อบูชาพระคุณทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อกำจัดความขี้ทีห่วงแหนหรือความเห็นแก่ตัวเพื่อกำจัดอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันจะเป็นเหตุให้จิตใจต่ำเพื่อเฮ็ดบุญให้ทานอย่าหวังเพียงเพื่อขอให้เกิดมาร่ำรวยมีวิมานในสวรรค์

ดวงหลายหรือเพื่อให้ตนเองได้สิ่งนั่นสิ่งนี้สมใจอยากเพราะจะเป็นการเพิ่มกิเลสตัณหาอุปทานอย่าให้มันเป็นเหมือนกันกับการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนอันจะเป็นเหตุให้ผลแห่งทานนั้นบริสุทธิ์และมีอานิสงส์น้อยบ่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเพื่อตัณหาเป็นไปเพื่อวัตตะบ่แม่นหนทางแห่งการดับทุกข์ความจริงแล้วเมื่อเฮาเฮ็ดบุญให้ทานนั้นย่อมมีอานิสงส์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วถึงว่าเฮาจะปรารถนาหรือบ่ปรารถนาขอหรือบ่ขอก็ได้รับอยู่แล้วการเฮ็ดบุญให้ทานก็เหมือนกับการฝังขุมทรัพย์อันประเสริฐเอาไว้ย่อมจะเป็นของเฮาตลอดไปบ่มีไผสามารถมาลักหรือยัดแยงเอาไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาใดท่านมีโอกาสและมีเงินไขอันเหมาะสมก็ขอให้รีบกระทำเอาไว้อย่ารอคอยว่าเวลานั้นเวลานี้เพราะชีวิตบ่มีสิ่งใดแน่นอนเฮาบ่อาจรู้ได้ว่าความตายจะมาฮอดมื้อใดการเฮ็ดบุญให้ทานก็เปรียบเหมือนสะสมเสบียงอาหารเอาไว้เพื่อการเดินทางยิ่งเฮาสะสมไว้หลายเฮาก็ยิ่งได้ไก่ได้รับประโยชน์คือความสุขความสบายหลายการเฮ็ดบุญไว้กับมือของเฮานี่แหละดีที่สุดแน่นอนที่สุดการเมามัวประมาทรอคอยให้ญาติพี่น้องเฮ็ดไปให้เมื่อตายไปแล้วนั้นเป็นการบ่สมควรอย่างยิ่งขอฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนสติเพิ่มปัญญาแก่ทานทั้งหลายว่าการเฮ็ดบุญให้ทานนั้นเป็นสิทธิของทานบ่มีไผจะบังคับข่มขู่หรือกีดกันทานใดทานสามารถกระทำตามใจชอบของทานแต่อย่าลืมว่าการให้ทานจะมีผลอย่างสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องครบถ้วนด้วยองค์ประกอบ3ประการคือ1วัตถุที่จะให้ทานต้องเป็นของบริสุทธิ์หมายถึงได้มาด้วยการบริสุทธิ์บ่ได้โสโกงหรือเบียดเบียนยัดแยงเอาคนอื่นเข้ามา2ผู้ให้ทานต้องบริสุทธิ์หมายถึงต้องมีจิตใจที่อยากให้แท้ประกอบด้วยความสงบสะอาดสว่างอยู่ภายในจิตใจ3ผู้รับต้องบริสุทธิ์หมายถึงให้ทานแก่ผู้มีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์อานิสงส์แห่งทานก็ย่อมมีหลายการเฮ็ดบุญให้ทานนั้นมีอานิสงส์อย่างหลวงหลายขอให้ทานทั้งหลายจงมันสร้างใส่ตนเอาไว้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญดีงามและเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตอันนั้นก็แม่นเป็นอย่างต้องเฮ็ดบุญให้ทานเพื่ออย่าง

ได้พดโม้จำเดนเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนสุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอะไรท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
3: เที่ยวซุ้มมหานาที4พันดอนดินแดนสวยงามภาคใต้หากบรรดาท่านมีโอกาสได้ไปแขวงจำปาสักบ่ว่าจะไปเวียกงานทางราชการไปท่องเที่ยวเป็นคณะหรือแบบครอบครัวก็คงจะบ่พลาดที่จะไปเที่ยวซุ้มน้ำตกตาดโคนประเบงเที่ยวซุ้มเขตมหานาที4พันดอนที่เป็นเกาะดอนน้อยใหญ่บนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวภาคใต้เขตมหานาที4พันดอนเป็นเรื่องราวขานตำนานพื้นบ้านพื้นเมืองลาวซึ่งนับแต่โดนพกรรมเมืองจำปาสักจนไปฮอดดอนซุมล้วนแต่มีตำนานพื้นเมืองลาวเล่ากันมาหลายเซนคนเป็นต้นเรื่องโดนนางลุงและโดนนางลอยเรื่องส่งบ่าวสาวลงเรือลงคนพระเพ็งในจำนวนก็ดอนที่เก่าว่าเป็น4พันดอนนั่นนับทั้งดอนน้อยและใหญ่เซนดอนที่มีคนอาศัยอยู่ที่ใส่เลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและดอนที่ฟูหรือพ่นน้ำแต่ยามแล้งตามการสำรวจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดอนที่มีประชาชนอาศัยตั้งบ้านเฮือนอยู่มีทั้งหมด364ดอนซึ่งดอนที่ใหญ่กว่าหมู่ก็แม่นดอนคงมีสาวกว่าบ้านถัดมาก็มีดอนเบงหรือว่าดอนซุมดอนลบปาดีดอนสร้างภัยดอนพีมานดอนขะเมาดอนฮีดอนไซดอนสันดอนแดงดอนลงดอนคอนดอนเดชและดอนอื่นๆที่ตั้งโกกายกันไปถึงหน้าน้ำโขงตอนใต้ซึ่งมีความกว้างประมาณ15กิโลเมตรในบรรดาบ้านที่อยู่ถึงดอนก็ยังมีวัดวาอาหารเกือบทุกบ้านส่วนแบบแผนดำรงชีวิตของประชาชนเขตนี้ก็บ่แตกต่างอย่างกับประชาชนในท้องถิ่นอื่นอาชีพต้นโตก็แมนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สิ่งที่แตกต่างก็แมนการเดินทางไปมาของชาวบ้านก็คือใช้เรือเป็นพาหนะต้นโตในการลำเลี้ยงขนส่งหรือติดต่อพัวพันกับคนอยู่ฝั่งหรือระวางดอนด้วยกันส่วนฮีดคงประเพณีนั้นแมนบ่มีการแตกต่างกันประการใดคือเคารพฮีด12คง14น้ำกัน หรืออาจจะมีการแตกต่างบางเล็กน้อยโดยเฉพาะการทำมาหากินเลี้ยงชีพเช่นเขาเจ้าสู่สนกับการพัฒนาสู่กับการสอบหาหำเฮียนสู่ความบ่ยุติธรรมในสังคมสู่ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติกดดันเป็นต้นสายน้ำไหลเลึกสายฝนลินและความยุ่งยากลำบากในกลางดอนแต่พวกเขาเจ้าก็เป็นคนจริงจังจริงใจหักแพงซื่อสัตย์ต่อพี่น้องหมู่เพื่อนและยังปรากฏให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือความมักมวนมักกลิ่นกีฬาดังนั้นบรรพบุรุษจึงได้ประดิษฐ์สร้างขับลำสีพันดอนลำโสมไว้เป็นพื้นฐานศิลปะท้องถิ่นส่วนกีฬาก็มีส่งเรือเกือบทุกบ้านหรือทุกดอนมีเรือส่วงเป็นของตนเองและพร้อมสู่สนให้มีหงเฮียนครบทุกบ้านทุกดอนเช่นเดียวกันย่างใดก็ตามมาฮอดปัจจุบันภายใต้แสงสว่างการนำพาของพรรครัฐบาลบรรดาเกาะดอนต่างๆเขตมหานาทีสี่พันดอนได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหังมีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนับมือดีขึ้นตามลำดับชาวบ้านสามารถส่งสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นของตนออกไปขายอยู่ในตัวเมืองในบางดอนมีไฟฟ้าไส้ถาวรมีสุขศาลาบางดอนยังพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่มีแขกคนไปเยี่ยมยามบ่ได้ขาดดังนั้นดินแดนแห่งนี้จึงเป็นดินแดนที่กำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจังหวะการขยายตัวของประเทศชาติอันนั้นก็แมนเที่ยวสมมหานาทีสี่พัดดอนดินแดนสวยงามภาคใต้

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาความแหงความใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไว้ให้ลูกหลานได้หาทุกคน
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าก็ต้องขอขอบใจกับมิละการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวตั้งแต่ต้นมาถึงท้ายรายการสนั่นก่อนจากกันวันนี้พวกเขาก็ขอย้ำเตือนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านกับบ่มีความหมายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องได้มันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่ครบหมวดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หลักคุ้มของตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่พันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านเทียบแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่91ออกขั้งวันที่19เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวและสลากพัฒนา5/45จะได้รับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาคอมพร้อมอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45โดยจะนำใส่อุปกรณ์สปอร์ตซึ่งจะบรรจุประมาณ45หน่วยบาทและจะเสี่ยงเอาหาในบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาในบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ๊กสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่กระทงหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์กลมเถื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหยอดหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะนำไส้ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายหับเข้าในประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลก็กำลังสืบต่อสำนักนั้นคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตู้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละขั้นเมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebookลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30 4 เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ได้รางวัลหมวยพัฒนาเลข6โตสึกจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการเล่นรางวัลแต่ละขั้นเม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความคล่องของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนบนการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความคล่องของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่แอบห้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เฮียมห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลีตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลีตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงแห่งเนื้อบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลีตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะคงในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาก็จะเป็นการพักผ่อนโดยอารมณ์ของบุคคลนักเสี่ยงโชคที่รางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างวิหารธรรมและได้เห็นเป็นสบายน้อยสารภาพของความมั่นสำหรับผู้กันเชื่อเอาในส่วนหนึ่งจริงเดือดในท้องตลาดที่ต่อสู้รบกันในธนาคารนี้คือกับการประกอบเชิงสังคมหรือได้ในกรณีเป็นการจำกัดกำลังต่างๆที่เราถูกต้องการในกฎหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงภายในบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเดินลงในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบอำนวยบานที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก่อนทำบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4ที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการ ผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐขอยันเชิญต่อไปขอให้พนักงานนกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐเป็นครั้งที่หนึ่ง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำรัฐทั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์กลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์กลเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาเป็นการระดมทุนจากสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสริมสร้างความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อทำการการพัฒนาที่บอกที่ต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่นรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานนกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำรักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข1ก่อเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์มังกรเป็นขั้นที่2ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบางหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเสียงพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นขั้นที่3ต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักท่านที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเสียงพนักงานอบเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานอบเล่นรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการเล่นรางวัลให้ท่านประธานได้รับทราบเตือนสืบเนื่องในเมื่อทางฝ่ายสิ่งนักสืบจัดไปจากสมุทรสาครในนักสืบประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่นรางวัลเดจับอนุบาลได้น้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นขั้นที่5

0: ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานรับเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำรักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำรักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ผู้กองโกงขอเชิญคณะกรรมการได้ยองขันหยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่91ออกข้างวันที่19เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข074240074240เลข5ตัวได้แก่หมายเลข74240 74240เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4240 4240เลข3ตัวได้แก่หมายเลข240 240เลข2ตัวได้แก่หมายเลข40 40และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นำใส่หน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสียงเอาหาหน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข35หมายเลข35สลากพัฒนาหาทับ45ซื้อหนึ่งเกมสามารถถือรางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่หากมีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ 5,263,158 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข7หมายเลข7สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 210,053 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้คืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่91ออกข้างที่19เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข074240 074240เลข5ตัวได้แก่หมายเลข74240 74240เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4240

มักเสียงทรงสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขอให้ความมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขสุขดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในวันต่อไปสบายดี

ที่ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการชูทันฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดได้นั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ไล่การเพลงดังในอดีตมือนี้มีเพลงมวลๆที่เคยดังในอดีตมาแล้วมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่ติดพันกับการต่อสู้ยืดเยื้อยยาวนานของประชาชนลาวและเพลงเหล่านั้นที่นักประพันธ์ได้แต่งขึ้นมามันติดพันกับท้องถิ่นภูผาป่าดงสถานที่ดำรงชีวิตของพี่น้องของพวกเขาท่านที่หักแพงหากเก้าถึงภูคุ้นหลายคนคงนึกออกได้ว่าเป็นเขตหนึ่งอยู่ภาคเหนือแต่หากว่าว่าศาลาภูคุ้นสำหรับผู้มักเดินทางคงคิดพ่อทันทีว่าเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่สามารถไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวได้เป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของเขตภูดอยหรือภูสูงเสียดฟ้าศาลาภูคุ้นเป็นซื่อที่คนลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถตามเส้นทางภาคเหนือฮู้จักเป็นอย่างดีมันบ่แม่นซื่อของเมืองหรือแขวงแต่แม่นซื่อของจุดสามแยกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลาวตอนเหนือ
1: ท่านที่เคารพศาลาภูคุ้นตั้งอยู่เขตเมืองเชียงเงินแขวงหลวงพระบางมันเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางหลัก2เส้นคือเส้นทางเลขที่13เหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบางแล้วก็เส้นทางเลขที่7ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออกจากเส้นทางเลขที่13ไปสู่โพนสวรรค์หรือไปเมืองแปกแขวงเสียงขวางว่าได้ว่าศาลาภูคุ้นเป็นประตูสู่3ทิศย้อนว่าถ้าเฮาขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางกะออกจากศาลาภูคุ้นไปกับประมาณ130กิโลเมตร140กิโลเมตรก็จะฮอดถ้าว่าจากศาลาภูคุ้นลงมาทางใต้กับจะผ่านเมืองกาสีเมืองวังเวียงแล้วก็มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์แต่ถ้าว่าเฮาไปทางทิศตะวันออกก็แม่นมุ่งหน้าไปทางเมืองพลสวรรค์หรือว่าไปหาเมืองแปกแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิดจากการทิ่มระเบิดของ

จักรพรรดิอเมริกาซึ่งมาฮอดทุกมื้อนี้ลูกระเบิดที่ตกค้างในปางสงครามก็ยังหลายที่สุดก็ว่าได้เดี๋ยวนี้เฮามาฮ้อนคืนเบิ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดจากเงินหนึ่งหลังที่ตกค้างจากสงครามนั้นแมนบ่มีให้เห็นแต่ชาวเชียงขวงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ที่สวยงามและเจริญที่สุดซึ่งบ่มียุคใดเทียมทานได้ดังนั้นในตอนต้นรายการมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงที่มีเนื้อในบอกว่าเอาเลือดเนื้อแลกผืนภูเพียงในเพลงที่มีชื่อว่าเสียงขวงใหม่เนื้อห้องและทํานองโดยอาจารย์อุ่นคําบรรดาศักดิ์มอบให้คําพานดินดาวงเป็นผู้ขับร้อง

0: ักแพงเพลงเสียงขวางไมได้ชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความสุขสนุกสร้างสนุกสาและก็บ่ปรารถนาที่อยากจะพบพ่อสงครามนั้นตึมอีกเพราะว่าสงครามมีแต่ดับศูนย์ทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะขอเว้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมรภูมิการสู้รบอยู่ในเขตสลาโพโขนที่พวกเขาเว้ามาเมื่อกี้ว่าเป็น3แยกสู่3ทิศซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บแสบและเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮ็ดให้คนลาวของพวกเขาบ่มีมือหลงลืมได้ในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกบางส่วนไว้ว่าเขตนี้เป็นเขตที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายต่อสู้ปฏิวัติกับฝ่ายราชนาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายของรัฐบาลในสมัยนั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพร้อมกับกองกำลังพิเศษของนายพลวังเปาและก็มีการซาลือกันว่ากองกำลังทัพม่งของนายพลวังเปาในสมัยนั้นแม้นมีความชำนาญในการสู้รบบนภูสูงหรือว่าภูดอยแต่อันสำคัญที่สุดแม้นได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากองค์การสืบราชการลับของอเมริกาที่พวกเขาเอิ้นว่าCIA ซึ่ง CIA นั้นได้สนับสนุนทางอากาศอย่างมหาศาลจากกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศที่ใกล้เคียงสั่งให้ยนต์มาทิ่มระเบิดใส่ฐานที่มันใส่เส้นทางลำเลียงของฝ่ายปฏิบัติแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปราศัยกองทัพปฏิวัติกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวสามารถปลดปล่อยเขตเมืองสุยสระโพโคนกาสีกิวกระจำนี้ได้ตั้งแต่ปีคศ1972ปีคศ1973และก็ตอนนั้นส่วนใหญ่กองทัพประชาชนลาวของพวกเขาก็ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทั่วประเทศแล้วแหละและก็เกียมให้เกการปลดปล่อยประเทศชาติในปี1975
1: ว่าได้ว่าบ้านฮบที่ภูคูนเป็นสัญลักษณ์ของความดุเดือดและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสงครามลับในลาวนั้นมันแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเป็นต้นแมนสหรัฐอเมริกาและเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญย้อนความขัดแย้งที่ได้กำหนดชะตากรรมของประเทศลาวในยุคสมัยใหม่ท่านที่เคารพย้อนการเกิดขึ้นของสงครามซึ่งบ่มีไผปรารถนามันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหลวงหลายที่ต้องอพยพลบภัยจากสงครามโดยเฉพาะในโขงเขตบ้านกิวกระจำที่เป็นบ้านน้อยๆตั้งอยู่เทิมภูดำที่เป็นผู้สูงขึ้นกับเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเขตนี้มีอากาศจะหนาวเย็นตลอดปีประชาชนส่วนหลายที่ดำรงชีวิตอยู่แม่นสวนเผ่ามง
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งได้แต่งเพลงขึ้นมาซึ่งได้ชองแสงถึงสภาพการในเวลานั้นในเพลงที่ให้ชื่อว่าบ้านแมวหรือบางคนก็เอิ้นว่าบ้านแมวกุลมูกิวกระจำซึ่งเพลงนี้ให้เนื้อห้องและทำนองโดยสนองอุ่นวงแต่งขึ้นในปีคศ1968นักห้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้ก็คือกอวิเศษและก็เพลงนี้ได้รับความนิยมสูงที่สุดในระหว่างปีคศ1970

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงบ้านแมวกุลามูกิ้วกระจำได้ส่องแสงให้พวกเขาเห็นได้ถึงสงครามชี้ให้เห็นว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วบ่มีสิ่งใดดีบ่มีสิ่งใดที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปโดนแล้วแต่ว่าความทรงจำนั้นยังฝังใจของคนลาวโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าม่งกิ้วกระจำที่จำใจต้องได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองไปฮอดเวลานี้ถึงแม้ว่าสงครามนั้นสิ้นสุดลงแล้วผ่านมาแล้วกว่า50ปีแต่เศษเหลือของสงครามนั้นยังอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีลูกระเบิดที่ตกข้างจากปางสงครามนั้นอย่างหลวงหลายที่คอยทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนจนถึงเท่าทุกวันนี
1: ้กิ้วกระจำและสลับภูคูนมีเส้นทางผ่านไปภาคเหนือและเป็นจุดพักรถและพักผ่อนของนักเดินทางเนื่องจากเป็นจุดครึ่งกลางของการเดินทางไกลจึงกลายเป็นจุดพักเซาที่สำคัญที่สุดสำหรับรถโดยสารรถส่วนตัวและรถขนส่งสินค้าคนส่วนหลายจะแวะพักกินข้าวเข้าห้องน้ำและผ่อนคลายจากการเดินทางที่คดเลี้ยวจุดพักรถสาราภูคูนและกิ้วกระจำมีห้านอาหารหลายแห่งตั้งเลี้ยงหลายกันเพื่อบริการนักเดินทางอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือเฝอข้าวเปียกปิ้งไก่ปิ้งหมูและอาหารตามสั่งต่างๆพร้อมผักสดๆจากท้องถิ่นและมีเครื่องที่ระลึกจากชุมชนไว้ขายให้นักเดินทางน้ำอีกสลาภูคูนกิ้วกระจำมีอากาศเย็นสบายตลอดปีย้อนตั้งอยู่เขตภูสูงในฤดูหนาวอากาศจะหนาวหลายและมักมีหมอกปกคลุมหนาในตอนเช้าเฮ็ดให้บรรยากาศสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ประชาชนเขตนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางก็จะต้องผ่านศาลาภูคูนผ่านบ้านกิ้วกระจำแรงนี
0: ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็มีทางรถไฟลาวจีนซึ่งเฮ็ดให้การเดินทางระหว่างเวียงจันทน์หลวงพระบางมีทางเลือกหลายขึ้นแต่ศาลาภูคูนและบ้านกิ้วกระจำก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึงอยู่ยังเป็นจุดสำคัญคือเก่าโดยเฉพาะก็ยังเป็นจุดพักรถที่สำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสรุปแล้วศาลาภูคูนบ่เพียงแต่แม่นสามแยกธรรมดาแต่ว่าเป็นจุดนัดพบที่มีชีวิตชีวาของนักเดินทางมันเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมทางภาคเหนือของลาวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของนักเดินทางทุกๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความจดจำที่สวยงามเอาไว้และก็บ่ต่างจากกิ้วกระจำซึ่งก็เป็นจุดพักรถคือกันแล้วก็เดียวนี้ก็ยังมีความงามประชาชนก็ยังมีน้ำใจเอื้อเพื่อแพร่ถ้าว่าบ่เชื่อท่านก็ลองไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางนั้นเบิ่งแม่ท่านบ่เชื่อว่าผู้ดำเนินรายการนี่โอ้ยจังแม่นเว้าคิดตัวเว้าบ่จริงไปโลดอยู่ศาลาภูคูนก็มีเฮือนพักตากอากาศให้อยู่กิ้วกระจำก็มีเฮือนพักห้านอาหารให้ท่านพักให้ท่านได้ดื่มได้กินเหมือนกันและที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นศาลาภูคูนหรือกิ้วกระจำ2เขตนี้มีอากาศเย็นตลอดปีมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามตลอดปี

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเวียดนามสืบต่อจัดตั้งผันขยายข้อตกลงการร่วมมือด้านเวียกงานยุติธรรมอยู่ปันดักแขวงที่มีไซต์แดนติดจอดกันกระทรวงป้องกันความสงบหาหรือแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักวีไซทาน100ปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงความคาดหวังการพัฒนาของชาติต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันระหว่างลาวและเวียดนามเปิดกว้างครั้งที่7จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนที่นครไห่ฟ่องของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของทานคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและทานหวงแทงตุงกรรมการส่วนกลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามมีทานนางคำเผาเอิญทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามทานเลงอกเจ้ากรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงไห่ฟ่องพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงจากสองกระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รับฟังการสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกันระหว่างเวียดนามและลาวเปิดกว้างครั้งที่6จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยแม่นกระทรวงยุติธรรมของลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่7นี้แม่นกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามรับเกียรติเป็นเจ้าภาพกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเวียกงานคุ้มครองจดทะเบียนครอบครัวและสัญชาติตามบริเวณชายแดนการตีราคาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคำตัดสินของศาลทางแพ่งเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและช่วยเหลือด้านยุติธรรมให้พลเมืองอยู่ตามบริเวณชายแดนเวียกงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรมในปัญหาทางแพ่งเวียกงานฝึกอบรมและบำรุงก่อสร้างพนักงานขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในระยะผ่านมาสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าซึ่งทั้งสองกระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามจะสืบต่อจัดตั้งผันขยายข้อตกลงการร่วมมือที่ได้ลงนามในเดือนกุมภาปีนี้สืบต่อเจรจาลงนามและจัดตั้งผันขยายแผนการร่วมมือสำหรับปีต่อไปจะเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความอาจสามารถในการสร้างห้างนิติกรรมประเมินผลเอกสารทางด้านกฎหมายการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรมในปัญหาทั้งแพ่งการบำรุงก่อสร้างฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงยุติธรรมประสานสมทบกันสุขโยส่งเสริมบรรดาการเคลื่อนไหวโครงการความมือภายในภาคพื้นอาเซียนโดยเฉพาะผ่านกองประชุมระดับรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสอาเซียนการร่วมมือหลายฝ่ายระหว่างอาเซียนและคู่ร่วมอื่นๆประสานสมทบกันในการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรียุติธรรมและกฎหมายแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างข้างทำอิดพิเศษกระทรวงยุติธรรมของลาวจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมเวทีปราศัยกฎหมายอาเซียนในหัวข้อการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างกฎหมายและการปฏิบัติกฎหมายในยุคดิจิตอลในเดือนสิงหาปีนี้ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามเพิ่มทวีเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้ประชาชนอยู่เขตผู้โดยห่างไกลสกลีกและประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเรียบตามชายแดนลาวเวียดนามบรรดาแผนกยุติธรรมองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลของ2ประเทศที่มีชายแดนติดจอดกันและบรรดาแขวงแหกเซียวจะเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลในการประสานสมทบกันจะตั้งผันขยายบรรดากิจกรรมที่ได้ลงนามร่วมกันโดยถือเอาวิธีการประสานงานแบบเชิงหน้าและทางออนไลน์ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันจัดกองประชุมเวียกงานยุติธรรมของบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกันระหว่างลาวและเวียดนามเปิดกว้างครั้งที่8ที่ลาวจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2028เติมอีก
0: กระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขกลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ในวันที่17มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองมณีขณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่และหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ ห้องสันติบาลห้องตำรวจและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่01/ปกส.ลงวันที่5 มกราคม 2566ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่32/นย.ลงวันที่12 ธันวาคม 2565ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเว็บพนันออนไลน์ในระยะผ่านมาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างกงไปกงมาพร้อมทางปรึกษาหารือทิศทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้หมดไปจากประเทศลาวนับแต่เดือนมังกร2566ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ได้เอาใจใส่แก้ไขเลิกฮือบรรดากลุ่มแก๊งส่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนยิง780คนรวมมี14สันซาดในโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีได้ซีนำเน้นนักให้คณะภาคคณะบัญชาและเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์สืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมติดพันกับการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ให้เข้มงวดและหมดไปจากลาวพร้อมทางสืบต่อโฆษณาศึกษาอบรมให้ทั่วสังคมรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อพร้อมกันมีสติเป็นเจ้าการติดตามรายงานและหัวมือกับเจ้าหน้าที่แก้ไขติดตามกวดกาการดำเนินธุรกิจของสถานบันเทิงโรงแรมเฮือนผักเฮือนเซาและปฏิบัติโทษต่อหน้ากฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อกวดพบมีการละเมิดและเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการกวดกาสกัดกั้นการดักลอบเข้ามาลาวแบบผิดกฎหมายและติดตามกวดกาการผักเซาของคนต่างประเทศให้เป็นปกติเข้มงวดดำเนินคดีต่อหัวโปรตุกันและผู้อำนวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรมของลาว
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้นำพาปรับปรุงเวียกงานโฆษณาและข่าวสารด้วยหลายวิธีการและทันสมัยขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายมติคำสั่งคำแนะนำแจ้งการระเบียบการและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมกรลาว
2: เรียนงานโฆษณาและข่าวสารก็ได้นำพาเรียนงานดังกล่าวโดยหลายวิธีการเห็นเอาได้เห็นให้สมาชิกพนักงานสมาชิกพรรคเขาสมาชิกกรรมบาลเขาในรับรู้เข้าใจต่อแนวทางต่อนโยบายของพรรคของรัฐต่อมติคำสั่งต่อมูลเสืออันดีงามของชาติของพรรคของกรรมบาลลาวของพวกเฮาอันที่คุณเด่นแม่นได้คนคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวคิดไกลจอดพรมมีหางมาเป็นหาโบขอได้ได้พันขยายนี้ของคณะก็ได้เอาใจใส่ปรับปรุงเครื่องอนาโฆษณาเครื่องสื่อมวลชนอันนี้แหละอันที่คนเด่นมันได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์ชิ้นพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้ความไวขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านคำพอยวรรณสารในฮู้ตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้สุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเพื่อโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคของกรรมบาลอันพ้นเด่นได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้ว่องไวทันกับสภาพการดีขึ้นกว่าเก่าก
0: รมมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจับประสักได้เผยแพร่มาตรฐานข่าวสารในวันที่17มิถุนายนที่แขวงจับประสักเพื่อสุขยุส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารให้ได้รับการยั่งยืนตามหมายมาตรฐานแห่งชาติและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสอดคล้องตามมาตรฐานและได้คุณภาพท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญหลายจุดประสงค์เพื่อพันขยายเนื้อในแผนการหัวมือระวางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแขวงจับประสักให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่ติดพันกับพลปฏิบัติของกรมมาตรฐานและวัดแทกเส้นโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมต้นต่อของลาวในการส่งออกให้ได้คุณภาพและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อ ฉะนั้นเฮียกร้องให้บรรดาข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนบรรดาผู้ประกอบการบริษัทจงให้ความร่วมมือและสุขโยการปฏิบัติเวียกงานโครงการให้มีมากพลเพื่อประกอบส่วนสร้างสาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งในกองประชุมยังได้เผยแพร่มาตรฐานข่าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพเผยแพร่เวียกงานบาร์โค้ดพร้อมทางปรึกษาหารือประกอบความเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจต่อเนื่องในเอกสารที่นำมาเผยแพร่และมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้กองประชุมมีเนื้อในความหมายสำคัญลึกซึ้งในระยะผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแทกได้ดำเนินเวียกงานกวดกากวดสอบยังยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและการหมายมาตรฐานแห่งชาติให้ผู้ประกอบการผู้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วเพื่อประกอบส่วนรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคในทั่วสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการของเราให้ดำเนินการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างเรากับต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาเป็นก้าวผู้เข้าร่วมกองประชุมยังลงเคลื่อนไหวติดตามหงสีเข้าของบริษัทสหแสงพัฒนาจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านแก้งเกิงนครปากเซย้ำย้ำบริษัทน้ำสีอยู่อาเพนอยู่เมืองสนาสมบูรณ์เพื่อลงสุกยูเวียกงานคุณภาพเติมอีกต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่17มิถุนายนนี้อยู่สำนักงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเวียดนามได้เฮ็ดเวียกกับคณะประจำคณะซีนำสรุป100ปีพรรคนำพาการปฏิวัติเวียดนามกำหนดทิศนำพาการพัฒนาประเทศชาติใน100ปีต่อหน้าและสรุป40ปีแห่งการปฏิบัติโครงการสร้างสาประเทศชาติในระยะก้าวขึ้นสังคมนิยมในการเฮ็ดเวียกครั้งนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้เจาะจิ้มเนื้อในจำนวนหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานเนื้อในสืบต่อปรับปรุงบทรายงานการสรุปให้สำเร็จโดยไวเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักว่าวิสัยทัศน์100ปีต่อหน้าต้องสืบต่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังการพัฒนาของประเทศชาติเวียดนามและต้องตอบได้บรรดาคำถามใหญ่คือเวียดนามอยากกลายเป็นประเทศพัฒนาคือแนวใดในศตวรรษที่จะมาถึงมีพื้นฐานอันใดต้องรักษาไว้บรรดากำลังสนับสนุนการพัฒนาใหม่แม่นหยังวิสัยทัศน์ต้องมีความคาดหวังต่อการพัฒนาของชาติลงลึกทางด้านทฤษฎีใกล้สิทธิ์พร้อมทางติดแทดกับสภาพตัวจริงของประเทศชาติและท่าเอียงของยุคสมัยยุคสูงกำลังความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่16มิถุนายนนี้จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใน5เดือนทับอิฐของปีนี้การผลิตระดับสูงได้เป็นการประกอบส่วนหลักในการเติบโตของอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนร้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนเฮ็ดให้พื้นฐานอุตสาหกรรมนับมือมีความหนักแน่นหลายขึ้นเมื่อสังเกตเปิงด้านอุปโภคบริโภคแล้วมูลค่าการขายย่อยสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการสังคมใน5เดือนทำอิฐปีนี้เพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในนั้นมูลค่าการขายย่อยของการบริการเพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนร้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงของจีนได้ประกอบส่วนเข้าด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ40ส่วนร้อยและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ได้ประกอบส่วนเข้าในการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ60ส่วนร้อยได้เสริมขยายบทบาทการนำพาอย่างพ้นเด่นในเดือนพฤษภาปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกของสินค้าประเภทจับต้องได้ของจีนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนร้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในนั้นการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศได้รักษาจังหวะการเติบโตหลายกว่า10ส่วนร้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

จะคบคนให้เบิ่งหน้าจะซื้อผ้าให้เบิ่งเสื้อแท้สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลซื่นมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำค่ำคืนนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงเกื้อนำมามอบให้เป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่หักฟังอยู่ทางบ้านเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิบเหนื่อยเนาะทําคืนนี้ก็คิดว่าหลายท่านยังคงบ่ทันหลับนอนกันเถื่อเนาะเอาพบพ่อกันทําอิบก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนําพาท่านมาเข้าสู่บทกลอนทําอิบจากรายการผลงานการเขียนของซ้ายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมซึ่งเป็นผลงานของสายดอนใต้เพิ่นเนาะนำมาฝากให้ตอนมีรายการทุกทานขอจงมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกประการบทกลอนมีชื่อว่าสร้างอวดงาป๋าอวดเนียง

สร้างหากโออวดเว้าทำทาว่ามีงาโตใหญ่เกินซุมสัตว์หมู่เดียละสารเสื้อตีนใหญ่เปือนักแน่นลงดินหากเปเปื่อยปากหนกเป๋หมับเมียนบ่มีได้ตอลองแต่ว่าสร้างหากหมอดเมียนตายต่ำจำตีนย้อนหนุกมีปัญญาโคบคืนโตสร้างตายย้อนความสหาเว้าโมโหทั้งประมาทขาดศีลธรรมอวดอ้างก็ตายย้อนเพาะโตอยู่ในใต้เมน้ำทะเลเลึกวังหลวงซุ้มหมู่คึงภูมิเข่งใหญ่โตเต็มเต็มมีเงียงหนานักแน่นบกกลัวไผย่านสันฝุ่งมูซิวสำอ้าวสิกินเกี้ยงบ่อยังได้แต่คุยขวดน้ำตีแตกเป็นฟองบอกบอนเวิร์นวังตุนอยู่เนาในนั้นคนก็วางเก็บเมียนไรดีแห้วจันป่าซิวลอยหลอกล่อเครื่องข้าวไล่ตามไล่ไปตามต่อยต้องไงลันไล่ลุดฝ่าอัตตันตูเครื่องสิออกไปบ่มีได้ดิ้นดันหลายอิดลาคาอยู่ในหูจันเงียงก็หักเจ็บปวดซ้ำเลยตายย้อนอวดงาแท้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้จากซ้ายดอนใต้สร้างอวดงาป่าอวดเงียงนี่เป็นผลงานก่อนของเพิ่นเนาะซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมนำมาฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นคติเตือนใจเนาะบทกลอนสร้างอวดงาป่าอวดเงียงคนเฮาก็คือกันเนาะเป็นคนอย่าอวดอ้างว่าโตเก่งเกินระดับเพิ่นยังว่าเนาะอยู่วางตนเองให้พอดีพองามอย่าวางตนสูงเกินไปอย่าอวดอ้างหลายเนาะเพราะว่าคนดีคนมีความรู้ความสามารถหรือว่าคนที่มีเงินมีคำบ่อวดก็ได้คนเบิ่งก็ฮู้เองเนาะคนเบิ่งฮู้แล้วบทกลอนต่อไปมาหับฟังก่อนของสายเซลำเผาซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเนาะจากพระอาจารย์เนืองพิลักสุติธรเนืองพิลักแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าผลงานของทานก็ยังจีรังยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อๆกันไปเนาะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าทรัพย์สมบัติทางปัญญาเนาะที่บ่สามารถลึบล่างและหนีจากคุณงามความดีของคนเฮาได้เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเห็นตัวเอง

เห็นตัวเองรวมคํานี้แสนประเสริฐเพราะจะเปิดรวมหูใหม่ในตัวทานหาที่อื่นหาเท่าใดก็เสียการดอกบัวบานในตัวเฮาอย่าหลงทางการหาธรรมหาทีใดยากจะพบหากบ่ลบเข้าหาตัวจิตเป็นกลางซอกหาธรรมหาทีอื่นยิ่งต้องห่างหากบ่วางบ่มีทางจะพบธรรมในตัวเฮามีธรรมหลายเป็นหมวดหมู่แต่ต้องหูจักซอกหาอย่าเอียงอ่ำจงซอกหากุญแจไขตู้หีบคำก็จะนำพาทานเห็นนิพพานในตัวทานมีดอกบัวอันอุดมเกสรสมหอมหวนส่วนให้ทานนั่นล่ะคือจิตดวงเดียววินญูญาณอันนิพพานอยู่ในใจบ่ไกลเลยอันวินญูคือตัวการของการฮู้สถิตอยู่ในตัวเฮาบ่หายเหยการสืบฮู้ซอกในตัวบ่ยากเลยอย่าเมินเสยเลยตัวเฮา

เป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากสายเซลำเผาเนาะเพิ่นว่าเห็นตัวเองเฮาต้องฮู้ตัวเฮาเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเฮาได้กระทําการสิ่งใดทําผิดหรือถูกมันก็อยู่ในจิตใจเฮาหั่นแหละบางคนก็ฮู้อยู่ว่าทําผิดแต่ก็ยังทําเพิ่นว่าตัวคนอื่นตัวได้แต่ว่าตัวตัวเองตัวบ่ได้เฮาต้องฮู้แก่ใจของตัวเฮาเองเนาะจะทําดีหรือว่าเฮาจะเฮ็ดหยังในมื้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮู้แล้วเนาะจงฮู้ตัวเฮาเองให้หลายหลายๆคนยังบ่ฮู้จิตใจตัวเองย่านใจตัวเองก็มีเนาะจังซั่นก็ให้ยึดถือยึดมั่นสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะสัจธรรมเพิ่นว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณค่ำต่อชีวิตต่ออนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนบ่มีสัจคนบ่มีสัจจะเนาะเพิ่นฮ้องว่าสัจจะนั่นล่ะสัจธรรมบ่มีสัจจะคนอื่นก็จะบ่นับถือบ่นับหน้าถือตาบ่ไว้วางใจว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสัจธรรมในตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของเกดแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อคืนให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อ

ลายปีจรจากเจ้าตนแม่มารดาเฮียมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอน

คิดฮอดอยากกอดข้างคิงเนื้ออุ่นกายแม่เอ๋ยสิบนิ้วขอหยกไว้ขอกราบวันทาคุณมารดาแม่เหียมเหนือเก่าเอานมป้อนปากเฮาดูดดื่มหวานแซ่บซอยนมเต้าแม่เหียมแม่นสูญเสือเลือดเนื้อแถมทายบุตรตาทางบุตรตีโบเคยเครื่องแค้นข้าวเมื่อถือพาท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหียมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมันส่วนนิรันดร์เดทอน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทก่อนจากเกตแก้วปกพันเพิ่นให้ซื้อว่าคิดฮอดแม่หลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนสวยตอนแรงโดยเฉพาะแม่ยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นอาจังใดก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นขวรยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการบทกรและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาหับฟังบทกรต่อไปจากคำพรสุขวงขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกรที่มีสื่อว่าวิญญาณแคน

ียงเป่าเตะเต้นเตะดังหนาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงแคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั่นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงแคนตกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่แขนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดควยลูกแขนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาล้มจากใจเป่าแขนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเหล่าแขนบวกแกนดังวูลาลมส้วนบกหวนมีแขนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยออมลูกปอมแขนเป่าจนแขนซ้อนแวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห้เฟื่อยไม้มีแขนเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและเหล่า

เอาหับฟังบทกอนจากคำพรสุขวงศ์วิญญาณแคนและกับพร้อมด้วยเสียงเพลงเป่าแคนกอมสาวเนาะมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าบทกอนและเสียงเพลงที่ผ่านไปคงสร้างความสุขใจและกลมอารมณ์ให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ที่เพิ่นมักหักทางด้านเสียงเพลงและทางด้านบทกราบก่อนเนาะอย่าสลืมเด้อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิญเขียนบทก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นก็ได้เนาะแล้วมวลเชิญกับรายการของพวกเขาเนาะมาเข้าสู่บทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของดาวปิงแสงคำคืนนี้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานสำหรับบทก่อนนั้นมีเสื้อว่า

เวียกงานที่ว่านั้นจะก้าวดินหรือถอยเมื่อวิจัยตามหลักเพิ่นนิยามมีหลายข้อเหตุและผลมีหลายด้านคนกับงานคือของปัจจัยในนอกคอมสำคัญแท้กะแมนคนหนึ่งเหตุผลเพิ่นว่าไว้จัดใส่ในงานวิสาการบ่สมเฮียนบ่สร้างทำงานนี้บวกกับอคติเพิ่มงานทำบ่สมเพิ่นสองคือคนขี่ข้านงานบ่ก้าวแล่นเดินสามนั่นคนขี่ซอเห็นแก่ตัวตนประโยชน์รวมบ่หัวซาโอกาสมีแม่นโกงบ้านสี่นั่นคือคนจ้ากกิจการงานบ่เดินแลนแถมยังมีโอกาสล่มจิบหายแท้ก็หากไวผู้สลาดต้องขีดพ้นวางขอบคายขยายกฎกำหนดบทกฎหมายพัฒนาไว้ก้าวจัดสรรงานกับคนเข้าหับประกันคุณภาพเปิดสองทางโบไว้กันแก้โกบโกยเวียกงานใหญ่และน้อยคอยแก้ตามสมัยแต่ยากหลายคือคนโง่งมงงแงนถือมานะคิดถือมันสมองฝึกฝึกยากสิหาหยังมาถากได้ถากใจด้านบอดมึนคนบ่เก่งคนขี่ข้านคนส่อลาดบังหลวงจับได้มาลงทันเปิดโปงดัดนิสัยได้โอกาสมีการก้าวพัฒนาได้ใหม่ส่วนคนใจบอดใบไผสิเก้สวยสอนคนปัญญาหม่อตื่นบ่เลิกเซิงเทิงท้องสมองมีก็คือกบอยู่แต่ในหูธรรมบ่เคยเห็นหนองน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ค่ายคือคนบดงูบอดใบโวเว้าอวดแต่ตนหันแล้ว

ก่อนทานฟังไปเนาะคนกับงานจากดาวเปล่งแสงเป็นว่าสำหรับเวียกงานบ่ว่าสิเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่ก่อนจะเดินแมนแลนสะดวกบ่ว่าจะอยู่ในคงเขตเวียกงานใดองค์กรใดก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องมีการหัวมือกันมีความคิดมีความอ่านไปแล้วเดียวกันเนาะบ่ขัดแย้งบ่ขัดแย้งแบ่งลืนกันเพิ่นว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากหลายเนาะเพราะว่าถ้าหากผู้ร่วมงานมีความบ่สมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาแล่นนักไปกว่านั้นก็คือการถือตัวเนาะนี้เป็นหนึ่งบทกลอนที่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิสัยราชพร้อมด้วยในสร้างส่งเสียงอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุข

เป็นคนขอจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งงาสาขาเขียวห่มเย็นเป็นพัวจงยืนยองไว้ตั้งแคมทางบนขนเที่ยวย้ำเมื่อแดดแก่กาให้คนใดห่มเย็นน้องตอบป้าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮอตเวลานาทีเวลาที่นัดหมายกันแล้วเนาะมีน้องอายคือบ่เป็น 22:00 น. ถึง 23:00 น. มื้อวันจันทร์ฮอตมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีเมเฮามีหลากหลายเรื่องราวนำมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้นมาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บางมื้อนอกจะมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งหลายอย่างเพื่อมาเว้ามาว่ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันและบางมื้อก็จะบ่มีเกี่ยวกับสาระนะฮู้เนาะก็จะมาโอ้มาล้มกันนี่แหละกับพ่อกับแม่เฮาหลายอันหลายแนวมาเว้ามาว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายครอบหลายครัวหลายผู้หลายคนกับประสบพบพ่อกับปัญหาเศรษฐกิจฟืดเคืองการใช้การจ่ายเนาะหรือว่าการทำมาหากินนี่แหละก็แม่นพบความยุ่งยากหลายแนวใดก็ตามเด้อเนาะจะยุ่งยากซ้ำใดก็ยาทางรายการลาติเสียงเพลงของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันอดทนสู้สนผ่านผ่าทุกอุปสรรคปัญหานี้ให้ก้าวผ่านไปนำกันให้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันบ่ได้เกิดขึ้นแต่บ้านเฮาเมืองเฮามันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกฉะนั้นเนาะอย่าไปท้อถอยอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองก็ต้องสู้อดทนก้าวผ่านไปให้ได้ปัญหาใดที่ท้อแท้ก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการเว้ากันจากกันยิ้มกันม่วนนี่แหละหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงนี่ก็ช่วยเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นผ่อนคลายได้และตอนต้นของรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วระยะต่อไปเนาะเฮาก็กลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องตินตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได้ไดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องตินตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เป็นจังได๋เนาะส่งเสียงเพลงฝากตอนให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังหวังว่าคงจะทึกอกทึกใจมิตรหลายการพอสมควรเนาะกะเพลงก็มีหลายจังหวะแด่มีเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่บางมือบางคราวบางเวลาเนาะเฮาก็ซอกเอาก่อนลำบ่จังสิเป็นขับทุ่มบ่หรือว่าจะเป็นลำตั้งวายลำผู้ไทยก็แม่นพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านได้รับฟังอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้และมาในระยะนี้ก็อยากมาก้าวมาเตือนมาเว้ามาว่าอีพ่ออีแม่เฮาทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะให้มีสตินํากันเด้อเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าตัวเหงื่อลอกล้วงการต้มตุ๋นบ่หรือว่าการซ่อโกงคันภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าขี้ตัวหั่นแหละเนาะคันเพิ่นเว้าขึ้นมาได้ก็ว่าต้มตุ๋นลอกล้วงหรือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่จังซี่เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดขึ้นมีหลายและที่ว่าประสบพบพอก็คือเรื่องการที่ว่าตัวหยั่วแบบเป็นหักเป็นแพงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนี่แหละเนาะตัวยืมรถยืมล้างบ่หรือว่าตัวการยืมเงินยืมคำซ่อโกงกันแบบพี่ว่าหน้าดันดานนี่แหละเนาะเว้ากับบ่สุภาพได้แต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเนาะซึ่งว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนที่ว่าบ่ย่านกลัวต่อระเบียบกฎหมายบ่ย่านกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตัวผู้นี้แล้วก็ไปตัวผู้นั้นตัวอยู่แขวงนั้นแล้วอยู่บ่ได้มีปัญหาแล้วก็ลงมาเวียงจันทน์ไปเวียงจันทน์เขานำเขาใต้หลายก็ไปทั้งใต้ทั้งเหนือปัญหานี้เกิดขึ้นหลายในสังคมบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากมาเว้ามาก้าวมาฝากมาเตือนมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินี่แหละเนาะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียคำก็แก้กันยากท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาเว้าไปแล้วจับได้ไล่ทันก็มีแต่ติดคุกติดตารางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าทรัพย์สินที่เฮาเสียไปหั่นมันก็เป็นการสูญเสียไปละเนาะโชคดีก็ได้คืนโชคบ่ดีก็ถือว่าข้าเจ้าก็รับโทษตามระเบียบกฎหมายกะจักเสี่ยวยังมาแทนข้อกะติดคุกล่ะแม่นบ่เงินคำเฮาก็ไปอยู่หั่นดังนั้นแหละกะอยากให้พ่อแม่เฮามีสตินำกันทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวดินเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้า

คือการนอบักมือนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคลายมาแรงมากะท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกล่าได้ท่านผู้ฟังลมนี่จนว่าเอาแท้เอาว่าผู้ใดเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ําหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ทึกรถทึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินํากันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เราจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบิ่งว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการลีกเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแป่งทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเราจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเราเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได้ใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ์
5: ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดอีพออีเมฮาค่ำคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สำหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากาเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตฤดูฝนฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากาเกียมเครื่องปลูกของฟังเรื่องการเฮ็ดไห่เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ้ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักหน่อยฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากาเกียมกันแล้วเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจคร้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึ๊ดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหม่อมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคศกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวข่าวการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งมาก็แม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวให้ปลายนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใส่เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้างค้าห้างขายหรือห้องลาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิตช์เนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่มอีกเนาะอาจจะมาเมาเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่20เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเศร้า6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการทองเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท้องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท้องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: น้าเมสักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเธอหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ุหลาบผู้เพิ่นน้ำ
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล่ลืมน้องผู้ข้องหาอยู่หลวงพระบางดอกลาเอ๋ยกลับมาหลวงพระบางมองอ้าย
2: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสุขสันต์ยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับบรรดาท่านในมื้อนี้วันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่20เดือนมิถุนายน2026ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้ลุกเทื่อมีรายการเนื่องจากว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็ส่วนสิได้พักผ่อนนี่ก็บ่แม่นง่ายบางคนนี่ก็บ่ได้พักซ้ำมื้อนี้นะสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานเมื่อนซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเราให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการสุดซึ้งยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวได้หับฟังข้อมูลข่าวสารสาระหู้สิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขานอกจากนั้นก็มีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเนาะบางคนนี่ก็กำลังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเดเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายและยานี้ก็ขอให้ทุกคนบังเยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อท่านผู้ฟังสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่บางบอนในการแดดออกบางบอนการมีฝนตกแดดเป็นรายการเอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะในระยะนี้และสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมานำมาฝากประธานเกี่ยวกับทั้งแขวงเซกองเพิ่นได้สรุปเรียกงานการคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเซกองได้จัดกองประชุมสรุปเรียกงานคณะกรรมการคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ท่านผู้ฟังท่านศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองเป็นการเข้าร่วมเนาะและนอกจากนั้นทานสมพรศิลาศักดิ์ของหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้ให้ฮู้ว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวของแขวงเซกองได้มีท่าแห่งและระดับการพัฒนามีท่าการขยายตัวขึ้นซึ่งทั่วแขวงนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด54แห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ29แห่งทางวัฒนธรรม10แห่งทางประวัติศาสตร์11แห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกสิกรรม4แห่งโดยทั้งหมดก็ได้เน้นใส่ได้รับการพัฒนาแล้ว10แห่งมีบริษัทนำเที่ยว1หัวหน่วยและเพิ่มมาใหม่2หัวหน่วยมีโรงแรม12แห่งนอกจากนั้นก็มีเฮือนพัก39แห่งท่านผู้ฟังนี่คือถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่สามารถขยายและการทางด้านการท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้นเพราะว่าแขวงเซกองนอกจากจะอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวเงินพักคงแฮมแล้วก็ยังมีห้านอาหารห้านค่าห้านอื่นๆอีกเพราะว่าผ่านมาทั้งแขวงเซกองก็ได้สูงใส่เน้นใส่แขนงการท่องเที่ยวทานผู้ฟังเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติและการพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้วางแผนทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติของคณะกรรมการคุ้มครองการท่องเที่ยวในปี2026นี้เพื่อเฮ็ดให้สำเร็จตามแผนการและในกองประชุมก็ยังได้ผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซึ่งได้ตกลงเอาคณะกรรมการคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวแขวงว่าด้วยการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเพื่อสืบต่อแผนพัฒนาเรียกงานธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีการขยายตัวดีขึ้นพร้อมกันเป็นเจ้าการเกินไว้เก็บกำข้อมูลสิ่งท้าทายต่างๆและพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่การคุ้มครองเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ระเบียบการและในโอกาสนี้ถ้าว่าท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไปดินแดนภาคใต้ก็อย่าลืมเด้อมีรายการไปสัมผัสการท่องเที่ยวเนาะที่แขวงเซกองเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่ก็มีหลายแห่งบ่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้ตื่นเด้อท่านผู้ฟังระยะนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเนาะหลายเขตหลายพื้นที่ก็คือรับผู้นํากันสภาพอากาศนี้ร้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนี่ท่านผู้ฟังอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ต้องกินอาหารสดปรุงแต่งสุกใหม่ได้ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเนาะถ้าว่ากินอาหารเก่าหรือว่าอาหารที่มีกลิ่นแล้วบางคนนี่กินเข้าไปอาจจะเฮ็ดให้ท้องท้องหรือว่าบ่สบายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนํากันและสิ่งนึงที่พวกเราเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องการสมไส้ฟื้นไฟท่านผู้ฟังอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ระวังเกิดอัคคีภัยและดูแลงเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นและสกัดกั้นปัญหาอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันเนาะก็คือในระยะนี้อาการร้อนอบอ้าวอาจจะเฮ็ดให้มีปัจจัยเสี่ยงเกิดอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้สนานทัดผู้ฟังผู้ใดที่ว่าสมไส้ฟื้นไฟฟ้าต่างๆนี่นะบอกว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าใส่ฟื้นใส่ไฟก็ขอให้ทุกคนถอดปลั๊กเสียบทุกครั้งเด้อหลังจากที่สมไส้แล้วเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยนอกจากนั้นทัดผู้ฟังการจุดขี้เหงื่อหรือว่าเนื้อที่ทำการผลิตบอกว่าจะเป็นจุดปลาทางไฮนะนอกก็ขอให้ทุกคนเฮ็ดแล้วทางป้องกันไฟเนาะเพื่อบ่ให้ไฟใหม่ล้ำป่าท่านผู้ฟังซึ่งพวกเขาก็ต้องได้มีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้นเพราะว่าการเกิดอัคคีภัยนี่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนมีสติและผู้ใดที่ว่าสมไส้ฟื้นไฟตามเฮือนครัวเฮือนสันบ้านซองต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังต้องมีมาตรการในการป้องกันเนาะกวดการระบบไฟฟ้าควรกวดเช็คสายฟื้นสายไฟให้ดีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเฮือนให้อยู่ในสภาพปกติถ้าว่าใช้มาหลายปีแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนถ่ายคืนใหม่เนาะและผู้ใดที่ว่าสมใช้ฟื้นไฟฟ้าก็ต้องได้ถอดปลั๊กเสียบทุกครั้งเมื่อที่พวกเขาใช้งานแล้วท่านผู้ฟังอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากทั้งรายการสดสื่อยามเช้าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ไอ้พดโม้งจำเดนเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

นี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีสารณะฮู้ระยะนี้ก็คือฮู้นํากันเนาะสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางมื้อก็แดดออกบางมื้อก็ฝนตกอากาศนี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้ถึงว่าจะอยู่ในฤดูฝนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบางมื้อนี่อากาศก็ฮ้อนๆเนาะฮ้อนอบอ้าวบางคนนี่ว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงแน่ภูมิต้านทานบางคนกับบ่แข็งแรงอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายฉะนั้นมื้อนี้โฆษกอย่างแนะนำให้ทานได้ฮู้จักการกินหมากไม้ที่ให้คุณประโยชน์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานพยาธิต่างๆนอกจากนั้นกินหมากไม้แล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวพรรณงามสดใสซึ่งหมากไม้ที่อยากแนะนำท่านผู้ฟังก็คือมิหาสนิทที่ให้วิตามินซีบ่ว่าจะเป็นมะขามป้อมมักสีดามักกีวีมักฮุงมักสตรอเบอรี่ท่านผู้ฟังหมากไม้จำนวนหาสนิทนี้ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายผู้ใดที่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกเป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายถ้าว่าอาการนี้อาการเปลี่ยนแปลงห่างกายนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปน้ำเนาะบางคนนี่ก็เป็นหวัดเป็นไออันนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสดสืนยามเช้าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงภูมิต้านทานเฮาบ่แข็งแรงก็อย่าลืมเด้อเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่เพียงเท่านี้ห่างกายของพวกเขาก็จะมีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติม

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้แล้วรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ท่านผู้พับฟังรายการสดเสียงยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดแล้วได้หับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปขอฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมีรายการทุกท่านที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าเนาะหลายคนกระตือแล้วลุกแต่ดึกลุกแต่เศร้าบางคนนี่ก็มีเวลาดื่มน้ำชาดื่มกาแฟบางคนนี่ก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับร่างกายเนาะปรับความสมดุลของร่างกายอย่าลืมเด้อมีรายการต้องได้หาเวลาเนาะพักผ่อนทางกายให้กับตนเองเผื่อว่าจะเสื่อเห็นให้ทางนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบาย

ร้ายกาจเพื่อสุขภาพที่ดีร้ายกาจนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกับแพ่งเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประธานของสตูบรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมีรายการนี้มื้อนี้ทางการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงกุกันนั่นก็ได้นำเอาเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้30นาทีนี้ท่านผู้ฟังโดยได้หับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเว้ามาว่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้หับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดที่ว่าสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮานั่นก็คือสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนนี้หันมาสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้หลายขึ้นเพื่อว่าเป็นการกระตุกสุขยู่สร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าก็ยังมีประเภทซากาเฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มเนาะมีสินค้าไส้สอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100ห้อยสนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากมาจับจ่ายสมไส้สินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาให้มีความก้าวไกลลาวเฮ็ดลาวได้ลาวไส้ลาวเจริญนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดประเทิงโทรสอบถามก่อนได้020-5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นําเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเว้ามาวาสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนํากันโดยเฉพาะท่านใดที่มักดื่มน้ําชาดื่มกาแฟเป็นประจําเนาะในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนําให้ท่านได้รู้จักสามัคคามป้อมซึ่งสามัคคามป้อมนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายผู้ใดที่ว่าภูมิแพ้เนาะเป็นภูมิแพ้แน่หรือว่าอาจจะเฮ็ดให้บางครั้งขาวรู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายเป็นหวัดเป็นไออย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสามัคคามป้อมนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายให้วิตามินซีสามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานบ่เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสามบังยอสำหรับสามบังยอนี้เหมาะสำหรับเอ้ยน้องมีหญิงเฮาท่านใดที่ว่ามีปัญหาระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมเด้อมิตรรายการสามบังยอนี่จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดประจำเดือนมาปกติเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเห็ดมื่นปีสาเห็ดมื่นปีนี้ท่านผู้ฟังก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายผู้ใดที่ว่ามีสารพิษในทางกายอาจจะเฮ็ดให้อิดเมื่อยบ่แข็งแรงอย่าลืมมิตรรายการสาเห็ดมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฮ็ดให้มีความแข็งแรงและก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณผ่องใสไปน้ำอีกซึ่งสานี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะบ่ว่าจะเป็นสามัคคามป้อมสามบังยอสาเห็ดมื่นปีนอกจากนี้ก็ยังมีสาผักอีหุ้มซึ่งสาผักอีหุ้มนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างเพิ่มแฮธาตุและสารอาหารให้ครบหาหมู่เป็นซาที่น้ำอ่อมสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและสารอาหารให้ครบหาหมู่เป็นซาที่น้ำอ่อมสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่ว่าดื่มน้ำซาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากได้ซาดีที่มีคุณภาพให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้เนาะ5832288 5832288หรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากไม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณก็หาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแล้วก็ที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอดแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสื่อในระยะนี้ทางรายการก็ได้นําเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารณฮู้มาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากสาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แล้วท่านผู้ฟังทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวทั้งหมดนี้เป็นสินค้าปลอดสารเคมีผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้เศรษฐกิจมีความก้าวไก่ท่านผู้ฟังส่งเสริมนิยมสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการกระตุกสุขยู่สร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไก่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สมุนไพรหรือว่าอยากได้ประเภทซากาเฟหรือว่าอยากได้น้ำดื่มก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-557-4709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์ไปจนฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังและกันพวกเฮาออกอากาศทางระบบ AM FM 103.7 MHz พร้อมทั้งออนไลน์ท่านได้เบิ่งได้ชมกันที่เพจของพวกเฮาคือ Lao National Radio เป็นประจำเนาะการเริ่มต้นรายการพวกเฮาก็จะนำเข้าสู่ระยะข่าวก่อนประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่18มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของท่านสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีบรรดากรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการสมบูรณ์และสำหองศูนย์กลางพรรคมีบรรดาสหายห้องเลขาพรรคแขวงนครหลวงกระทรวงองค์การผู้ซึ่งนำเรียกงานจัดตั้งหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงนครหลวงหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในเวลากรมประชุมสหายนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้ขึ้นรายงานการสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองระยะ5ปีผ่านมา2021-2025ซึ่งได้ยกให้เห็นผลสำเร็จด้านดีที่ตั้งด้านดีที่ตั้งหน้าด้านอ่อนของโครงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้และได้กำหนดทิศทางเวียกงานใน5ปีต่อหน้าแนะใส่สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเพื่อยกสูงความสามารถนำพาลักษณะนำหน้าของพรรคในเงื่อนไขใหม่การทันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งของเวียกงานพันงานและการปกครองสืบต่อน้ำพาประเทศชาติก้าวเดินตามเส้นทางสู่จุดหมายสังคมนิยมที่พรรควางไว้และยะ5ปีผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการจัดตั้งของพรรคเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียกงานปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเห็นว่ามีผลสำเร็จเป็นตลอดระยะโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการเมืองได้สุ่มใส่สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นทั้ง4ด้านคือด้านการเมืองด้านแนวคิดด้านการจัดตั้งและด้านแบบแผนนำพาวิธีเวียกมีบาดก้าวดีขึ้นแสดงออกจำนวนหน่วยพรรคสมาชิกพรรคได้เพิ่มขึ้นด้านจำนวนและคุณภาพการจัดตั้งหากฐานพรรคได้ขยายเข้าสู่เขตต่างๆหลายกว่าเก่าแสดงออกปัจจุบันทั่วประเทศมี34องค์คณะพรรคกระทรวงองค์การ18องค์คณะพรรคแขวงนครหลวง148องค์คณะพรรคเมืองนคร1องค์คณะพรรคมหาวิทยาลัยแห่งชาติเทียบเท่าองค์คณะพรรคเมืองมีหากฐานพรรคทั้งหมด 24,772 หากฐานในนี้มี230องค์คณะพรรคหากฐานตะแสงมี 2,019 คณะพรรคหากฐาน 9,954 หน่วยพรรคหากฐานและมี 12,569 หน่วยพรรคขึ้นกับองค์คณะพรรคหากฐานเทียบใส่ปี2021เพิ่มขึ้น960การจัดตั้งหากฐานพรรคเท่ากับ 3.87 ส่วนห้อยมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 421,865 สหายเป็นยิ่ง 116,153 สหายเทียบใส่ปี2021เพิ่มขึ้น 46,57 สหายได้ออกบัตรมอบบัตรสมาชิกพรรคจำนวน 314,216 สหายเป็นยิ่ง 76,600 กว่าสหายกวมเอา 74.48 ส่วนห้อยของจำนวนสมาชิกพรรคทั้งหมดได้ลึบล่างบ้านที่บ่มีสมาชิกพรรคนำพาได้ห้อยส่วนห้อยได้มอบบัตรสมาชิกพรรคให้บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงวิจารณ์และแขวงจำนวน 58,592 สหายยิง 1,902 สหายผ่านการตีราคาคุณภาพและจัดแบ่งประเภทในปี2025ได้รับรองเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น 67,095 หน่วยพรรคกว่า 68.53 ส่วนห้อยของหน่วยพรรคทั้งหมดมีสมาชิกพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประเภทแข็ง 1,149,400 สหายกว่าเอาอยู่ 71 ส่วนห้อยเด่นกมูเมนในเวลาดำเนินก่อนประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคตามคำสั่งเลขที่411ของเลขาธิการใหญ่ศูนย์กลางพรรคได้กลายเป็นขบวนการปรับปรุงปลดแปลงพรรคอย่างลึกซึ้งนักแน่นภายหลังกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคสำเร็จด้านคุณภาพของคณะพรรคแต่ละขั้นแม้นได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่า
บรรดาสหายคณะพักแต่ละขันส่วนหลายแม่นนอนอยู่ในแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและถูกต้องตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมีระดับความรู้ทฤษฎีการเมืองวีซ่าเฉพาะแต่สั้นสูงขึ้นไปกวมอัตราส่วนหลายและได้ผ่านกระบวนการเวียกงานตัวจริงโครงประกอบคณะพักหับประกันได้ทั้งหุ้นอาวุโสหุ้นกลางและหุ้นหนุ่มมีการขึ้นแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแผนบำรุงก่อสร้างนับทั้งระยะสั้นและระยะยาวกงจักการจัดตั้งอยู่กระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลไกการบริหารคุ้มครองรัฐตามทิศคุ้มครองมหาภาคกองประชุมนอกจากได้ผ่านทางประชุมแล้วยังได้ผ่านทางบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตะแสงบทรายงานตีราคาการก้าเกี่ยมดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรค5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ 2026-2030 รับฟังการประกอบความเห็นจากภาคส่วนต่างๆและจะสืบต่อดำเนินไปจนกว่าจะสำเร็จมาต่อกันที่ข่าวศูนย์การเงินและสังสาสจัดกองประชุมพบปะและแนะนำการเขียนบทโครงการและเวียกงานหัวมือลาวจีนระหว่างคณะนำศูนย์การเงินและสังสาสและคณะกรรมการหัวมือลาวจีนให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางบุษดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสคณะกรรมการหัวมือลาวจีนนำโดยท่านนางแสงเดือนไซยสอนรองประธานผู้ประจำการหัวหน้าองค์การหัวมือลาวจีนพร้อมด้วยคณะมิทานรองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสบรรดาท่านคณะกรมศูนย์คุ้นคั่วและฝึกอบรมพนักงานศูนย์กลางในรัฐสังสาสเข้าร่วมในวันที่17มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสได้เสนอเกี่ยวกับภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของในรัฐสังสาสและสายพัวพันห่วมมือลาวจีนและญาพันมาและฝ่ายคณะกรรมการห่วมมือลาวจีนก็ได้แนะนำภาระบทบาทและกลไกจุดประสานงานห่วมมือลาวจีนแนะนำขั้นตอนการเขียนบทเสนอโครงการให้พนักงานศูนย์กลางในรัฐสังสาสเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของจีนและเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือระหว่างประชาชนสองชาติลาวจีนโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพและควบงานฝ่ายจีนโดยเฉพาะสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนในกองประชุมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกลงไปกลงมาในด้านการเขียนโครงการสุดยุ่งการเขียนโครงการขอถึงสุลล่าและโครงการหัวมือต่างๆของฝ่ายจีนให้มีความคืบหน้าไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงเพิ่มทวีการประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวและใกล้ชิดกว่าเก่าโดยเฉพาะเป็นการหันเอาเนื้อในจิตใจของการหัวมือมาเปลี่ยนแผนงานและโครงการละเอียดเพื่อเน้นใส่ดึงดูดการสนับสนุนและทุนห่วมและกระทุนห่วมมือในการพัฒนาแบบยืนยงการพบปะครั้งนี้ทั้งสององค์การบ่แม่นเป็นแต่ขัวต่อด้านการหัวมือเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพลาวจีนให้มั่นคงขนงแกนตลอดไปไปติดตามข่าวกันที่สำแขวงภาคใต้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียกงานเขตแดนเสื่อมต่อระหว่างแขวงต่อแขวงกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียกงานเขตแดนเสื่อมต่อสำแขวงภาคใต้คือแขวงเซกองจำปาซักและแขวงอัตตปือจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านบิเกลบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาซักท่านศรีไลศรีแสวงสุขห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีคณะกรรมการปกครอง7เมืองของ3แขวงในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวีแก้วบุพภาวันกล่าวว่าเขตแดนเสื่อมต่อระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองบ้านกับบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันชาติป้องกันความสงบภายหลังที่พรรคในรัฐบาลดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เปิดประตูสู่โลกภายนอกอย่างมีหลักการของพรรคเรื่องงานเขตแดนเสื่อมต่อยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งทุนหอนน้ำผลประโยชน์โดยกงมาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่เขตดังกล่าวย้อนนั้นการกำหนดและแก้ไขเขตแดนเสื่อมต่อถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเอกภาพระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองและได้รับรองจากคณะประจำสภาแห่งชาติแล้วก็ตามแต่ยังมีหลายจุดต้องได้เอาใจใส่ในการลงกฎกาตัวจริงและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจต่อกับระเบียบการปกครองโดยเฉพาะบริเวณใดหากมีการให้สัมปทานโครงการต่างๆยิ่งต้องได้เอาใจใส่เป็นอันละเอียด
เพื่อนำผลประโยชน์มาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามเขตแดนเสื่อมต่อทำมาหากิน

ประชาชนทั้งสองแขวงมีความต้องการเข้าไปบุกเบิกพื้นที่เพื่อทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และทำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่พื้นที่ใหม่อยู่อีกแขวงหนึ่งต้องได้เสนอต่อการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ที่ตนอยากไปทำมาหากินทำการผลิตพิจารณาและก็อนุญาตให้ก่อนจึงสามารถดำเนินการได้มอบให้คณะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเขตแดนเสื่อมต่อของแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือลงเผยแพร่เสื่อมซึมให้ประชาชนของทั้งสองแขวงที่ดำรงชีวิตอยู่เรียบตามเส้นทางแบ่งเขตแดนเสื่อมต่อให้รับรู้เข้าใจและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติตามเขตคุ้มครองที่กำหนดไว้ในบทบันทึกในขณะเดียวกันคณะกรรมการปกครอง3แขวงและ7เมืองคือเมืองดักจึงเมืองละมามแขวงไซกองเมืองสันไซสามัคคีไซสนามไซแขวงอัตตปือเมืองปากซองและเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักก็ได้รายงานเกี่ยวกับข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการคุ้มครองเขตแดนเสื่อมต่อที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนพร้อมเดียวกันนี้ได้มีการลงนามบทบันทึกการลงเก็บกรรมข้อมูลภาคสนามร่วมกันระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติกับบรรดาเมืองคือเมืองปทุมพรกับเมืองสนามไซเมืองปากซองกับเมืองสามัคคีไซเมืองสามัคคีไซกับเมืองละมามเมืองสานไซกับเมืองดักจิ่งอันนี้เป็นเวียกงานชายแดนระหว่างแขวงตัวแข่งเนาะไปต่อกันที่กองประชุมครั้งที่2ว่าด้วยการส่งเสริมการร่วมมือด้านกสิกรรมสีเขียวระหว่างลาวและสาธารณรัฐนัดเกาหลีวันที่18มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการจัดกองประชุมครั้งที่2ว่าด้วยการส่งเสริมการร่วมมือด้านกสิกรรมสีเขียวระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมและกล่าวเปิดโดยท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวเฮามีท่านดงกิวลี่อุปทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวท่านนางขยองมีคิมผู้ตระหนักองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำลาวท่านปักจุงวีผู้อำนวยการองค์การกุตราเวียงจันทน์มีบรรดาท่านวนากรมห้องวนากรมผู้อำนวยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมท่านนางจันทคอนบุรพันธ์กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นเวทีวิชาการและเวทีจับคู่ธุรกิจเท่านั้นแต่แม่นเวทีสนองสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมของ2ประเทศในการสร้างอนาคตกสิกรรมที่ทันสมัยสีเขียวยืนยงและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมกันนั้นยังได้ซีเห็นว่ากสิกรรมสีเขียวแม่นยุทธศาสตร์สำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคกสิกรรมของลาวภายใต้แผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10 2016 2030เพื่อสุขยุ่งการทำมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่านท้องรัฐมนตรีได้เสนอ5ทิศทางยุทธศาสตร์ในการร่วมกับสาธารณรัฐนัดเกาหลีก็คือการลงทุนสีเขียวในการผลิตปรุงแต่งแปรรูปการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้ากสิกรรมการให้ทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการเฮ็ดกสิกรรมอัศริยะเป็นต้นแมนระบบเฮือนปลูกอัศริยะการนำใส่ข้อมูลดิจิตอลโดรนและระบบคุ้มครองน้ำการสร้างมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน SPS กสิกรรมสะอาดกสิกรรมอินทรีย์และตลาดสากลการหับมือดินฟ้าอากาศส่งเสริมกสิกรรมที่ทนทานแนวพันธุ์ทนทานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างทุนมนุษย์เน้นการพัฒนาสาวหนุ่มนักวิชาการกสิกรรุ่นใหม่แม่หญิงและผู้ประกอบการ SME ภายในงานยังได้มีการจัดกองประชุมเสนอข้อมูลในหลายหัวข้อสำคัญจากทางภาครัฐและเอกชนและองค์การ FAO เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากสิกรรมของลาวสภาพการพัฒนากสิกรรมอัศจรรย์ขั้นตอนและสิ่งจูงใจในการลงทุนพร้อมทั้งโอกาสการลงทุนในการส่งออกมากเพชรและนอกจากนี้กองประชุมยังได้จัดกิจกรรม business matching หรือการจับคู่ธุรกิจแบบตัวต่อตัวระหว่างคณะตัวแทนการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลีและผู้พัฒนาโครงการพร้อมด้วยบริษัทต่างๆของเราเพื่อสอหาโอกาสในการร่วมมือพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันในอนาคตกองประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับสายพัวพันการร่วมมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไปสู่บทบาทใหม่บนพื้นฐานของการเติบโตสีเขียวและความยืนยงมาติดตามข่าวทางสถานทูตเวียดนามจัดการแข่งขันพูดภาษาเวียดนามแห่งอนาคตครั้งที่2สถานเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวร่วมกับคณะภาษาเวียดนามของสมาคมชาวเวียดนามประจำนครหลวงเวียงจันทน์จัดการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามแห่งอนาคตครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสร้างกระบวนการฝึกฝนภาษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการนำใช้ภาษาเวียดนามทั้งเป็นการศึกษาให้แก่คนหุ่นใหม่ได้

0: ู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สัมพันธ์สุขภและสายพัวพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการทำมือหอบด้านและการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประชาชนสองชาติเวียดนามลาวโดยการเข้าร่วมของท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอันมาเต็มเวียดนามประจำลาวและท่านกิ่งมโนพรมมหาไสยห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีแขกรับเชิญนักแข่งขันจากเก้าภาคส่วนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้เข้าร่วม9ทีมจากสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติวิทยาการการเมืองป้องกันความสงบห้องหมอศูนย์กลางกองทัพห้อย3กรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบวิทยาลัยเทคนิควิทยาศาสตร์เวียงจันทน์ฮานอยศูนย์ภาษาเวียดสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวศูนย์ภาษาเวียดสถาบันคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโรงเรียนการเมืองการปกครองหนครหลวงเวียงจันทน์โรงเรียนภาษาเวียดนามวัดฟอร์ติกสมาคมเวียดนามประจำนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเหงียนมิงเติมกล่าวว่าการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามแห่งอนาคตข้างทับอิดได้สร้างความประทับใจและมีผลซ่อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่2นี้ถือเป็นบาดก้าวพัฒนาใหม่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานอาจารย์นายทหารและผู้เฮียนฮู้ที่กำลังประจำการอยู่บรรดาสำนักงานองค์การของลาวพวกเขาเข้าใจดีว่าการเฮียนภาษาใดหนึ่งจำเป็นต้องอาศัยความอดทนความพยายามและความหักหมักอย่างแท้จริงภาษาเป็นขั้วเสื่อมต่อที่มั่นคงที่สุดระหว่างประชาชาติสำหรับสายพันธุ์เวียดนามลาวภาษาเวียดนามบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นขั้วต่อเสื่อมแห่งความรู้สึกวัฒนธรรมความรู้และการหัวมือระหว่างประชาชน2ชาติในสภาพการที่สายพันธุ์เวียดนามลาวกำลังก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่โดยเนื่องในการเสริมยงยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าใจภาษาวัฒนธรรมและประเภทและประเทศของกันและกันจะเป็นพื้นฐานสังคมที่สำคัญเพื่อพันขยายความรับรู้ผู้นำขั้นสูงของสองพรรคและสองรัฐให้เป็นจริงประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์เห็นว่าสายพันธุ์เวียดนามลาวสามารถถูกเสริมสร้างผ่านกลไกการหัวมือและขับเคลื่อนผ่านแผนงานและโครงการต่างๆแต่เพื่อเฮ็ดให้สายพันธุ์นั้นยืนยงและพัฒนายาวนานปัจจัยสำคัญที่สุดยังคงแม่นความเข้าใจความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชน2ชาติดังนั้นพนักงานลาวแต่ละคนที่กำลังเรียนภาษาเวียดนามในมื้อนี้บ่เพียงแต่กำลังประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองแต่ยังประกอบส่วนอย่างประกอบส่วนสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษเวียดนามลาวนับมือพัฒนาขึ้นสู่ระดับใหม่พนักงานลาวแต่ละคนที่สามารถใช้ภาษาเวียดนามได้ดีก็แม่นทูตแห่งมิตรภาพเป็นครัวเสื่อมต่อที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นในการหัวมือระหว่าง2ชาติพวกเขาการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามแห่งอนาคตครั้งที่2นี้ทีมที่ได้รับชนะเลิศอันดับ1แม่นวิทยาการการเมืองป้องกันความสงบอันดับ2ห้องเรียนภาษาเวียดวัดฟอร์ติกและอีก7ทีมแม่นได้รับอันดับ3ร่วมกันอันนี้ก็เป็นเวียกงานสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างเวียดนามเนาะก็ว่าแต่ละปีก็จะมีการแข่งขันเป็นมีเกิดขึ้นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีความสามัคคีพิเศษเวียดนามลาวลาวเวียดนามท่านผู้ฟังวันนี้พ่อจะไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่นักข่าวได้ส่งให้ทีมงานพวกเขาพวกเขาจะเริ่มต้นกันที่แขวงเชียงบุรีกันก่อนวันที่18มิถุนายนนี้เมืองเพียงแขวงเชียงบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขวันที่18มิถุนายนครบรอบ61ปีมีท่านแสนพันหลักเลขาพรรคเมืองเพียงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเชียงบุรีมีรายงาน
1: ในพิธีท่านแสนพันหลักเลขาพรรคเมืองเพียงได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสาธารณสุขครบรอบ61ปีซึ่งท่านได้ฮ้วนคืนมุนเสือและประวัติความเป็นมาอันสำคัญที่ทั่วภาคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนลาวได้ร่วมกันพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เน้นหนักให้คณะพรรคองค์การปกครองเมืองและพนักงานแพทย์หมอทุกทั่วหน้าจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบเอาใจใส่ปฏิบัติกฎหมายนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคะแนนการสาธารณสุขโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการปิ่นปัวเพื่อยกสูงจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพและรับประกันให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกทวนหน้าโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ยังได้มอบของขวัญให้แก่ประธานและพนักงานอดีตการนำห้องการสาธารณสุขเพื่อแสดงถึงความฮู้บุญคุณและย้อนหย่อสรรเสริญผลงานในอดีตที่ได้อุทิศตนในคะแนนการแพทย์ในระยะผ่านมาตอนท้ายของพิธีประธานและบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมดยังได้ร่วมกิจกรรมกวดสุขภาพและร่วมกันเดินขบวนยางเพื่อสุขภาพ พื่อเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวให้มีความหมายความสำคัญและมีขบวนการฟดฟื้นตื่มอีกแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: จากเส้นยมบุรีพร้อมไปต่อกันที่แขวงอัตตปือวันที่16มิถุนายนนี้แขวงอัตตปือจัดพิธีเปิดการสอบสิ่งจบสั้นประถมศึกษาม.7ทั่วแขวงอัตตปือเป็นเกียรติความโดยท่านศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีคณะอนุกรรมการสอบสิ่งครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
2: การสอบเสียงจบสันมัธยมศึกษาม.7เอกภาพทั่วประเทศประจำสกเทียน2006นี้มีการสอบเสียงหาวิชาคือภาษาลาววรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคมคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษการสอบเสียงจะเริ่มแต่วันที่17ถึงวันที่19มิถุนายน2026สำหรับแขวงอัตตปือฐานพงไสยกรมเมืองห้องหัวหน้าแขนงสามัญศึกษาแขวงใดและงานว่าทั่วแขวงประกอบมีหาเมืองมีโรงเรียนสามัญสมบูรณ์ทั้งหมด14แห่งต้นปีมีนักเรียนสันม.7จำนวน783คนหญิง369คนปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบเสียงจบสันม.7ทั้งหมด764คนหญิง359คนการสอบเสียงได้แบ่งออกเป็น12 0 38ห้องในนั้นเมืองสัจฉามี20 0มศพลงามและมศเสถาธิราชเมืองสัมคิไสมี50 0มศจันทามศเจริญสุขมศหนองลมมศพลไสและมศสงเมืองสนามไสมี20 0มศสนามไสและมศสมสุขเมืองสันไสมี20 0มศคำบิไสและมศหนำงอนเมืองพะวงมี10 0มศนางแหว
3: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: จากอัตตปือติดตามข่าวทั้งแขวงสละวันวันที่16มิถุนายนนี้แผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงสละวันท่านดาวงพลแก้วกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงทั้งเป็นประธานสภาประสนแขวงได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสุขยุ่งเวียกงานอยู่แผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงสละวันโดยการต้อนรับของท่านสมคิดแสนทวีเลขาคณะภาคฐานหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงสละวันพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสละวันมีรายงาน
4: ในโอกาสนี้ท่านสมคิดแสนทวีได้รายงานย่อเกี่ยวกับผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเวียกงานหอบด้านในระยะ6เดือนต้นปี2006ซึ่งติดพันกับเวียกงานของคณะกรรมการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตและหันเป็นดิจิตอลภายในแขวงสละวันเวียกงานไปรษณีย์และการสื่อสารสุขอยู่บรรดาบริษัทผู้ประกอบการขยายตารางไปรษณีย์ให้ความเอา8ตัวเมืองมีผู้ประกอบการทั้งหมด5บริษัทมี3ศูนย์ขัดแยก7สาขาและ66ป่องบริการทั่วแขวงด้านโครงรางพื้นฐานมีเสาหับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั้งหมด364เสามีสถานีฐาน BTS 94สถานีในนั้น 2G 256 3G 359 4G 299และ 5G 1สถานีเฮ็ดให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่บ้านถึง95กว่าส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดส่วนการขึ้นทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์สามารถปฏิบัติได้97ส่วนห้อยของจำนวนเบอร์ทั้งหมดภายในแขวงเวียกงานดิจิตอลและความปลอดภัยไซเบอร์ได้สำเร็จการฝึกอบรมการนำใส่ G-Web แพลตฟอร์มให้พนักงานออมขางแขวงของการเมืองสมวยพร้อมทั้งเคลื่อนไหวเผยแพร่การนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ให้ไปในทางที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์และปลอดภัยให้แก่นักเรียนใน8ตัวเมืองทั่วแขวงในตอนท้ายทานดาวงพรแก้วได้กล่าวแสดงความย่องย่อสมเสยต่อผลงานที่ญาติมาได้และให้ทิศนำที่สำคัญบางด้านเป็นต้นแมนให้สืบต่อประสานงานกับบริษัทผู้ประกอบการโทรคมเพื่อดำเนินการจัดเก็บและหือถอนสายกาบโทรศัพท์หรือสายทรงที่ยุดการนำใส่แล้วให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจบงามพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมภาครัฐของแขวงให้มีความสมบูรณ์มีความปลอดภัยสูงพร้อมที่จะนำใส่เขาในเวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิผลสูงสุดในต่อหน้าผู้ละเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงฉลาวันรายงาน
0: จากสารพมติดตามข่าวทั้งแขวงข้อมวลก่อนประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งแขวงข้อมวลจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงโดยการเป็นประธานของทานมั่นยืนคินสมอนรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงข้อมวล กองประชุมครั้งนี้เพื่อตีราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าประจำปี2025และ6เดือนต้นปี2026พร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปี2026และได้รับฟังการผ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งเคลื่อนไหวของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งขันแขวงปีผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่12ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกวดกาตามเส้นทางพบว่าทั่วแขวงมีจุดกวดกาทั้งหมด17จุดและในปีนี้ได้เพิ่มอีก1จุดเป็น18จุดส่วนเวียกงานด้านการขนส่งได้ออกใบอนุญาตแล่นรถ936คันออกใบดำเนินธุรกิจขนส่ง58บริษัทออกใบอนุญาตผ่านแดน 2,759 หัวและออกปื้มติดตามการแล่นรถ723หัวสำหรับ6เดือนต้นปีนี้คณะกรรมการได้จัดหลายกิจกรรมสำคัญรวมทั้งกองประชุมปรึกษาลือเกี่ยวกับการตั้งจุดกวดกาตามเส้นทางการพันขยายแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกทางการค้าและขนส่ง2025-2030การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขั้นตอนการส่งออกและการปรับปรุงกลไกการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆด้านเวียกงานขนส่งได้ประสานการอนุญาตนำเส้นรถขนส่งเป่าจากต่างประเทศมาหับสินค้าจำนวน9บริษัทออกหนังสือติดตามรถขนส่งเป่าจากประเทศไทยเข้ามาหับมันต้นภายในแขวงขมวนจำนวน509คันผ่านด่านสากลขัวมิตรภาพ3และอำนวยความสะดวกให้4บริษัทจากเวียดนามเข้ามาหับสินค้าผ่านด่านสากลนาเผ่ากองประชุมได้ตีราคาด้านดีโดยเห็นว่าการมีนิติกรรมและกฎหมายที่ชัดเจนเป็นพื้นฐานสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งพร้อมทั้งได้รับการซี้นำจากคณะกองเลขาคันแขวงอย่างใกล้ชิดถึงใดก็ตามยังพบข้อยุ่งยากบางด้านเช่นว่าการปฏิบัติคำสั่งเลขที่12ของนายกรัฐมนตรียังบ่ทันเข้มงวดยังมีจุดกวดกาบางแห่งที่บ่สอดคล้องกับระเบียบการและการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆยังบ่ทันทั่วถึงสำหรับแผนเวียกใน6เดือนท้ายปีนี้จะสุ่มใส่การสั่งรวมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตัวจริงปรับปรุงนโยบายและนิติกรรมทันสมัยสืบต่อเผยแพร่กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นว่าการซ่อมแปลงป้ายและเครื่องหมายจราจรรวมทั้งการสร้างจุดพักรถขนส่งอย่างน้อย1จุดตามเส้นทางหลวงเลขที่12เพื่อรองรับการขนส่งและยกสูงประสิทธิผลการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งในแขวงขมวนให้ดีขึ้นพอจะไปต่อกันที่ทางเมืองมุลละโปโมแขวงจับประสักเมืองมุลละโปโมแขวงจับประสักได้จัดกองประชุมสรุปรายงานการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองประจำ6เดือนต้นปีและกำลังทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้ซึ่งจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านวรรณเดชแก้วจันทาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประเมินคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการทักษะสิ่งแวดล้อมซึ่งระยะ6เดือนผ่านมาคณะกรรมการรับผิดชอบได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติระเบียบการอย่างเข้มงวดเป็นต้นแม่นการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงการแก้ไขปัญหาการปล่อยสัตว์เลี้ยงสะสายตามเส้นทางหลวงและเขตชุมชนเพื่อบรรลุผลอุบัติเหตุและความเปื้อนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการจัดสรรขี้เหงื่อการอนามัยตามระเบียบทั้งหอมและเขตเทศบาลให้มีความสะอาดจบงามท่านประธานกองประชุมยังได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นอำนาจการปกครองบ้านในเทศบาลจงเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ระเบียบการติดตามและนำใช้มาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาดในสาเหตุให้เมืองมุลปะโมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดงามตาและกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องงานจัดสรรความเป็นระเบียบห้อยในการเลี้ยงสัตว์ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกแขวงทุกเมืองทุกบ้านในทั่วประเทศนั่นก็ฝากถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์ว่าจะเป็นงัวควายแบ่บ่หรือว่าอื่นๆเนาะต้องมีความรับผิดชอบเวลาที่ท่านปล่อยสัตว์ไปแล้วตอนค่ำก็ควรจะเอาสัตว์เข้าคอกเข้าแรงว่าไงก็บ่ควรจะไปปล่อยปะสะสายตามหนทางเกิดอุบัติเหตุมาก็ถือว่าสร้างความสับสนเสียหายทั้งสัตว์เสียหายทั้งทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์นี่จะต้องรับผิดชอบได้ตามระเบียบกฎหมายเนาะซั่นก็ฝากไว้ก็แล้วกันเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการติดต้นท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้เป้าหมายการหัวมือจีนลาวแมนเหตุให้ประชาชนของสองประเทศได้รับผลประโยชน์ตัวจริงเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเทื่อละก้าวรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเมืองแบงแควงอุดมไซวางคาดหมายนับตะนีฮอดปี2029จะให้ประกาศเป็นเมืองพ้นทุกข์และครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้85ส่วนห้อยขึ้นไปเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงอยู่ภาคใต้ฟิลิปปินส์ส่งผลกระทบต่อประชาชน 1,380,000 คนธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ31ปีและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสื้อของทานมิคาอินมิซูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียทานสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียในวันที่14-17มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกซึ่งเป็นการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งทำอิฐของทานนายกรัฐมนตรีภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหมืออันเป็นมุนเสื้อที่ดีงามมาแต่ดนนานในทุกขงเขตเวียกงานระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวและรัสเซียพร้อมทั้งพันขยายผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างทานทงรุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อการพัวพันธุ์มือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื้อใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการเป็นความมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกระหว่างลาวและรัสเซียนอกจากนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการทำมือทางด้านการเมืองเวียการป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการขนส่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอื่นๆสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตเพื่อหัดแน่นการพัวพันการร่วมมือที่มีมาแล้วนั้นให้ก้าวเข้าสู่ลงลึกและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นท่านสนไซสีพันดอนได้แสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนรัสเซียต่อการช่วยเหลือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์